้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต่างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค์ให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้น

0: คำว่าจิตอาสาเนี่ยมันดูใหญ่มากเวลาเราจะตีความเราควรจะต้องนึกถึงอะไรครับ
1: คือจิตอาสาง่ายๆเลยก็คือการให้ถ้าสมมติเรานึกถึงการให้เนี่ยการให้ด้วยเต็มใจต
0: ่
1: างกันนะให้เพื่อสร้างภาพกับให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความรู้สึกที่ดีเมื่อให้แล้วใจเราจะเบาม ีความรู้สึกว่ามันเหมือนทำอะไรที่เป็นบุญน่ะที่ได้เป็นผู้ให้ความรู้สึกนี้จะต่างกันให้อย่างมีวัตถุประสงค
0: ์
1: เช่นให้เพื่อสร้างภาพให้เพื่อหวังผลให้เพื่อเลียแข้งเลียขาหรืออะไรทำนองนี้พวกนี้ไม่ถือเป็นจิตอาสาทั้งสิ้นอันนี้จะกลายเป็นจิตบังคับต่างกับจิตอาสานะจิตบังคับคือมีคนมาบังคับให้ทำเราก็เลยทำไปทุกไปจ
0: ิ
1: ตอาสาทำแล้วดร.พีต้องมีความสุขแน
0: ่มีครับคุณจะต้องมีไหมโดย default มันต้องได
1: ้หน้าตาต้องอิ่มเอิบเบิกบานมีความรู้สึกที่ดีใช่ไหมแต่ถ้าทำจิตอาสาไปทุกใจไปเนี่ยอย่าทำเลยทุกวัน
0: เมื่อสักสองสามเดือนเราได้จะได้ยินเรื่องของโครงการตู้ปันสุขแล้วมีข่าวตามมาก็คือว่าคนที่เขาไปเปิดตู้แล้วพอไม่เห็นของก็ไปว่าเจ้าของตู้และอีกมุมนึงเจ้าของตู้แล้วก็คาดหวังว่าคนจะต้องไปยืนยอสรรเสริญเขา
1: ก็อันนี้มีทุกหมดเลยท่านจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นประเภทที่คาดหวังอยากได้ของแต่ไม่เคยคิดจะให้บอกนิดนึงนะฮะว่าจิตอาสาเกิดขึ้นได้ในทั่วทุกคนจิตอาสาที่แท้จริงนั้นคือเอาสิ่งที่เรามีซึ่งสิ่งที่เรามีไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของหมอจะยกตัวอย่างอันนึงก็คือว่าเวลาหมอเคยมีคนไข้ที่เป็นตัวเล็กๆเลยนะเขาพามาจิตอาสาแต่เด็กๆเขาเรียกว่าเป็นจิตบังคับนะคือคุณครูเขาพามาจิตอาสาที่ตอนที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลเด็กแล้วมีคุณครูท่านหนึ่งเขาก็พากลุ่มเด็กนักเรียนมาเลยแล้วเขามีชั่วโมงจิตอาสามาเจอหมอปุ๊บคำประโยคแรกที่คุณครูพูดเลยว่าหมอกลุ่มเนี้ยเป็นเด็กดีให้อยู่กับคนแล้วกลุ่มเนี้ยมันเป็นเด็กเฮลมันเด็กเกเรอ่ะ
0: คร
1: ับ อย่าให้อยู่กับคนหมอก็บอกเอ๊ะจิตอาสาเราไม่เคยแบ่งพรรคแบ่งพวกนะในการให้ใครอยู่กับคนไม่ให้ใครอยู่กับคนเค้ากลัวอะไรคุณก็บอกว่าเค้ากลัวโรงเรียนจะเสียชื่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่เกเรเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําอะไรเสียหายไปหมดแล้วคุณหมอก็เสียเค้าในฐานะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองก็จะเสียไปด้วยหมอก็เลยบอกเอาอย่างนี้ได้มั้ยคุณครูเลือกมาเลยว่าคนที่มีความรู้สึกเหมือนตีตราหน้าผากเลยว่าอันเนี้ยเลวมากเลยมันใช้ไม่ได้เลือกมาสัก1คนเค้าเลือกมา1คนหมอก็ให้ขึ้นไปอยู่ที่วอร์ดเด็กโตฮะวอร์ดเด็กโตเนี่ยอายุของเด็กบางคนก็เท่ากันกับเด็กนักเรียนที่มาจิตอาสาด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: โดยที่วอร์ดนั้นเนี่ยเราพัฒนาให้กลายเป็นกระบวนการในโรงพยาบาลอยู่แล้วคือเด็กทุกคนเนี่ยพอเวลาหายป่วยหรืออาการเริ่มดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะวาดรูปและรูปของเขาเองที่ดีที่สุดเนี่ยจะขึ้นไปแปะบนชาร์ตที่คุณหมอเขาใช้ในการที่จะเปิดดู
0: แฟ้มประวัติ
1: แล้วมันจะทำให้เด็กเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเลยว่าภาพนี้เป็นฉันเป็นคนวาดเราก็รณรงค์ในวอร์ดนะฮะว่าให้วาดให้กับใครก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีเด็กบางคนที่เขาไม่มีสมรรถนะในการวาดรูปถูกเจาะคออาจจะอยู่ในสถานะเหมือนกึ่ง ICU แล้วไม่มีสติสตางในการที่จะวาดรูปได้ป่วยหนักเอางั้นเถอะเด็กคนนี้ถูกพาไปอยู่ที่วอร์ดนั้นเขาไปนั่งอยู่ข้างเตียงอายุเดียวกันกับเขาเลยเนี่ยกำลังถูกเจาะคอและใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่ออาหาร
0: คร
1: ับแล้วพยาบาลจะต้องมาให้อาหารทางสายยาภาพที่เค้าเห็นคือเตียงถัดไปอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเด็กที่หอบหืดแล้วเค้ากําลังหอบตัวโยนเลย
0: คร
1: ั

0: ติดกันเน
1: ี่ยติดกันที่เขาถูกเจาะคอใส่อาหารท่ออาหารทางสายยางซึ่งเขาไม่สามารถที่จะวาดรูปได้แล้วเด็กที
0: ่
1: ที่คุณครูบอกไว้ว่าคนเนี้ยเลวมากเลยเฮลมากแต่ไปนั่งสังเกตการอยู่ดร.พีเชื่อไหมครับว่าเด็กที่คุณครูเขาเคยตีตราหน้าผากว่าเป็นเด็กเลวอ่ะ
0: ครับ
1: ใจเขาละลายฮะ
0: ทรานส์ฟอร์มได
1: ้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่คนนั้นก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด
0: ครับ
1: แต่พอดีขึ้นปุ๊บก็มีน้ำใจในการแบ่งปันแล้ววาดภาพมาให้เตียงข้างๆซึ่งไม่จำเป็นต้องทำก็ได้เพราะไม่ได้มีใครมาบังคับเลยแต่เด็กมีใจในการที่จะมาช่วยคนนี้แล้วเวลาที่คุณหมอเขาเปิดชาร์ตของเด็กที่ถูกเจาะคอซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เรื่องแล้วเขากลายเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วเนี่ยแต่คนให้สุขใจเพราะมีความรู้สึกว่าภาพของเขานอกจากจะปรากฏที่ตรงนี้แล้วมันไปละลายใจของเด็กที่คุณครูบอกมาว่าคนนี้เด็กไม่ดีมันไปละลายมันไประเบิดในใจเด็กคนนี้เขาขอเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กที่ถูกเจาะคอก็เรียนรู้ว่าปืนลั่นเล่นปืนแล้วปรากฏพ่อวางไว้ในที่ไม่ดีและในที่สุดก็กลายเป็นเจ้าชายนิทราต้องมาอยู่ในสภาพในลักษณะนี้เด็กคนที่ไปเฝ้าอยู่เนี่ยก็เลยขออนุญาตนักเรียนเพยาบาลว่าและให้เพยาบาลช่วยฝึกให้ว่าผมขออยากที่จะให้อาหารทางสายยางเอง
0: นี่คือเขา
1: ขอเลยขอเองเลยฮะว่าขอให้อาหารทางสายยางนี่ยังไม่เท่าไหร่ดร.พีเชื่อไหมนอกจากวันนั้นแล้วเขาก็กลับโรงเรียนกันไปก็กลับบ้านไปใช้ชีวิตกันไปสุขถัดๆไปเด็กคนนี้ขอมาจิตอาสาเองโดยไม่มีครูพามาครับมาเองครับแล้วมาทุกสัปดาห์มาจนเดือนถัดไปคุณครูขอมาพบครับหมอเด็กที่ฉันตีตราผ่าไว้อ่ะ
0: ตัวที่ร้ายที่สุดเลย
1: ตัวที่ร้ายที่สุดเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนนิสัยไปหมดเลยหมอไปทำอะไรเขาทำไมเขากลายเป็นคนที่พูดรู้เรื่องเขากลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตเขากลายเป็นคนที่ไม่เหมือนมันเหมือนคนละคนกันไปเลย
0: ครับ
1: สิ่งที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่ามันระเบิดออกมาจากข้างในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตบังคับเลยไม่ต้องมานับชั่วโมงจิตอาสาเลยแต่มันเกิดขึ้นด้วยตลอดเวลาเอาว่าว่างเมื่อไหร่พร้อมที่จะมาเป็นผู้ให้ในฐานะที่เป็นหมอเด็กด้วยเนี่ยนะก็คือว่าผู้ใหญ่ใจต้องเปิดกว้างแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อันอีกประโยคหนึ่งให้ไว้กับหมอทั่วประเทศหมอได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ของทางผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูงเนี่ยแล้วเรายึดถือไว้ในหัวใจเราตลอดเลยก็คือว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีอย่าดูถูกใคร
0: ผมไม่ได้ใช้ได้กับการแพทย์แล้วครับคุณหมอประโยคนี้ผมว่าใช้ได้กับทุกวงการ
1: แต่ตอนที่เข้าเฝ้ากันนี่ก็คือเป็นวงการแพทย์ที่เข้าเฝ้าแล้วก็เป็นพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที
0: ่
1: มอบให้กับวงการแพทย์ทั้งหมดก็คือจงอ่อนน้อมถ่อมตนทุกคนมีดีจริงๆอันนี้ก็ตรงกับที่ดร.พีกำลังพูดว่าทุกคนทุกในวงการแม้กระทั่งคุณครูอันนี้แหละคือหัวใจที่สำคัญที่หมอกำลังจะบอกอยู่ว่านิยามคำว่าจิตอาสาเนี่ย
0: ค
1: ือเราต้องมีน้ำใจในการแบ่งปันและแบ่งปันอะไรเรามีดีอะไรที่เราคิดว่าเราดีที่สุดและเอาสิ่งที่ดีที่สุดของเราเนี่ยไปให้
0: ใจว่าความหมายสั้นๆแต่เรื่องราวทั้งหมดมันได้ใจความ
1: และไม่จำเป็นต้องเป็นของนะหมอมีองค์ความรู้และคิดว่าองค์ความรู้เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเราเอาอันนี้ไปแบ่งปันใครมีเรี่ยวแรง
0: ก็
1: เอาเรี่ยวแรงไปแบ่งปันใครมีกำลังทรัพย์ก็ไปแบ่งปันด้วยกำลังทรัพย์ใครมีข้าวของก็แบ่งปันด้วยข้าวของทำอะไรก็ตามถ้าเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันทำแล้วต้องมีความสุขยกระดับตัวเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าคนที่ได้ยกระดับไหมแต่คิดถึงตัวเราเองว่าตัวเราอ่ะยกระดับจิตใจขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีความรู้สึกที่ดีไหมมีความสุขไหมทำแล้วไม่ได้กลายเป็นตกทุกข์ได้ยากถ้าทำแล้วไม่ตกทุกข์ได้ยากนั่นแหละคือเรียกว่าจิตอาสาครับ
0: คำว่าพลังบวกเนี่ยฮะเวลาคนพูดถึงเราต้องคิดบวกกับพลังบวกนี่มันคือเรื่องเดียวกันไหมฮะ
1: เรื่องจริงๆมันไม่ใช่แค่คิดนะ ือพลัง

0: บวกนี่มันรวมไปจนถึงทัศนคติก็ต้องบวก
1: ครับ
0: แววตาก็ต้องบวกนะแววตานี่บอกพลังบวกได้นะแววตาลีลาท่าทางอากัปกิริยาแม้กระทั่งน้ำเสียง
1: ครับ
0: น้ำเสียงที่ดูถูกดูแคลนเขาเนี่ยมนุษย์ไม่ได้โง่นะฮะมนุษย์แต่ดูออกว่าลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พลังบวกแล้วไอ้นี่คือพลังลบแล้วถ้าสมมุติว่าหมอมีเจตนาร้ายนะดูถูกเหยียดหยามแม้ไม่พูดออกมานะแต่สายตาหมอจิกเหยียดหยามดร.พีอยู่เนี่ยนะแววตามันฟ้องออกครับถ้าใช้คำว่าพลังบวกเนี่ยมันไม่ได้แค่คิดดี
1: ค
0: ิดดีบนทัศนคติที่เป็นบวกแล้วก็ลงมือทำดีจิตใจก็ต้องดีมันสะท้อนตั้งแต่ข้างในมาจนถึงการวิธีปฏิบัติออกมาได้ด้วยทุกๆคุณธรรมนะคือแม้กระทั่งเรื่องของจิตอาสาเองเนี่ยมันก็จะออกมาให้เห็นเลยว่าเอ๊ะเราตั้งใจที่จะทำหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นถูกบังคับถ้าเกิดว่าถูกบังคับมันก็คงไม่ฟ้องออกมาทางลีลาแววตาท่าทางมันก็จะออกมามีความรู้สึกร้อนใจแม้ว่ามันไม่ฟ้องออกมาในลักษณะนั้นแต่ทัศนคติของเราเองที่เป็นลบเนี่ย
1: มันก็เป็นทุกข์
0: มันก็จะเปล่งรัศมีลบนะถ้าเป็นอีออนนะม
1: ัน
0: เป็นอีออนลบลอยออกมาไม่ใช่อีออนบวกนะม
1: ัน
0: จะเป็นอีออนลบลอยออกมา
1: จริงๆตั้งใจจะให้แต่ก็คาดหวัง
0: คง
1: ไม
0: ่
1: ได้ตามที่คาดหวังก็โมโห
0: ตอนที่ไปที่ตู้ปันสุกแล้วรับของเสร็จเนี่ยยกมือไหว้ตู้เลยฮะ
1: อันนั้นภาพนั้นก็ดู
0: เป็นภาพความประทับใจนะนัยยะของคุณป้านี่อย่าไปดูห้ามดูถูกใครทั้งสิ้น ค
1: ุ
0: ณป้ากำลังให้ความเคารพแก่จิตใจอันงดงามตู้ปันสุขจึงกลายเป็นตู้เชิงสัญลักษณ
1: ์
0: เป็นตู้เชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้อันนี้อย่าไปเหมารวมว่าเป็นตู้ที่ต้องมีใครคนใดคนหนึ่งมารับผิดชอบ
1: เ
0: ลิกคิดแบบนั้น
1: ใครก็ได้จริ ง
0: ใครก็ได้และตู้ปันสุขนั้นน่ะเป็นอันที่เราได้มีโอกาสแชร์ความดีแชร์ความสุขเราจะเห็นภาพอันหนึ่งที่ปรากฏก็คือเวลาของที่ให้ไว้ในตู้บรรสุขเนี่ยมันจะมีน้องๆเด็กๆหรือแม้กระทั่งวัยรุ่นนะอ
1: ๋
0: อเขียนสติ๊กเกอร์ผู้ใหญ่ด้วยบางทีเขียนไว้เลยว่าเป็นกำลังใจให้นะแล้วเป็นรูปรอยยิ้มลองนึกสภาพนะหยิบปลากระป๋องหนึ่งมานะถ้าเราไปซื้อที่ห้างต่างๆเนี่ยนะ
1: ไม่มีใครเข
0: ีย
1: น
0: ก็มันไม่มีใครเขียนใช่ไหมคนที่เอาไปบริโภคเขาจะได้ความสุขใจ
1: แล้วบทบาทของศูนย์คุณธรรมนะครับคุณหมออยู่ตอนนี้เนี่ยบทบาทของศูนย์ช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องของจิตอาสาพลังบวกยังไงบ้าง
0: จริงๆเราทำมานานแล้วแล้วก็จะเห็นว่าน้องๆเจ้าหน้าที่บุคลากรในศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยก็คือเรามีไม่ได้คนไม่ได้เยอะนะครับอย
1: ่
0: าเข้าใจผิดว่าเวลาเราขับเคลื่อนทั้งประเทศนี่เราคงจะต้องมีบุคลากรเป็นพันเป็นหมื่นไม่ใช่ฮะเรามีกันอยู่แค่20กว่าชีวิต30กว่าชีวิตแค่นั้นเองที่เราทำกันอยู่แต่เราทำงานผ่านเรามีความมั่นใจว่าประเทศของเราเองมีคนดีอีกหลายแห่งมากมายเราก็ไปจับมือไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ภาคไหนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่จังหวัดไหนถ้าเรารู้เราก็ไปจับมือร่วมแล้วก็ดึงมาเป็นภาคีการทำงานผ่านพี่น้องภาคีเครือข่ายจึงเกิดพลังบวกขึ้นมาอันนี้แหละที่หมอใช้คำว่าเหมือนกับที่เรียกว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกกองทัพจิตอาสาก็คือเอาสิ่งที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองไม่จําเป็นต้องเป็นข้าวของมีความคิดให้ความคิดมีศิลปะให้ศิลปะมีดนตรีให้ดนตรีมีความรู้ก็ให้ความรู้แล้วการแบ่งปันนั้นเกิดการจัดทัพเกิดการจัดทัพที่อันนี้คือชุดที่การเรียนรู้เชิงดนตรีอันนี้คือการเรียนรู้เชิงศิลปะอันนี้คือวัฒนธรรมอันนี้คือการให้กรณีซึ่งไม่มีนะเกิดการจัดทัพขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นพี่น้องที่ใช้คำว่าพลังบวกจิตคิดดีทำดีแล้วก็พร้อมที่จะเผยแพร่ให้กลายไปเป็นภาคีเครือข่ายอันนี้ก็คือบทบาทของศูนย์คุณธรรมครับ
1: ครับก็เห็นไหมครับว่าทุกคนก็สามารถเริ่มต้นเป็นจิตอาสาในแบบที่ตัวเองสามารถเริ่มทำได้ง่ายๆเอาสิ่งดีๆที่ตัวเองมีเอาออกมาช่วยและไม่ใช่ช่วยเปล่านะครับเราก็สามารถมารวมเป็นภาคีกับศูนย์ได้เช่นเดียวกัน
0: เคยเจอเด็กเล็กๆเปลี่ยนทัศนคติคนทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่ทิ้งขยะเกลื่อนกราดไปหมดจะมีบรรดาพี่ป้าน้าอาบางคนที่เป็นผู้ใหญ่มือไม่พายเอาเท้าราน้ำว่าง่าย
1: ๆ
0: ฉันมีหน้าที่ตำหนิติเตียนด่าทอ ว่าก็จะด่าทอเทศบาลต่าง

0: ต่างๆนานาว่าใช้ไม่ได้ขยะมันทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมดไม่คิดที่จะมาเก็บอะไรทั้งสิ้นเด็ก10ไม่ถึง10ขวบเลยนะ
1: ครับ
0: รวมตัวขึ้นมาประมาณเกือบ10คนแล้วก็ไปเอารถเข็นซาเล้งไปเอารถเข็นซาเล้งนะไปยืมหมู่บ้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆวัดซึ่งเป็นวัดดังแล้วเขาก็เข็นรถเข็นเนี้ยไปที่ท่านเจ้าอาวาสวัด
1: ครับ
0: เนื่องจากเป็นวัดดังก็จะมีคนมาบริจาคของเนี่ยเยอะมากถวายสังฆทานบ้างบริจาคของบ้างของมันล้นไงทีนี้เด็กๆตาดำๆอ่ะไปขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสว่าพระคุณเจ้าถ้าเกิดไม่ใช้ของไหนเนี่ยขอได้ไหมขอ
1: แต่ก็เป็นของดีๆถูกไหมคร
0: ับ ใช่ฮะใช่ไม่ได้หมดอายุฮะแต่หมายถึงมันล้นเหลือไงปรากฏท่านเจ้าอาวาสก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรก็มอบให้กับเด็กเด็กไปแบ่งกลุ่มกันเลยฮะแล้วใส่ตะกร้าฮะของนี้เป็นของกินของนี้เป็นของใช้อันนี้เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาแบ่งเป็นตะกร้าตะกร้าเด็กเหล่านี้เขาเข็นรถเข็นซาเล้งกลางหมู่บ้านเลยฮะทำอย่างเงี้ยทุกเสาร์อาทิตย์ก็เลยตามเด็กเหล่านี้ไปเด็กเหล่านี้เขาเข็นไปหาพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่ไม่มีญาติพี่น้องและอายุเยอะเรียกว่า80กว่านั่งหลังขดหลังแข็งทำอาหารไม่มีใครมาเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ทำอะไรรู้ไหมฮะในเสาร์อาทิตย์แบ่งทีมของที่ได้รับบริจาคก็ไปจัดเข้าอยู่ในบ้านของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปนวดพ่อเฒ่าแม่เฒ่าแบ่งทีมไปเช็ดปัดกวาดถูบ้านแบ่งทีมไปหุงหาอาหารยืนมองน้ำตาปริบๆน้ำตาไหลเลยฮะเฮ้ยน้ำใจในการแบ่งปันมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ผู้ใหญ่นะนี่เด็กตัวเล็กๆ เรียนแค่ชั้นประถมแต่สามารถเอาสิ่งข้าวของที่เขาบริจาคนั้นน่ะเดินผ่านกลางหมู่บ้านแล้วไปมอบให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าซึ่งไม่มีใครเหลียวแลเลยแล้วมันไประเบิดใจฮะตอนนี้คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันจัดการขยะในที่สุดหมู่บ้านนี้ขยะสะอาดด้วยไม่ใช่ฝีมือเทศบาลฮะฝีมือของคนในหมู่บ้านที่สำคัญที่หมอกำลังส่งสัญญาณคือแม้แต่ฝีมือเด็กๆเองที่เราดูถูกเขาในบางทีก็จะไปทำอะไรได้แต่พลังเขาล้นเหลือพอพลังบวกล้นเหลือพอที่จะสามารถเปล่งรัศมีทำให้แม้แต่ผู้ใหญ่เองซึ่งเคยมีทัศนคติล
1: บ
0: คิดลบจิตอาสาก็ไม่ทำนั่งตำหนิตีเตียนเขาเปลี่ยนทัศนคติเกิดเป็นพลังบวกขึ้นมาครับ
1: ฝึกฝนไว้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสร้างตัวเองให้เป็นจิตอาสาพลังบวกแล้วก็วันนี้เนี่ยผมว่าคุณหมอก็ได้ให้คีย์เมสเสจหลายอย่างว่าการจะเป็นจิตอาสาไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยระเบิดจากข้างในทําในสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความสุขและไม่จําเป็นต้องหวังสิ่งตอบแทน
0: ก็สามารถเลยฮะแล้วก็เข้าไปในโมบายแอปพลิเคชัน Moral Touch ก็ได
1: ้คร
0: ับก็มาเป็นสมาชิกร่วมกันเราอยากที่จะเห็นภาพอันนึงฮะดร.พีก็คือว่าถ้าพี่น้องคนดีเรามาร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นทุกหัวระแหงเลยท่านจะเห็นเลยว่าโควิด19อันเนี้ยตัวที่ทําให้เรารอดแล้วเรากลายเป็นประเทศที่ได้รับคําชื่นชมเนี่ยมันมาจากคุณธรรมในใจของประชาชน
1: เหมือนกับคุณหมอกําลังสะท้อนให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วคนไทยทุกคนมีความเป็นจิตอาสาด้วยเนื้อแท้อยู่แล้วแหละ
0: แล้วพลังเยอะด้วย
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าพลังเยอะแล้วรวมพลังกันขึ้นมาปุ๊บแล้วมีการจัดระบบขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตไหนเนี่ยเราก็จะสามารถแคล้วคลาดแล้วก็จะนําพาประเทศไปสู่ในทิศทางที่ดีมันอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้อยู่เย็นเป็นสุขนี่ไม่ต้องไปคิดถึงใครนะกลับมาคิดถึงดร.พีมีหัวใจท่านก็ต้องกลับมานั่งคิดเลยว่าวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังประโยคอันนึงที่หมอใช้ประจำเลยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยัง
1: จับถูก
0: รู้จักไหมฮะ
1: ยังไงครับคุณหมอ
0: มันเคยมีเวทีนึงที่หมอเคยไปเขาเชิญหมอไปพูดเรื่องทีมไม่เวิร์กฮะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทีมเวิร์กนะทีมไม่เวิร์กก็แจกกระดาษใบหนึ่งให้เวลา1นาทีจับผิดองค์กรตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โอ้โหมีเรื่องด่าเค้าเยอะฮะตําหนิติเตียนเต็มไปหมดเลยเขียนจนบางคนขอกระดาษเพิ่มฮะ
1: 1นาที
0: 1นาทีเนี่ยเขียนขอกระดาษเพิ่มอ่ะเอากระดาษคืนกลับมาเสร็จให้เวลาเท่าเดิม
1: ครับ
0: จับถูกองค์กรตัวเองให้มากที่สุดหมอเดินไปแล้วไปเจอคู่1เขากําลังนั่งถกกันเฮ้ยว่าจับถูกนี่แปลว่าอะไรเขายังคิดไม่ออกเลยว่าจับถูกแปลว่าอะไรหมอก็เลยพูดผ่านไมค์ว่าจับถูกก็คือไม่ใช่จับผิดคือคนเราเนี่ยเข้าใจการจับผิดเนี่ยง่ายมากแต่พอใช้คําว่าจับถูกเนี่ยมันต้องใช้สมองส่วนคิดเวลาจับผิด

0: ขาเนี่ยใช้สมองส่วนอารมณ์นะ
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาจะจับถูกเขาเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มันต้องฝึกแต่ดร.พีและผู้ชมทุกท่านที่อยากจะย้ำก็คือว่าหากเราใช้จับถูกจนเป็นกิจวัตรเลยเนี่ยเราจะสามารถชื่นชมคนเป็นแล้วประโยคนี้แหละที่หมอจะมักจะฝากไว้กับทุกคนเลยว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าวันนี้คุณได้จับถูกคนที่คุณรักและคนรอบข้างคุณแล้วหรือยัง
1: นี่นะครับรายการเราตอนแรกจิตอาสาพลังบวกติดตามผมและคุณหมอกันได้นะครับในตอนต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอเดลมากนะครับ
0: ครับยินดีครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธจังหวัดนราธิวาสร่วมมือร่วมใจทอผ้าฝ้ายกันอย่างแข็งขันพวกเขารู้ว่าผ้าฝ้ายทอมือเหล่านี้จะถูกนำไปตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้าจิตอาสาในโครงการจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานับ10ปีในฐานะนายทหารรักษาพระองค์โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศิลปาชีพการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในแต่ละพื้นที่ด้วยความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใดสะท้อนภาพความสำเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนดังพระราชประสงค์
1: คือเราก็ภูมิใจที่ท่านเสด็จมาที่นี่ท่านก็ได้รับสั่งว่าจะรื้อฟื้นเป็นกี่กระตุกสมัยใหม่ให้ก็รวบรวมสมาชิกข้าวได้ประมาณ17คนค่ะก็มาทำสมาชิกเข้ามาเราก็คือแนะนำกันถ้าใครทำไม่ได้เราก็ช่วยกันดูแลกันเองค่ะการรวมกลุ่มก็ทำให้ชุมชนของเราก็มีความสามัคคีมีพลังขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวบักดำเสร็จแล้วเราก็มีงานทำได้มีรายได้เสริมขึ้นมาช่วยในครอบครัวด้วยค่ะ
0: สังคมเล็กๆของชาวบ้านในพื้นที่วัดพระพุทธเกิดขึ้นได้เมื่อชาวบ้านที่เคยต่างคนต่างอยู่ได้ทยอยเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้าวัดพระพุทธที่ได้กล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้ตั้งแต่พุทธศักราช2519ในอดีตชาวบ้านที่นี่จะทอผ้าปักผ้าเพื่อใช้สอยในครัวเรือนเท่านั้นจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าทอที่ปูลาดพระบาทเพื่อรับเสด็จ
2: ท่านมาเห็นความพร้อมเพรียงสามัคคีกันในหมู่คณะของบ้านใหญ่วัดพระพุทธหมู่สามนี้สมเด็จพระราชินีท่านก็พูดขึ้นว่าที่นี่มีฝีมือในการทอผ้าน่าจะเอาครูมาสอนทอผ้าเพิ่มเติมพอหลังจากนั้นก็สร้างศาลารวมใจขึ้นวันที่19ท่านเอาครูมาให้สร้างกี่ทอผ้าเมื่อก่อนมีอยู่11หลังจาก11หลังนี่ก็เพิ่มมาเป็น50กว่าตอนนี้มีอยู่80กว่าคนที่ทออยู่
0: จากวันนั้นฝีมือในการทอผ้าและปักผ้าของพวกเขาก็ได้แสดงออกมาให้คนภายนอกได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆความรักความสามัคคีที่เกิดขึ้นจากการทำงานศิลปาชีพร่วมกันค่อยๆสร้างชุมชนวัดพระพุทธให้เข้มแข็งจากภายในทอผืนแล้วผืนเล่าที่พวกเขาถักทอขึ้นกำลังส่งต่อพลังสามัคคีจากชาวศิลปาชีพไปสู่มือของสมาชิกโครงการจิตอาสาพระราชทาน904ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญยิ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมและประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญและได้สร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลของคนไทยจนเป็นที่ประจักษ์ชัด

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: ปะเบ
5: ย
6: โอ้ย
7: เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
7: หือไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
7: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
7: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
7: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
7: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
7: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
7: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
8: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
9: ก็เป็นห่ว
5: ่วงศิลากับเจ้าปานะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
6: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4 อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์ 5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์ 5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
6: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
8: ์เจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: เฮ้ย ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
9: ตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
10: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
2: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
11: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้ง2 คนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรตืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้เกิดประโยชน์กับราษฎรมากที่สุดทรงปรารถนาจะสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 1,350 ไร่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นสถานที่ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเกิดจากการวิจัยทดลองณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เช่นกันและมีสภาพภูมิประเทศใกล้เคียงกัน
1: โครงการเปิ้นก็มาตัดเบนให้เจ้าบ้านแล้วก็วางระบบน้ําให้จ้ะมันก็ดีขึ้นจ้ะเพราะว่าอย่างแต่ก่อนนี่อย่างเฮาปลูกเผือกเนาะครั้งนึงเฮาปลูกได้อย่างเดียวไอ้กะแต่บัดเดี๋ยวนี้เฮาได้ปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยจ้ะมีรายได้เพิ่มขึ้นจ้ะ
0: โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการเป็นแหล่งผลิตอาหารและสมุนไพรให้เพียงพอต่อความต้องการและพัฒนาสภาพป่าไม้ในพื้นที่โครงการให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
2: ที่เปิ้นมาส่งเสริมในโครงการแล้วคนในรอบนอกก็ยังความรู้จ้ะคนสอนวิธีทำปุ๋ยมักไอ้เนาะเอากระแป้งปุ๋ยมักลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านแถมดีขึ้นนักขนาดตั้งเปิ้นมาสอน
0: เมื่อวันที่3เมษายน2549ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ว่าโครงการ

0: ศิษย์วิทยาโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่โครงการอันกว้างใหญ่นั้นถูกแบ่งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ส่งเสริมอาชีพแปลงสาธิตการพัฒนาเกษตรอย่างครบวงจรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำฟื้นฟูบำรุงดินและน้ำนอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่เป็นวรรณเกษตรและธนาคารอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมสมุนไพรและอาหารจากธรรมชาติรวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาแต่เดิมด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการกว่า900ไร่เป็นป่าธรรมชาติกรมป่าไม้ได้เข้ามาจัดการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกื้อกูลต่อการอนุรักษ์
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของป่าต้นน้ำของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: ศูนย์เกษตรวิทยาแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริและเป็นสถานที่อันเป็นพยานแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันก็สามารถอยู่ร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นเอง

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456

0: แถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
1: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
2: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
1: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
2: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
1: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
0: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
1: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
2: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
0: ่เออจริงด้วย
1: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
2: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
0: เป็นปู่ทวดฉันเอง
2: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
0: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
2: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
0: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวด
3: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
0: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
3: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับ
3: มันโดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
0: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: วงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
8: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
8: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7นาที
0: น้องอัดเตือนแล้วว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะ

0: แล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
1: ครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับครับ
5: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
6: ไฟไหม้แล้ว
7: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
8: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
9: โอ้ยเสียงดัง

0: าทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
1: BLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
0: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTV เพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
2: ลงลิฟต์ลงลิฟต
1: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
0: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย
4: ้ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์
6: โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำ

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
0: มหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: แย่แล้วอันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหรอ
0: จับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
4: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังกบุญอีกตั้งหาก
4: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้ว7มหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
1: นับสี่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
4: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
7: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
9: ตอนที่8กริยาแสนสนุก
10: สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าให้นักเรียนฟังอีกแล้วนะคะมีใครพอจะทราบหรือไม่ว่าคำกริยาคืออะไร
11: ผมอยากลองตอบครับคำกริยาคือคำที่บอกอาการครับ
10: ถูกต้องค่ะไหนนักเรียนยกตัวอย่างคำกริยาได้ไหมคะ
11: เดินครับ
9: หัวเราะครับ
10: แล้วบัวแดงล่ะคะ
12: ปรบมือค่ะวิ่งค่ะ
10: ใช่แล้วจ้านักเรียนเก่งมากต่อไปครูจะให้สีเมืองพูดเป็นคนแรกบัวแดงเป็นคนที่สองมีขีดเป็นคนที่สามและอยู่ดีเป็นคนที่สี่นะคะ
13: ทำอะไรคะครู
10: สีเมืองสั่งบัวแดงให้ยิ้มบัวแดงสั่งมีขีดให้ไหว้มีขีดสั่งอยู่ดีให้นอนอยู่ดีสั่งสีเมืองให้ร้องไห้ต่อไปก็สลับกันนะคะอยู่ดีมีขีดบัวแดงสีเมืองแล้วก็อยู่ดีอ้าวอยู่ดีสั่งเพื่อนค่ะ
9: มีขีดหัวเราะดัง
12: ๆบัวแดงกวาดพื้นสีเมืองคลาน
11: อยู่ดีเป่ายาง
10: สุดยอดมากค่ะทุกคนเอาอย่างนี้นะคะเปิดสมุดแล้วจดตามครูนะคะคำกริยามี4ชนิดนะคะ1กริยาไม่มีกรรม2กริยาต้องมีกรรม3กริยาต้องมีคำอื่นมาทำให้ประโยคชัดเจนและ4กริยาช่วย
12: ครูขาอยู่ดีหลับค่ะ
10: อยู่ดีคะตื่นลูกเอาล่ะเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะ1กริยาไม่มีกรรมอยู่ดีนอนสีเมืองพูดกริยานอนพูดไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจความหมาย
12: โอ้คุณครูค่ะหนูชอบเรียนแบบนี้ค่ะ
10: ต่อไปเป็นแบบที่2นะคะคือกริยาต้องมีกรรมอยู่ข้างท้ายค่ะเช่นสีเมืองมองอยู่ดีสีเมืองเตะฟุตบอลอยู่ดีกับฟุตบอลเป็นกรรมค่ะเด็กๆจะเห็นว่ากริยาบางคำไม่ต้องมีกรรมก็เข้าใจแต่กริยาบางคำต้องมีกรรมเพราะถ้าไม่มีกรรมจะไม่เข้าใจความหมายค่ะแบบที่3ค่ะเป็นคำกริยาที่ต้องใช้คำอื่นมาต่อข้างท้ายจึงจะได้ใจความแต่คำที่ต่อท้ายไม่ใช่กรรมนะคะกริยากลุ่มนี้ได้แก่คำว่าเป็นอยู่คือมีเหมือนคล้ายเท่าตัวอย่างนะคะครูจานจ้าเป็นผู้หญิงคำว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์มิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าครูจันจ้าเป็นใครดูตัวอย่างต่อไปนะคะพ่อมีเงินคำว่ามีเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ใจความสมบูรณ์ถ้าไม่เติมเราจะไม่รู้ว่าพ่อมีอะไร
11: ถ้าผมแต่งประโยคว่าน้องเหมือนแม่ คำว่าเหมือนเป็นคำกริยาต้องมีคำนามหรือคำสรรพนามมาเติมข้างท้ายจึงจะได้ความสมบูรณ์ถ้าไม่มีคำอะไรมาเติมเราจะไม่รู้ว่าน้องเป็นเหมือนใครถูกต้องไหมครับ
10: ใช่แล้วจ้ะเก่งมากเอาละค่ะนักเรียนดูท่าทางคงเหนื่อยแล้วอ้าวทุกคนลุกขึ้นมาค่ะบิดตัวซ้ายขวาหน้าหลังแล้วร้องเพลงกริยาอยู่ไหนในทำนอง Are you sleeping ค่ะ3 4

0: เรียกริยา
1: สุดยอดมากจ้าอ้าวนั่งลงได
2: ้ต่อไปแบบที่4แบบสุดท้ายใช่ไหมครับคุณครู
1: ใช่แล้วค่ะคือกริยาช่วยนั่นเองกริยาช่วยใช้แล้วจะช่วยให้คำกริยาแท้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นคำว่าจะกำลังต้องตัวอย่างนะคะบัวแดงจะอ่านหนังสือบัวแดงกำลังอ่านหนังสือฟังคำอธิบายดีๆนะคะจะอ่านแสดงว่ายังไม่ได้อ่านกำลังอ่านแสดงว่าตอนนี้อ่านหรืออยู่ดีจะนอนอยู่ดีกำลังนอนนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะนอนหมายถึงยังไม่ได้นอนแต่กำลังนอนหมายถึงนอนลงไปแล้ว
3: พวกผมเข้าใจแล้วครับ
2: เย้จบแล้ว
1: แต่เดี๋ยวก่อนค่ะนักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตนเองอีกครั้งนะคะสงสัยอะไรให้มาถามครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดล่ะ
3: ครับ
1: ก่อนพักกลางวันวันนี้เวนใครให้อาหารเป็ดกับไก่คะ
3: ผมครับ
1: แล้วเวนใครรดน้ำผักคะ
4: หนูค่ะ
1: ไปได้ค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนการอ่านแจกลูกคำบ้างเอ่ยมีไหมคะเอ๊ะถ้าคุณครูบอกว่ากออา
1: ก
0: ้
1: า
0: ขออา
1: ขา
0: คออาโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะและวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน2เอ๊ะเป็นอย่างไรจะแตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรก่อนจะเริ่มนะคะมีเกมมาให้เล่นด้วยใครอยากเล่นเกมบ้างโอ้โหทุกคนเลยถ้าอยากเล่นเกมต้องตั้งใจฟังดีๆเลยค่ะว่าเกมนี้กติกาเป็นอย่างไรเกมนี้นะคะคือคำอะไรเอ่ยคุณครูจะมีนี่แบบนี้มาให้ค่ะเป็นภาพค่ะแต่จะเป็นภาพนี้จะแทนด้วยพยัญชนะอะไรและมีตัวสระอาแล้วก็มีงองูอ่ะลอง

0: องคำแรกเด็กๆคิดว่าภาพแรกภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรนะถอถุงใช่หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยปิ้งใช่ไหมคะใช่เลยแล้วก็สระอะไรลูกแล้วตัวอะไรเนี่ยน่าจะเป็นงองูอ่ะแล้วถ้านำมารวมกันแล้วเป็นอย่างไรถออางอถางอีกหนึ่งครั้งถออางอยากไหมคะไม่ยากเลยค่ะมาดูกันเลยถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วอะไรนะพยัญชนะตัวแรกกลุ่มที่หนึ่งคะพยัญชนะตัวแรกน่าจะเป็นอะไร
1: ชอช
0: ิงใช่หรือเปล่าเอ่ยถูกต้องเลยเพราะเป็นรูปสิงกลุ่มที่สองสระอะไรเอ่ยสระอากลุ่มที่สามคะอะไรคะงองูเมื่อรวมกันแล้วกลุ่มที่สี่อ่านว่าอย่างไรชออางออีกหนึ่งครั้งชออางอฉางต่อไปยังไม่จบค่ะกลุ่มที่ห้าคะตัวแรกน่าจะเป็นตัวอะไรเอ่ยใช่หรือเปล่านะใช่เลยค่ะแล้วก็สระแล้วก็ตัวอะไรเอ่ยงองูถ้าหากรวมกันแล้วกลุ่มที่สองคะถ้าหากรวมกันแล้วจะอ่านว่าอะไรเอ่ยหางใช่หรือเปล่าเอ่ยลองสะกดค่ะหออางอหางอีกหนึ่งครั้งหออางอหางโอ้โหยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยแต่ยังไม่จบค่ะขอกลุ่มไหนดีนะกลุ่มที่สามคะกลุ่มที่สามพยัญชนะตัวแรกตัวอะไรเอ่ยอะไรนะคะ
1: ถอ
0: ฐานแล้วก็สระอะไรลูกสระอาแล้วก็ตัวอะไรนะเมื่อรวมกันแล้วจะอ่านว่า
1: ถอฐาน
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: ถออาน
0: อฐานเก่งมากค่ะต่อไปอะไรนะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยสอเสือแล้วก็สระแล้วก็ตัวนอหนูเอ๊ะเมื่อรวมกันแล้วจะอ่านว่าอย่างไรอีกหนึ่งครั้งฟังนะคะสออานอสารสาร
1: สาร
0: สาร
1: สาร
0: ไปกันต่อเลยมาดูกันต่อเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้นะคะก่อนจะเริ่มต่อไปนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อที่1 นะคะบอกความหมายของคำที่เขียนได้ข้อที่2 นะคะอ่านและเขียนแจกลูกคำได้และข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยในกิจกรรมกระดานส่องคำจำเมื่อวานได้ไหมเอ่ยจำเมื่อคาบที่ผ่านมาได้ไหมคาบที่ผ่านมาเราได้เล่นกระดานส่องคำไปแล้วแต่วันนี้เพิ่มความยากค่ะคุณครูจะเพิ่มพยัญชนะเข้ามาดีไหมคะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆดูค่ะเมื่อวานนี้เมื่อคาบที่ผ่านมานี้มีพยัญชนะกี่ตัวลูกมีพยัญชนะกี่ตัวลูก
1: 9
0: ตัวนะคะมีพยัญชนะแค่9ตัวแต่วันนี้เพิ่มมาอีกเท่าไหร่เอ่ยลองนับพร้อมกัน1 2
1: 3 4
0: 5 6
1: 7 8 9 10 11
0: เพิ่มอีกกี่ตัวคะ
1: 11
0: ตัวนั่นเองถ้าหากเราเรียนในชั้นต่อๆไปนะลูกฝั่งนี้9ตัวเขาจะเรียกว่าอักษรกลางส่วนฝั่งนี้เขาจะเรียกว่าอักษรสูงซึ่งเราจะได้เรียนในชั้นต่อไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้มีเพิ่มแต่ขอทบทวนเมื่อวานก่อนขอเริ่มจาก9ตัวฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะขอสระอะไรดีนะใครเห็นสระ

0: ระแอรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
1: มีสระเอ2ตัว
0: เหมือนอะไรนะเหมือนสระเอแต่มี
1: 2
0: ตัวม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไป2ตัวเลยค่ะเอ๊อันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยฝั่งไหนเอ่ยฝั่งนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้เหรอคะใช่เปล่านี่เลยค่ะสระแอมาแล้วสระแอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวลูกสระแอลองออกเสียงซิสระแอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ยาว
0: เพราะว่าออกเสียงว่าแอต่อไปจะมาหาเอผู้โชคดีในวันนี้เด็กดีในวันนี้ใครน่าจะออกมาช่วยคุณครูถือคำและช่วยอ่านคำนะคะมาดูกันเลยเอขอเด็กดีที่ไม่คุยเลยคนไหนนะหยิบมาแล้วนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยโอ้โหออกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้นะคะเลขที่14ค่ะมีไม่เอ่ย14เชิญออกมาเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใครเอ่ยเลขที่14นะคะต่อไปนี่เลยค่ะสระอะไรนะลูกสระแอ่ะช่วยคุณครูถือหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะอ่านฝั่งนี้ก่อน9ตัวพยัญชนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เพื่อนๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมลูกพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มอ่านแจกลูกคำกันเลยค่ะตรงนี้ลูกกอแอแกจอแอแจ

0: ุดท้ายโอแอแอปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะปรบมือให้เด็กๆด้วยนะคะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปแล้วถ้าหากอ่านคำฝั่งนี้นะคะจะอ่านอย่างไรเอ๊อ่านอย่างไรเอ่ยสมมุติว่าครูถือสระแอร์อยู่เดี๋ยวจะเริ่มให้เด็กๆดูก่อนนะคะเอาสระแอร์ไปใส่ขอไข่อ่านว่าอะไรขอแอร์แข
1: ขอแอร์แ
0: ขคำนี้ละคะ
1: ชอ
0: แอร์แขตัวนี้คือชอฉิงหรือชอช้าง
1: ช
0: อฉิงแสดงว่าออกเสียงว่าชอชอแอร์แฉอะไรเอ่ยอะไรคะตัวอะไรเอ่ย
1: ข
0: อขวดขอแอแข
1: ขอแอแข
0: ขอแอแถ
1: ขอแอแถ
0: ขอแอแถ
1: ขอแอแถ
0: ขอแอแผฝอแอแฝ
1: ฝอแอแฝ
0: สอแอแส
1: สอแอแส
0: อ่ะต่อค่ะแล้วก็
1: สอแอ
0: แสเก่งมากสอแอแส
1: สอแ
0: อแส
1: สอแอแ
0: สหอแอแหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตสลับที่นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าขอไข่แล้วก็อะไรต่อขอขวดนะคะเด็กๆจะได้ออกเสียงได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปเอ๊ขอสระอะไรดีเอ่ยสระอะไรดีนะขอสระอือสระอือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรมี2ขีดอยู่บนหัวมันหมวกเลย

0: แต่มี2ขีดแล้วถ้าเขาไม่มีตัวสะกดเขาจะมีอะไรตามหลังจะมีออ่างเป็นเพื่อนรักตามหลังเสมอนะคะเอ๊ะใครหาเจอบ้างเอ๊ะมีไม่เอ่ยอยู่ไหนนะตรงกลางเอ๊ะใช่ไม่เอ่ยใช่ไม่เอ่ยใช่ไหมคะใครคิดว่าใช่ขอหัวใจค่ะโอ้โหเอามือลงค่ะสระอืออย่างที่เด็กๆบอกว่ามีกี่ขีดนะ2ขีดใส่เป็นหมวกอยู่ด้านบนเลยด้านบนพยัญชนะต้นและถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีอะไรตามหลังออ่างตามหลังเสมอนะคะยกเว้นว่าถ้ามีตัวสะกดออ่างก็จะเว็บหายไปเลยเอ๊ะใครน่าจะช่วยคุณครูถือสระอือหาดีกว่าขอเด็กดีที่เรียบร้อยที่สุดเลยใครน่าใครน่าเอาละค่ะเอ๊ะขออีกหนึ่งใบนะคะเพื่อนไม่มานะคะเอ๊ะใครเอ่ยตอนนี้นะคะได้มาแล้วค่ะขอเลขที่1ค่ะอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหเรียบร้อยจริงๆด้วยนะคะเชิญออกมาเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นกำลังใจนะคะให้เด็กๆ เริ่มจากง่ายๆเลยขอก้าวตัวฝั่งนี้ได้ไหมลูกเพื่อนๆได้ไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไม่เอ่ยเด็กๆปลายทางตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเด็กๆในห้องพร้อมไหมเอ่ยพร้อมเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วมาอ่านสระอือกันเลยอ่านแจกลูกสระอือค่ะขออีกหนึ่งครั้งกออือกือต่อไปกออือกเยี่ยมค่ะดออือแล้วก็ดออือดือ
1: ดออือ
0: ตออือตือแล้วต่อไปเยี่ยมมาค่ะแล้วก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและปรบมือให้พวกเราด้วยที่ช่วยกันออกเสียงนะคะต่อไปขอสระอือไปฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะขออือขือ ขออือขือ ชออือฉือ
1: ชออ
0: ืออะไรเอ่ย
1: ขออือ
0: เก่งมากค่ะทออือถือ
1: ขออือ
0: ตัวอะไรเอ่ยทำไมถึงออกเสียงว่าถอลูกเพราะว่าคือถอฐานออกเสียงว่าถอนะคะถออือถือ ผออือผือ ฝออือฝือสออือสือ สออือสือคำนี้ล่ะคะอะไรนะคะสออือสือ เยี่ยมมากหออือหือ หออือหือปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะขอสระอะไรดีนะขอสระขอสระสระอะไรเอ่ยสระเอเอ
1: เอ
0: เอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว
1: ย
0: าวเลยออกเสียงว่าเอต่อไปเอ๊ะใครน่าจะออกมาถือสระเอให้คุณครูขอใครดีเอ่ยออกมาแล้วค่ะใครดีนะเลขที่16ค่ะมาแล้วเลขที่16นะคะเลขที่16

0: 6ออกมาแล้วนะคะต่อไปเลขที่16ช่วยคุณครูถือสระสระอะไรนะสระอะไรนะสระเอนั่นเองเอาละค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้หนูเนี่ยช่วยถือแล้วผสมกับพยัญชนะฝั่งนี้ได้ไหมลูก9ตัวเพื่อนๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถือฝั่งนี้เลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แก้มพร้อมไหมคะพร้อมนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ

0: ่งมากเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปเพิ่มความยากจาก9ตัวเป็น11ตัวได้ไหมคะพร้อมไหมคะปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมนะคะคำแรกเลยเอ๊ะใครจะอ่านได้บ้างอะไรคะเยี่ยมมากเลยขอเอเขขอเอเขขอเอเขขอเอเขขอเอเขขอเอเขขอเอเขขอเอเขอีกหนึ่งครั้งถอเอเถ
1: ถอเอเถถอเอเถ
0: อะไรนะคะ
1: ถอเอเถถอเอเถถอเอเ
0: ถถอเอเถ
1: ถอเอเถถอเอเถ
0: อีกหนึ่งครั้งถอเอเถแล้วก็แล้วก็ถอเอเถแล้วก็ถอเอเถสุดท้ายค่ะขอเอเหอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยต่อไปขอสระสระนี้ง่ายมากขอสระอยู่ไหนเอ่ยสระอยู่ฝั่งไหนเอ่ยเอ๊ะช่วยครูหาหน่อยอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้เหรอคะอันไหนคะอ้าวอันนี้ใช่เปล่าใช่เลยเอสระอาเนี่ยเวลาเขียนต้องอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังพยัญชนะลูกข้างหลังพยัญชนะลักษณะเป็นแบบไหนนี่เลยค่ะเหมือนไม้เท้าวิเศษเลยนะคะตามหลังพยัญชนะนั่นเองต่อไปเอ๊หาเด็กๆดีกว่าใครน่าจะช่วยอ่านสระอาบ้างเอ๊คนไหนเอ่ยหาเด็กดีดีกว่าเด็กดีคนนี้ตั้งใจเรียนมากๆเลยเลือกมาแล้วนะคะปิ้งมาแล้วใครเอ่ยขอเลขที่29ค่ะอยู่ไหนเอ่ย29 29เชิญเลยค่ะ29นะคะมายืนฝั่งนี้เลยลูกยืนฝั่งนี้เลยเอาละค่ะครูขอสลับฝั่งนะคะเพื่อนๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะปลายทางแล้วคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะเอ๊ะถ้าพร้อมแล้วต้องไม่มีเสียงใช่ไหมคะกลุ่ม2พร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะคะหนูพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆช่วยอ่านด้วยนะคะ1 2 3เริ่มเลยค่ะขอเลยลูกขออีก1ครั้งต่อไป

0: และตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆเลยเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปสระอาแต่ยังค่ะยังไม่ได้อ่านฝั่งนี้เลยค่ะ11ตัวพร้อมไหมคะขอเสียงดังฟังชัดเหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไม่เอ่ย

เอาละค่ะสระอาไปแล้วแต่ถ้าคุณครูจะเพิ่มตัวสะกดด้านหลังได้ไหมคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสระอาตัวนี้ขอเปลี่ยนดีกว่าแต่เป็นสระอาเหมือนเดิมแต่เพิ่มปิ้งตัวสะกดขึ้นมาได้ไหมคะถ้าเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านแค่กออากาขออาขาได้ไหมไม่ได้แล้วเราต้องเพิ่มอะไรเข้ามาตัวสะกดงองูด้วยเมื่อเวลาอ่านแจกลูกคำสมมุติว่าคำนี้เราจะอ่านว่าอย่างไรฟังก่อนกออางอกางถ้าคำนี้ล่ะคะจออางอจางเราจะเพิ่มอะไรมาด้วยงองูประสมให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วมีงองูด้วยนะคะและอย่าลืมผสมคำเสร็จแล้วเปล่งเสียงรวมคำออกมานะคะถ้าพร้อมแล้วหาดีกว่าเด็กดีคนไหนน่าจะได้ออกมาเลือกมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ใครนะเด็กดีคนนี้ต้องไม่มีเสียงคุยเลยคือเลขที่โอ้โหเป็นเลขตัวเดียวด้วยค่ะเลขที่3ค่ะอยู่ไหนเอ่ยอ้าวออกมาแล้วนะคะเลขที่3นะคะคำนี้ไปยันสระตัวนี้นะลูกคือสระอาแล้วก็มีงองูด้วยนะคะพร้อมไหมคะโอ้โหเสียงเบาจังเลยได้ยินแค่เสียงกลุ่มที่4เองกลุ่มที่1พร้อมไหมคะกลุ่มที่2ล่ะคะกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่5ล่ะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมแล้วเช่นกันนะคะเอาละค่ะสระอาและอย่าลืมงองงูด้วยนะคะมีงองงูเป็นตัวสะกดด้วยเดี๋ยวจะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเลย9ตัวถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะกออา

0: อ่ะขออีกหนึ่งครั้งต้องโชว์ให้เพื่อนๆเห็นหน้าด้วยใช่เลยเอาละค่ะ1 2 3ตออางงอตางดออางงอดางต่อไปตออางงอตางต่อไปค่ะสุดท้ายออางงออางปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเก่งมากๆเลยและปรบมือให้พวกเราด้วยนะคะที่ช่วยอ่านแต่ยังไม่จบค่ะเอ๊ะอีกฝั่งนึงมีอะไรลูกอีกกี่ตัวนะ11ตัวพร้อมไหมคะเอ๊ะไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลยค่ะขออางงอขางขออางอขางเด็กๆคะขออีกหนึ่งครั้งเวลาออกเสียงให้คุณครูพูดก่อนแล้วเราพูดตามได้ไหมอยู่ห้องเดียวกันพูดพร้อมกันได้ไหมคะถ้าหากต่างคนต่างแย่งกันพูดพูดเร็วพูดช้าเสียงออกมาโอ้โหคุณครูได้ยินแล้วปวดหัวเลยค่ะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ1 2 3ขออางอขาง
1: ขออาง
0: อ
1: ขาง
0: ชออางอฉางทออางอถางทออางอถางพออามอพออางอผางอีกหนึ่งครั้งพออางอผางฝออางอฝางฝออางอฝางไม่หนูลูกงองูค่ะเอาใหม่ฝออางอฝางต่อไปสออางอสางสออางอสางสออางอสางคำนี้ให้เด็กๆอ่านเองอะไรนะคะขออางอหางปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ยังไม่จบค่ะตอนนี้มีอะไรเป็นตัวสะกดนะงองูขอเปลี่ยนค่ะปิ้งเป็นอะไรนอหนูเป็นตัวสะกดถ้าเวลาเราอ่านกออานอการยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเปลี่ยนจากงองูเป็นนอหนูนะคะขอเด็กดีคนไหนเอ่ยเด็กดีคนไหนเอ่ยหยิบมาแล้วค่ะเด็กดีคนนี้ตั้งใจเรียนมากๆเลยขอเชิญเลขที่19ค่ะเชิญออกมาเลยค่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกตอนนี้นะคะได้มาแล้วสระอาและมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดสระอาและอะไรเป็นตัวสะกดลูกนอหนูเก่งมากๆเลยค่ะกลุ่มที่สองนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะพร้อมไหมลูกเพื่อนๆพร้อมไหมคะโอ้โหไม่ค่อยได้ยินเลยเพื่อนๆพร้อมไหมคะเพื่อนๆปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะเอาละค่ะลูกถ้าพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยค่ะฝั่งนี้เลยค่ะลูก9ตัวยืนให้เพื่อนๆเห็นหน้าด้วยนะคะ1 2 3อีก1ครั้งกออานอการอีก1ครั้งกออานอการต่อไปจออานอจานต่อไปดออานอดานต่อไปค่ะตออานอตานแล้วก็ดออานอดานแล้วก็ตออานอตานบออานอบานปออานอปานสุดท้ายออานอขออีกหนึ่งครั้งคำนี้ค่ะลูก1 2 3ออานอานได้ไหมคะ ได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่ามีฝั่งนี้อีกกี่ตัวลูก
1: 11
0: ตัวเด็กๆพร้อมไหมคะเอ๊กลุ่มที่3พร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้อมอยู่คนเดียวหรือเปล่ากลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลย1 2 3
1: ขออา
0: โนเยี่ยมมากขออาโนขาน
1: ขออาโนข
0: าน
1: ขออาโนข
0: าน
1: ชออาโนฐาน
0: ทออาโนฐาน
1: พออาโนผาน
0: ฝออาโนฝาน
1: สออาโนสาร
0: สออ

0: สอานอสาร
1: สอานอสาร
0: หออานอหาร
1: หออานอหาร
0: ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยยังมีเกมสนุกสนุกให้เด็กๆเล่นอีกนะคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะโดยเกมนี้มีชื่อว่าทายคำจากภาพมาดูกันเลยเอ๊ะคำนี้อะไรเอ่ยคำนี้อะไรเอ่ยอะไรคะเด็กๆลองทายดูน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นหางใช่ไหมถ้าเป็นคำว่าหางเนี่ยแล้วเราจะอ่านอย่างไรล่ะลูกหออางออีกหนึ่งครั้งหออางอนี่คือการเขียนแจกลูกคำนะลูกแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยพยัญชนะต้นคือตัวอะไรลูกตัวอะไรคะหอหีบคุณครูก็ขออนุญาตเขียนหอหีบไปเลยนะคะพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบหอหีบคุณครูมาจากไหนลูกคุณครูมาจากไหนคะหอหีบเอามาจากไหน
1: ข้างหน
0: ้
1: า
0: ด้านหน้าสุดเลยค่ะคำว่าที่ออกเสียงว่าหอเนี่ยหอหีบตรงนี้คือพยัญชนะต้นต่อไปในคำที่สองออกเสียงว่าอาหออาอาตรงนี้แทนอะไรแทนอะไรคะแทนอะไรลูกสระอาเก่งมากเลยคุณครูก็จะหยิบสระอามาเขียนค่ะและสุดท้ายคำที่สามหออางองอคือตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรลูกงองูงองูคือตัวนี้ใช่ไหมคะตัวสะกดเลยคุณครูก็จะเอางองูมาใส่เลยค่ะโอ้โหยากไหมยากไหมคะถ้าหากคุณครูมีคำมาให้หออางอเด็กๆเขียนคำว่าหางแบบนี้ให้คุณครูได้ไหมได้ไหมคะ
1: ได้
0: เอ๊ะแล้วตรงกับภาพไหมเอ่ยเขากำลูกศรชี้ไปที่ไหน
1: หาง
0: นั่นเองนี่ก็คือคำว่าหางต่อไปให้เด็กๆมาช่วยดีกว่าคำนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยและมีตัวช่วยค่ะทออานอทออานอทอตัวแรกเนี่ยคืออะไรลูกทอฐานตัวนี้แสดงว่าคุณครูต้องเขียนตัวอะไรลงไป
1: ถอ
0: ฐานลงไปเอ๊ะถอฐานเขียนแค่นี้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ไม่ใช่ขาดอะไรคะมีข้างล่างด้วยนะคะต่อไปถออาอาคือตัวอะไรสระอาขออนุญาตวงกลมสระอาเลยนะคะแล้วก็เขียนสระอาสุดท้ายทออานออะไรเป็นตัวสะกดนะนอหนูนี่เลยค่ะนอหนูตัวนี้เลยแล้วก็เขียนตัวนอหนูลงไปนะคะได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได้
0: ยากไหมคะไม่ยากเลยเมื่อรวมกันแล้วเป็นถออานอฐานนั่นเองต่อไปค่ะได้เวลาของเด็กๆแล้ววันนี้นะคะอันดับแรกเลยต้องเป็นอย่างไรฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่2ค่ะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีตัวสะกดนะคะหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่2นะคะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีตัวสะกดและหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ตอนนี้ให้ทุกคนเปิดใบงานที่2เลยค่ะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะใครเจอบ้างเอ่ยเจอแล้วนะคะ

ช่ค่ะเปิดมาข้อที่1จะเจอขออานอขานเลยโอ้โหกลุ่มที่2เก่งมากเจอแล้วนะคะกลุ่มที่1ก็เจอแล้วเวลาเราเปิดหนังสือลูกเราต้องเปิดจากข้างหน้าแล้วมาข้างหลังนะคะ

0: ลุ่มที่3เจอไหมลูก
1: เจอแล้วหน้านี้นะคะ
0: ระหว่างรอเพื่อนๆลูกเด็กๆ เตรียมดินสอยางลบให้พร้อมเลยกลุ่มที่4เก่งมากเจอแล้วกลุ่มที่5ก็เจอแล้วเช่นกันนะคะเอาละค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมเด็กๆมาดูลักษณะของใบงานวันนี้เมื่อวานค่ะลูกจะเป็นแค่พยัญชนะต้นกับสระอาใช่ไหมคะวันนี้คุณครูเพิ่มอะไรมาตัวสะกดค่ะเพิ่มตัวสะกดขึ้นมานะคะโดยให้ตัวสะกดเนี่ยเป็นนอหนูเลยค่ะเด็กๆจะได้ง่ายต่อการอ่านด้วยนะคะคำแรกเด็กๆได้มาแล้วขออานอขออานอขานมีเส้นประอยู่แล้วนะคะเป็นตัวช่วยคำว่าขานให้เขียนกี่ครั้ง2ครั้งหลังจากนั้นข้อที่2ชออานอฉานก็เขียน2ครั้งเช่นกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยให้ยกมือถามนะคะ

0: และตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บอุปกรณ์และหนังสือแบบฝึกหัดนะคะลงนะคะบนโต๊ะจะไม่เหลืออะไรเลยนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาแล้วค่ะขอปรบมือให้กลุ่มทุกกลุ่มเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องอ่านแจกลูกคำนะคะในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน2มาดูสิ่งที่เราเรียนรู้ในวันนี้ค่ะลูกเราได้อ่านแจกลูกคำหรือยังเอ่ยอ่านไปแล้วนะคะในกิจกรรมกระดาน2คำนั่นเองการอ่านแจกลูกคำนะคะเป็นการอ่านผสมสระสระเหมือนกันไหมเวลาเราอ่านเหมือนกันแตกต่างกันที่อะไรลูกเปลี่ยนพยัญชนะค่ะเปลี่ยนพยัญชนะต้นไปเรื่อยๆตามลำดับนั่นเองโดยวันนี้ค่ะเป็นคำที่เพิ่มตัวสะกดมาด้วยนั่นเองซึ่งการอ่านแบบนี้นะคะจะช่วยให้เราเนี่ยมีความแม่นยำในการออกเสียงพยัญชนะมากยิ่งขึ้นเมื่อผสมกับสระแล้วนะคะจะออกเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและคล่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและถ้าหากเด็กๆฝึกอ่านแบบนี้บ่อยๆนะลูกเด็กๆจะมีทักษะการอ่านที่คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นนั่นเองเอ๊ะใครอยากอ่านหนังสือได้คล่องบ้างขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมานิดนึงและก็หัวใจดวงโตๆเอามือลงค่ะถ้าหากเด็กๆอยากอ่านได้คล่องนะลูกก็ต้องกลับไปทบทวนด้วยนะคะต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะในเรื่องอ่านแจกลูกแสนเพลิดเพลิน3สิ่งที่ต้องเตรียมมาดูกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะคือใบงานที่3ค่ะเรื่องอ่านและเขียนแจกลูกคำที่มีวรรณยุกต์โอ้โหพรุ่งนี้น่าสนุกมากๆเลยเพราะคุณครูจะเพิ่มวรรณยุกต์เข้ามาด้วยและอย่าลืมใครอยากอ่านคล่องมีไหมเอ่ยใครอยากอ่านแจกลูกคำสะกดคำได้เก่งๆมีไหมคะถ้าหากอยากอ่านได้คล่องอยากอ่านได้เก่งนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยทำได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: ถ้าใครสัญญาว่าทำได้ขอนิ้วก้อย2มือเลยเอามือลงค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาภาษาไทยเด็กๆปลายทางก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ยังจำเจ็ดมหัศจรรย์ได้ไหมพวกเขากล่าวว่าจะเดินทางไปดวงจันทร์แต่ลงผิดติดค้างอยู่บนโลกจะไปต่อก็ไม่ได้เพราะพลังงานไม่พอการจะสะสมพลังงานได้อีกก็ต้องทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นทั้งเจ็ดเดินทางมาถึงชายป่าถัดไปเป็นบ้านไร่พวกเขาจึงตัดสินใจไปสำรวจเผื่อว่าจะมีใครต้องการความช่วยเหลือ
1: เฮ้รอฉันด้วยสิ

0: ด้วยความบังเอิญดูเหมือนมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ตรงนี้พอดี
1: ฉันไม่สบายพาลูกๆไปหาอาหารไม่ได้รบกวนพวกท่านช่วยหาอาหารมาให้ลูกๆของฉันหน่อยจะได้ไหมจ๊ะ
2: ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จะต้องกินอาหารเพื่อให้มีชีวิตเหมือนกับที่พวกเราต้องทำความดีเพื่อให้มีพลัง
0: ได้เลยลูกไก่ตัวเล็กๆที่ส่งเสียงร้องไม่หยุดพวกเนี้ยเรียกว่าอะไรนะอ๋อลูกเจี๊ยบมาดูกันสิว่า7มหัศจรรย์จะหาอาหารมาให้ลูกเจี๊ยบสำเร็จหรือไม่

0: ธมีอาหารมาให้เลือกตั้งหลายอย่างไม่ชอบสักอย่างเลยหรอ
1: ขอโทษนะพวกท่านอาจจะไม่เข้าใจสัตว์แต่ละชนิดกินอาหารไม่เหมือนกันที่พวกท่านนำมาให้ไม่มีอาหารของไก่เลยจ้ะ
0: ถ้าอย่างนั้นอาหารของไก่คืออะไรล่ะ
1: อาหารของพวกเราก็คือแมลงตัวเล็กๆและก็พวกเมล็ดข้าวต่างๆไงล่ะ
2: อ
1: ่
2: ะฉันเห็น
3: ใช่ๆฉันด้วย
4: ท่าทางจะหิวจนรอไม่ไหวแล้ว
0: งั้นเราก็พาพวกเขาไปหาอาหารสิ
5: ไปกันไปกัน
0: ทำไมพวกเขาไม่ยอมไปกับพวกเราล่ะ
1: ลูกๆคงจะเป็นห่วงฉันน่ะ
3: เป็นห่วง
1: และนี่ก็เป็นคำใหม่อีกคำที่7มหัศจรรย์ได้เรียนรู้เมื่อลูกเจี๊ยบไม่ยอมไปไกลจากแม่7มหัศจรรย์จึงต้องไปนำอาหารมาให้ข้าวเปลือกเมล็ดเล็กจังจะเอาไปให้ลูกเจี๊ยบยังไงดีนะ
2: ใช่แล้วพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นชามใส่เมล็ดข้าวเอาไปให้ลูกเจี๊ยบกินอร่อยถูกใจ

0: อิ่มท้องอิ่มใจแม่ไก่และลูกเจี๊ยบนอนพักผ่อนเถอะนะ
1: ฉันรู้สึกถึงพลังอุ่น
2: ๆ เหมือนกัน
3: เราก็รู้สึก
0: มนุษย์เรียกว่าความสุขเหมือนตอนที่เราเจอกระต่ายและช่วยลูกสัตว์เลย7มหัศจรรย์เพิ่งรู้จักความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสำหรับความช่วยเหลือที่พวกเขาให้แก่ลูกเจี๊ยบทำให้ได้พลังความดีเพิ่มอีกคราวหน้าภารกิจทำดีเพิ่มพลังของ7มหัศจรรย์คืออะไรนะอย่าลืมติดตามชมนะคะ
4: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: Good morning, student. How are you? โอ้โหตอบครูกุ้งหลายอย่างเลย I'm fine, I'm good, I'm great, I'm happy, I'm okay ตอบได้หลายอย่างเลยครั้งหน้าเด็กๆลองเลือกมาหนึ่งอย่างแบบที่ตัวเองอยากตอบนะคะแล้วก็ต้องตอบในความเป็นจริงก็คือถ้าสบายดีตอบแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่สบายพอไม่สบายเด็กๆก็จะไม่มาโรงเรียนกันใช่ไหมคะรักษาตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะไม่เผยแพร่เชื้อโรคให้กับเพื่อนด้วยสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูพิวันจันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: เยี่ยมมากเลยปลายทางเสียงดังฟังชัดเลยค่ะ
1: English
0: เยี่ยมเลยและที่สำคัญเมื่อสักครู่ถ้าเด็กๆสังเกตเห็นนะคะจะมีการใช้คำทักทายในช่วงเวลาทั่วไปเลยเจอหน้ากันส่วนใหญ่ก็ใช้คำถามว่า How are you เด็กๆปลายทางล่ะคะเวลาตอบคำถามตอบคำถามตอบแบบเด็กๆห้องต้นทางไหมห้องต้นทางตอบหลายอย่างแต่ครั้งหน้าจะได้ตอบคำเดียวแบบที่ตัวเองเลือกมานะคะถ้าสบายดีส่วนใหญ่ถ้าโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยเราบอกเลยว่า I'm happy บางคนบอก I'm
1: okay
0: เยี่ยมเลยเด็กๆปลายทางลองเลือกใช้คำตอบดูนะคะตอบกับคุณครูของตัวเองดูนะคะแต่ถ้าส่วนใหญ่เด็กๆไม่สบายก็ไม่มาเรียนรักษาตัวเองให้แข็งแรงที่สำคัญตอนนี้ฝนตกเยอะใช่ไหมพอฝนตกเยอะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะถ้าฝนตกเล่นน้ำฝนทันทีเลยใช่เปล่า
1: ไม่
0: ใช่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะได้มาโรงเรียนทุกๆวันนะคะวันนี้บทเรียนของเราไปดูที่บทเรียนของเราเลยเป็นเรื่องเดิมที่ครู

0: บอกเด็กๆแล้วว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้ครบเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ Things in the classroom มาๆกันเลย Things in the classroom สิ่งของที่อยู่ในห้องเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนของเราซึ่งครั้งนี้ The second time ครั้งที่สองนะคะเรามาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ต้องออกเสียงคำศัพท์ได้และประโยคได้บอกความหมายได้และที่สำคัญครูกุ้งเน้นย้ำเรื่องการพูด speaking พูดให้ข้อมูลง่ายๆได้เกี่ยวกับสิ่งของในห้องเรียนเด็กๆวันนี้ทุกคนจะได้ฝึกพูดหน้าห้องเหมือนกันเด็กๆปลายทางนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์ตัวเองไว้แอบบอกเลือกอุปกรณ์ที่ตัวเองพูดได้หนึ่งอย่างแล้วต้องตอบหน้าห้องด้วยนะคะแอบบอกเลย speaking practice วันนี้เด็กๆทุกคนจะได้พูดแน่นอนรวมถึงวันนี้ชุดกิจกรรมเด็กๆมงคลมียังคะชุดกิจกรรมเล่มหนังสือเรียนมีแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมีการทำแบบฝึกหัดในเล่มหนังสือเรียนด้วยนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียนเพราะวันนี้ขอทบทวนกันก่อนเลยทบทวนเพลงกันหน่อยได้ไหมคะจำเพลงได้ไหมได้ไหม The pen is in the bag The pen is in the bag The pen is under the bag The pen is under the bag The pen is on the bag The pen is on the bag The pen is under the bag The pen is under the bag เอ๊และอุปกรณ์ที่ครูกุ้งมีจะต้องมีอะไรบ้างนะจากในเพลงอะค่ะต้องมีอะไรบ้างต้องมีเพนกับต้องมีเพนกับแบ็กอุปกรณ์ครูกุ้งมีแล้วอยากหานักร้องหน่อยได้ไหมคะนักร้องที่ช่วยครูกุ้งครูกุ้งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอนักร้องเสียงเพราะ1คนได้ไหมคะจะเป็นใครบ้างเอ่ยมีคนยกมือแล้วน้องเอวานั่นเองเอวามาเลยน้องน่ารักมากมีความกล้าแสดงออกนะคะเพื่อนก็มีน้ำใจหยิบไมโครโฟนให้เพื่อนนักร้องพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถามก่อนนักร้องภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะ singer จำได้ไหมคะ singer อันนี้เป็น singer ประจำชั้นของเราเลยจะช่วยครูกุ้งตลอดพร้อมยังคะ are you ready
1: yes
0: okay 1 2 3
1: the pen is in the bag the pen is in the bag the pen is under the bag the pen is under the bagThe pen is on the back. The pen is on the back. The pen is under the back. The pen is under the back.
0: เก่งมากเลยปรบมือเอวาหน่อยยังไม่ไปเอวาลูกคราวนี้เราจะร้องพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเพื่อนๆในห้องก็เสียงเพราะนะยกเว้นครูกุ้งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนคนเดียวใช่หรือเปล่าเด็กๆปลายทางร้องพร้อมๆกันกับเอวาและเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะพร้อมนะ1 2 3
1: the

0: เก่งมากเลยปรบมือเลยค่ะโหขอบคุณมากเลยค่ะ thank you นักร้องครูกุ้งวันนี้เสียงเพราะมากเลยเพราะว่ามีนักเรียนในห้องช่วยกันเป็นนักร้องเสียงเพราะครูกุ้งก็เลยเสียงเพราะไปด้วยไม่เป็นเสียงเพี้ยนแล้วเนาะใช่ไหมคะเอ๊ะจากเพลงเด็กๆได้ยินคำว่าอะไรบ้างนะ
1: back
0: ได้ยินคำว่า
1: pen
0: back กับ pen แล้วมันอยู่ที่ไหนอะข้างในข้างในเราเรียกว่า in และถ้าอยู่ข้างบนล่ะคะ
1: อ๋อ
0: ถ้าอยู่ข้างใต้ล่ะ under เยี่ยมมากเด็กๆได้คำศัพท์จากเพลงแล้วลองนำไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะคะน้องแก้มพร้อมไหมคะรีวิวกันเลยคราวนี้ทบทวนคำศัพท์คำแรกใครจำได้
1: แบก
0: เยี่ยมมากไม่บางคนเรียกแบกแบกแบกใช่แบกไหมอ๋อก็คุกมีคนบอกว่าเรียกแบกเพราะอะไรไหมสกูแบกเนี่ยนะต้องแบกไว้ข้างหลังเขาก็เลยบอกแบกแบกแบกใช่ป่ะแล้วขึ้นต้นด้วยเลเทอร์อะไร
1: บี
0: ขึ้นต้นด้วยเลเทอร์อะไรคะพร้อมๆกันเลยเบอร์แบกไม่ลากเสียงยาวนะเบอร์แบก
1: เบอร์แบก
0: เบอร์แบก
1: เบอร์แบก
0: แต่ครูกุ้งแอบบอกไปแล้วถ้าเฉพาะเจาะจงไปเลยว่าเป็นกระเป๋านักเรียนของตัวเองเราเรียกว่า
2: สกูแบก
0: เก่งมากน้องบีสกูแบก
1: สกูแบก
0: สกูแบกเยี่ยมมากโหแสดงว่าบีจำได้เยี่ยมเลยนะคะและแต่ว่าเราก็เรียกทั่วไปเนาะแบกแบกแบกเรียกทั่วไปเบอร์แอกเกอร์แบกเบอร์แอกเกอร์แบกลงท้ายด้วย letter G ออกเสียงให้ชัดด้วยนะคะขึ้นต้นด้วย letter
1: B
0: มงคลขึ้นต้นด้วย letter
1: B
0: B สาว
1: B
0: B สาว
1: B
0: เวลาเขียนตัว B เราเขียนยังไงนะลูก
1: ล
0: ากลงมาก่อนแล้วก็หันหูแล้วก็โค้งใช่ไหมคะจำได้เนาะไปต่อคำที่สองใช่อย่างเงี้ยบุกเฉยๆไม่ใช่เพราะลงท้ายด้วย letterโอเคฉะนั้นต้องออกเสียงว่า
1: book
0: book
1: book
0: บางคนออกเสียงชัดมาก book book ใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่นะออกเสียงอยู่ในคอนะคะพร้อมๆกันเบอร์
1: book
0: เบอร์
1: book
0: book คือเล่มเดียวแต่ถ้าจากรูปภาพกูก็สื่อรูปภาพให้ดูว่าเป็นหนังสือนะถ้าเป็นหนังสือหลายเล่มเราจะต้อง book ก็จะต้องเติม s ไว้ข้างหลังให้เป็นคำนามพหูพจน์นะคะกัปตันบอกกุ้งเลยนับจำนวนแล้ว 1 2 3 3 books 3 books แต่ถ้า book คำนี้คือหนังสือแค่เล่มเดียวแยกกันนะแยกกันนะคะ book หนังสือเล่มเดียวแต่ถ้า books หนังสือหลายเล่มแยกให้ถูกนะคะไปต่อเลยโอ้ง่ายมากบางคนบอกเฮนเฮนคือแม่ไก่ใช่เปล่าไม่ใช่แต่ถ้าคำศัพท์คำนี้เราเรียกว่าเพนโอเมกเพนขึ้นต้นด้วยเลเทอร์อะไรเนาะโอเมกนั่งเศร้าเพื่อนช่วยแล้วขึ้นต้นด้วยเลเทอร์อะไรลูกพีเพอร์พร้อมกันเพอร์เพน
1: เพอร์เพน
0: เพอร์เพนขึ้นต้นด้วยเลเทอร์เลเทอร์
1: P
0: letter P สาว
1: P
0: letter P สาวจากในจากคำศัพท์จะเป็นเพนแท่งเดียวแต่ถ้าเพนหลายแท่ง
1: ต
0: ้
1: องเติม S
0: ต้องเติมเยี่ยมมากต้องเติม S ไว้ข้างหลังและถ้าจำนวนมีจำนวนเท่าไหร่ลองนับพร้อมๆกัน
1: 1
0: 2พร้อมๆกันเลยค่ะ2 pens 2 pens แต่ถ้าเพนเดียวก็เพนโอเคเยี่ยมเลยต่อไปเลยค่ะเก่งมากพี่เตอร์ต้องตอบเสียงดังๆพี่เตอร์ต้องมั่นใจนะลูกนะเราเรียกว่า pencil case pencil case เขียนติดกันไหม
1: ไม
0: ่ติดไม่ติดจากคำศัพท์ pencil case จะต้องมีแค่เพียงแค่1แต่ถ้าข้างบนจากรูปข้างบนมีกี่ชิ้นคะ
1: 3
0: ฉะนั้น pencil case ก็จะต้องเติมเยี่ยมมากพร้อมๆกันเลย
1: pencil caseP
0: เรามีไว้ทำอะไรอ่ะส่วนใหญ่แล้ว
1: ใช้ไว
0: ้หรอใช่เหมือนจัดระเบียบใช่ไหมคะทุกอย่างก็จะเก็บไว้บางคนไม่มีนะมีกุ้งเห็นแบบใส่ถุงพลาสติกมาจัดระเบียบไว้ผูกปากแล้วก็ใส่กระเป๋ามาเรียบร้อยเหมือนกันนะคะก็คือเรา สามารถใช้ได้หลายอย่างอย่างเช่นมีห้องเรียนปลายทางบางคนใช้กล่องขนมแล้วก็ใส่ไว้ข้างในเหมือนกันเนาะก็เป็นรูปแบบของ pencil case อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะไปต่อเลยค่ะรู้จักสิ่งนี้ไหมมันมีไว้ทำอะไรอะทำไมเราถึงต้องเหลาให้ไส้แหลมแล้วลายมือเราก็จะ
2: สวย
0: จริงไหม
2: จริ ง
0: เดี๋ยวทักษะการเขียนเราจะได้เห็นแล้วว่าลายมือเด็กๆ เขียนสวยไหมเพราะต้องเขียนให้สวยทุกคนพยายามบังคับลายมือนะคะคนไหนที่ลายมือไม่สวยนะครูกุ้งแนะนำเลยไปปั้นดินน้ำมันเยอะๆปั้นดินน้ำมันเยอะๆกล้ามเนื้อมือของเราเนี่ยจะได้แข็งแรงจับดินสอก็จะได้มั่นคงแล้วก็ฝึกสายตาให้สังเกตกับบรรทัดจะได้เขียนไม่กลับด้านห้องนี้ยังมีเขียนกลับด้านไหมคะไม่มีเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเขียนกลับด้านไหมบางคนบอกว่ากลับด้านปุ๊บเรากระจกส่องอ๋อถูกต้องแล้วเวลาที่อยากให้ลายมือสวยปั้นข้าวเหนียวเยอะๆหรือว่ากินข้าวเหนียวเนี่ยเราก็ขย่ำหรือว่าปั้นน้ำมันเยอะๆเนี่ยได้เลยนะคะโอเมกเนี่ยต้องลายมือสวยๆต้องไปปั้นดินน้ำมันได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วก็เหลาดินสอเวลาเราเหลาเสร็จยิ่งเหลาอย่างนี้นะเครื่องเหลาแบบนี้เหลาเสร็จแล้วก็ทิ้งที่พื้น

0: เป็นเรื่องดีไหมคะ
1: ไม่ด
0: ีทำไมล่ะพื้นสกปรกถ้างั้นเหล่าบนโต๊ะเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนอย่าไปทิ้งได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ครูกุ้งแอบบอกเทคนิคมีเด็กๆปลายทางอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็จะมีเครื่องเหล่าแบบเนี้ยเล็กๆนี่แหละแล้วเขาก็จะมีถุงพลาสติกไว้ใบหนึ่งแล้วเขาก็จะเหล่าเสร็จใส่ถุงพลาสติกนะแล้วก็มัดปากถุงแล้วก็เก็บเข้าไปพอไม่แหลมอีกแล้วอ่ะก็หยิบถุงพลาสติกมาเปิดแล้วก็เหล่าเป็นเรื่องดีไหมคะแล้วพอเย็นมาเขาก็จะเอาถุงพลาสติกอันเนี้ยไปทิ้งถังขยะวันรุ่งขึ้นเขาก็จะหยิบใบใหม่มาแต่ก็มีอีกเทคนิคนึงที่เด็กๆห้องต้นทางส่วนใหญ่เตรียมดินสอมาเลยเหล่าจากบ้านมาเลย3แท่ง4แท่งใช่ไหมคะพอถึงเวลาปุ๊บก็เก็บดินสอแท่งที่กุดเอาแท่งใหม่มาใช้ใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะเป็นแบบนี้กันใช่ไหมคะเนาะโอเคอ้าวเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรกันนะ pencil sharpenerPencil sharpener พร้อมๆกันใหม่
1: Pencil sharpener
0: ถ้ามีอันเดียวเติม S ไหมคะแต่ถ้ามีหลายชิ้นหลายอันเติมไหมคะโอเคพร้อมกันเลยคราวนี้สิ่งนี้เราเรียกว่าขึ้นต้นด้วย letter R สาว ruler บางคนเรียก rulerลุลเลอร์หยิบลุลเลอร์ให้หน่อยใช่ไหมปันดินเราต้องออกเสียงตัว R เธออาซาวพอเสียงด้วยลุลเลอร
1: ์
0: เยี่ยมมากถ้ามีอันเดียวเนาะใช่ไหมคะคำนี้ต้องมีอันเดียวชิ้นเดียวแต่ถ้ามีหลายชิ้นหลายอันเราก็ต้องเติมเยี่ยมมากไปต่อเลยคำนี้ต้องเรียกให้ได้เพราะว่าเราใช้กันมาตลอดเลยเราเรียกว่า
1: pencil
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: People
0: Letter
1: People
0: พร้อมๆกันใหม่ Per Pencil แท่งเดียวนะแต่ถ้ามีหลายแท่งล่ะคะ
1: เติม S
0: ทั้งหลังแล้วดูซิครูกุ้งขอทบทวนถามเรื่องสีหน่อยกับตัน What color is it?
1: It's green
0: What color is it?
1: It's green
0: What color is it
1: very
0: good โหเด็กๆทบทวนกันด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนกันแล้วแล้วก็เด็กๆสามารถนำไปใช้ได้ด้วยนะคะขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะคำนี
1: ้
0: people พร้อมๆกัน
1: people
0: โอเคเยี่ยมเลยคำนี้เราเรียกว่า eraser คือรูปอะไรคะ
1: ยาโ
0: น้ขึ้นต้นด้วย letterE letter E สาว A eraser ถ้ามีก้อนเดียวเติม S ไหมคะแล้วถ้ามีหลายก้อน
1: เติม S
0: ที่สำคัญเด็กๆเวลาเราใช้อุปกรณ์การเรียนเหล่านี้เมื่อตกที่พื้นก็ปล่อยทิ้งเลยใช่เปล่าไม่ใช่เราต้องทำไมคะ
1: เก
0: ็บเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีราคาอย่างต่ำๆก็คือ5บาทเลยเด็กๆต้องมีการประหยัดก็คือใช้ของอย่างเนี้ยใช้ของอุปกรณ์การเรียนเหล่านี้ให้มีคุณค่าเช่นดินสอก็ต้องใช้ให้จนกุดเลยแล้วค่อยเปลี่ยนแท่งใหม่อย่างรถต้องใช้ให้เต็มก้อนให้จนหมดเลยแล้วค่อยเปลี่ยนแท่งใหม่เป็นการใช้อุปกรณ์การเรียนให้มีคุณค่านะคะแล้วก็ที่สำคัญช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดด้วยนะไปต่อคราวนี้มาดูกันเลยนะคะถ้าเป็นรูปประโยคกันบ้างเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไร
1: แบก
0: ประโยคของเราเลยค่ะเก่งมากเลย
1: is a bag
0: ลงท้ายประโยคต้องมีขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่คะพร้อมๆกันเลย
1: is a bag
0: ไปต่อเลยค่ะเยี่ยมเลย
1: is a book
0: อย่าลืม bookลงท้ายด้วย letter K ออกเสียงให้ชัด
1: is a book
0: เยี่ยมเลยค่ะต่อไป
1: is a
0: pen แต่รูปเป็นจำนวนเท่ากับ a pen ไหมไม่ใช่ a pen คือต้องมีปากกาแค่แท่งเดียวพร้อมๆกันมา
1: is a pen
0: และต่อไปเลยค่ะ
1: is a pencil case
0: very good is a pencil caseIt's a pencil case มีเสียงแว่วๆมานะครูกุ้งก็จับเสียงได้ด้านนี้ล่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรคะ
1: It's a pencil

0: is a pencil case มงคล is a pencil case เยี่ยมมากต่อไปเลยค่ะ
1: is a pencil sharpener
0: is a pencil sharpener ต้องมีแค่หนึ่งเท่านั้นเพราะว่าประโยคเราบอกว่าอะแต่กูกุ้งขอสื่อภาพว่ามันมีหลายประเภทนะคะแต่จริงๆแล้วต้องเป็นแค่หนึ่งเท่านั้นต่อไปเลย is อะไรคะ is a ruler พร้อมกัน is a rulerเยี่ยมเลยคราวนี้ speaking practice ของเรานี่แหละวันนี้ครูกุ้งจะขอเพิ่มเป็นประโยคคำถามคำถามถามว่า what is it พร้อมกัน
1: what is it
0: เรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นประโยคคำถามคะ
1: ม
0: ี question mark มีเครื่องหมายข้างหลังตรงนี้เราเรียกว่า question mark นะคะเป็นประโยคคำถามเวลาถามเราถามเลย
1: what is it
0: again what is itเราก็ตอบเลยอย่างกูกุ้งชี้อันนี้ is อะไรคะ
1: is a pencil case
0: what is it
1: is a book
0: what is it
1: is a bag
0: what is it
1: is a pencil case
0: what is it is a pencil sharpener โอ้ตอบได้ถ้างั้นอ้าวเราลองมาดูกันเลยนะคะเราจะมาฝึกพูดให้ข้อมูลง่ายๆนะคะประโยคแรกขึ้นต้นด้วย letter อะไรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ
1: ่
0: ปันปันปั้นดิน W ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่คะพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคก็เป็นประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมาย question mark นะคะ A ถามว่า what is it is a bag วันนี้รูปประโยคนี้ยังเป็นรูปย่ออยู่รูปย่อของเราก็คือจริงๆแล้วตรงนี้นะคะตรงนี้นะจะต้องเป็นประโยคนี้ is อะอะไรนะ
1: bag
0: ใครจำได้ว่า bag มีตัวอะไรบ้างคะ
1: b a g
0: bag bag er bag จบยังประโยคนี้จบยังคะยังไม่จบเพราะต้องมีเยี่ยมมากเลยอ่ะถ้าเป็นประโยครูปเต็มจะเป็น it is a bag ถ้าเป็นส่วนใหญ่ภาษาพูดอะนะคะเราก็จะเป็นรูปย่อกัน is a bag is a bag จำได้ใช่ไหมคะ bag มีตัวอะไรบ้างนะ b a ถูกหรือเปล่านัทวัฒน์ว่าถูกไหมถูกต้องพร้อมๆกันค่ะถามใหม่กูกุ้งเป็นคนถามเด็กๆเป็นคนตอบพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะต้องจำคำถามให้ได้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้ประโยคคำถามคำตอบในการพูดหน้าห้องเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ what is itเยี่ยมมากไปต่อ what is it
1: is a book
0: is อะไรนะคะ
1: is a book
0: book มีตัวอะไรบ้างคะ
1: b
0: o
1: o
0: k book เด็กๆปลายทางพยายามสะกดกับครูกุ้งด้วยนะคะการสะกดเป็นการทำให้แม่นยำในคำศัพท์และตัวอักษรเด็กๆปลายทางอ้าปากพูดด้วยเนาะพูดตามกันนะคะไปต่อเลย what is itดังๆเลยค่ะ
1: is a pen
0: pen มีตัวอะไรบ้างคะ
1: pen
0: pen เมื่อลงท้ายประโยคมาทันทีเลยต้องมีเยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะ what is it
1: is a pencil
0: case ดูดีๆอันนี้ขอเป็นสีเขียว is a pencil case ใช่หรือเปล่าใช่พร้อมๆกันใหม่ครูกุ้งถามนะคะ what is itเยี่ยมเลยค่ะ What is it?
1: Is a ruler
0: Is a ruler Ruler ขึ้นต้นด้วย letter อะไรแก้มจ๋า Ruler ขึ้นต้นด้วย letter อะไรจ๊ะ R Letter R เขียนแบบไหนในเขียนกลางอากาศให้ครูกุ้งดูหน่อยเป็นเส้นตรงรักทับเส้นเดิมแล้วก็มีโค้งแบบนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ประมาณกัน What is it? Is a What is it?
1: Is a ruler
0: เยี่ยมเลยค่ะ What is it
1: Pencil
0: sharpener พร้อมกัน is a pencil sharpener
1: is a pencil sharpener
0: ถามใหม่ what is it
1: is a pencil
0: ดังๆเลยคำนี
1: ้ is a pencil
0: is a pencil pencil ขึ้นต้นด้วย letter
1: p
0: ขึ้นต้นด้วย letter
1: p
0: กัปตันเอวาไปต่อเลย what is it คำนี้เราเพิ่งเรียนใช่ไหมคะคำนี้เราเรียกว่า eraser พร้อมๆกัน eraser
1: eraser
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไรนะ
1: e
0: นาวาจำได้ขึ้นต้นด้วย letter e letter e เป็นสระในภาษาอังกฤษพอเราบอกว่าเราไม่เรียกแล้วนะ is a eraser is a eraser ไม่ได้เราต้องบอกว่า is aneraser พร้อมๆกันใหม
1: ่ is an
0: eraser จำนะจูนจำจูนจำจำนะจำให้ได้คำศัพท์คำนี้จะต้องใช้ and คำศัพท์คำนี้จะต้องใช้ and พร้อมๆกันใหม่ what is it is an eraser is an eraser is aneraser ไม่มีอะนะแล้วไม่ is a eraser คำศัพท์คำนี้ขึ้นต้นด้วย letter e letter e เป็นสระในภาษาอังกฤษนะคะ letter e เป็นสระในภาษาอังกฤษฉะนั้นคำนำหน้าเราจะต้องใช้ and เราไม่ใช้อะนะได้ไหมปันปั้นดินพร้อมๆกัน what is it is an eraser ตอบครูกุ้งพร้อมๆกันใหม่นะคะเด็กๆปลายทางจูนจำนะพร้อม1 2 3 what is it
1: is an eraser
0: is an eraser เยี่ยมมากถ้าอย่างนั้นครูกุ้งขอตอนนี้เราจะมา speaking practice กันเด็กๆจะต้องฝึกพูดถามคำถามและตอบคำถามโดยที่ครูกุ้งจะมีรูปภาพให้ก่อนนะถามก่อนนะฝึกการถามนะคะครูกุ้งขอหยิบรูปภาพก่อนถ้าครูกุ้งถามคำถามว่าเป็นตัวอย่างก่อน what อะไรนะคะ what ครูกุ้งต้องใช้คำถามว่าอะไรนะ what is it เราจะต้องตอบว่า is a pen what is it
1: is the ruler
0: ถามคำถามใหม่สิ what อะไรนะคะ what is it ต้องตอบว่าอะไรนะ
1: is a pencil
0: ถามว่าอะไรนะโนต้องถามก่อน what อะไรนะคะ what is it is อะไรนะ
1: is a book
0: ต้องถามว่าอะไรนะลูก what is it is a bag เยี่ยมมากอันนี้เป็นการใช้คำถามนะคะตอนนี้เด็กๆหยิบอุปกรณ์การเรียนฟังครูกุ้งก่อนนะอุปกรณ์การเรียนจะต้องเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในห้องเรียนตอนนี้หยิบมาหนึ่งอย่างเลือกของตัวเองเลยหนึ่งอย่างเลือกได้ยังคะบุ๊กก็ได้ pencil sharpener ก็ได้ pencil case ได้ ruler ได้ eraser ได้ pen ได้ bag ก็ได้นะแต่ของเด็กๆก็จะเป็น school bag ใช่ไหมแล้วก็บุ๊กก็ได้นะ ruler eraser rubbereraser พร้อมไหมพร้อมยังคะ Are you ready
1: yeah.
0: ได้คนละหนึ่งอย่างยัง
1: ได
0: ้แล้วครูกุ้งจะมีตัวอย่างจากกลุ่มที่หนึ่ง listen 1 2 3 listen คืออะไรคะฟัง listen carefullyตั้งใจฟังพร้อมนะเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังครูกุ้งนะคะตอนนี้ครูกุ้งจะเป็นการสาธิตก่อนในกลุ่มที่หนึ่งครูกุ้งจะเรียกเด็กๆทั้งกลุ่มออกมาหนูคะหนูจะเหมือนกันทุกอย่างอย่างนี้ไม่ได้นะคะหนูเหมือนกันทุกอย่างเลยเหรอลองเปลี่ยนอย่างอื่นที่หลากหลายในกลุ่มสิลูกเปลี่ยนเลยกลุ่มที่หนึ่งเปลี่ยนแล้วออกมาหน้าห้องค่ะออกมาหน้าห้องเลยหยิบไมโครโฟนกันมาเลยลูกหยิบมาเลยไปหยิบไมโครโฟนลูกป่ะมาขึ้นมาข้างหน้าพี่เติร์ดคำนี้เราจะใช้โน้ตบุ๊กถ้าเราหยิบต้องหยิบหนังสือเรียนออกมาก่อนหนังสือเรียนภาษาอังกฤษกุ้งมาไปเยี่ยมพร้อมแล้วนะคะเด็กๆตั้งใจฟังดูการสาธิตตอนนี้ zip your lips and listen only ฟังอย่างเดียวนะ and remember จำพร้อมไหมคะพร้อมนะคนแรกชูของออกมาเลยครูกุ้งก็จะถามว่าหันหน้ากลับมาสนทนาเราจะหันหน้ากันนานะ what is it
2: is a ruler
0: เก่งมาก is a ruler เก่งมากค่ะหันหน้ากลับไปอ้าวคนต่อไปชูขึ้นมาถามเพื่อนเลยค่ะ what อะไรนะ
2: what
0: ไม่ๆถามอันนี
2: ้ what is it
0: what is it
2: what is it
0: ตอบเลยค่ะ is อะไร
2: is the ruler
0: is a ruler เก่งมากอ้าวไปนั่งทีได้ไปต่ออ้าวหันไปถามเพื่อนถามอันนี้อันนี้ลงถามคำถามว่า what อะไรนะคะ
2: whatIt is. Is a puzzle.
0: เก่งมากไปได้อ่ะมาต่ออ่ะเอาลงถามเพื่อนเลย
2: What it is? Is a pencil.
0: เก่งมากไปต่ออ่ะชูของขึ้นมาถามเลยค่ะ
2: What is it? Is a pencil case.
0: เยี่ยมมากอ่ะหันไปถามคนสุดท้ายอ่ะถือไมโครโฟนไว้เลยค่ะพี่เติร์ดถามว่าอันนี้ลงอ่ะถามเพื่อนอันนี้ what อะไรคะ what is it
2: what it is is a book
0: เก่งมากโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มหนึ่งสาธิตให้เรียบร้อยแล้วเวลาที่กลุ่มหนึ่งพูดยังมีคนพูดแทรกอยู่นะคะมารยาทของเราต้องไม่พูดแทรกนะขอกลุ่มสองออกมาเลยค่ะกลุ่มสองมาเลยพร้อมนะเข้าแถวเลยค่ะเราจะถามไปทีละคนเข้าแถวเลยอ่ะคนแรกคนที่สองถือไมโครโฟนไว้อ่ะครูกุ้งถามหันหน้ามา What is it?
2: It's a pencil
0: It's a pencil อ่ะหันหน้าไปถามมงคลมงคลถือไว้ถามเลยค่ะ
2: What
0: อะไร What is it?
2: What is itIt's a book
0: เก่งมากไปต่อเลยค่ะถามคำถามเลยค่ะ What is it
2: What is it Is a ruler
0: Is a ruler เก่งมากไปต่อเลยค่ะ
2: What is it
0: ถือไว
2: ้ What is it Is a book
0: เก่งมากไปได้คำถามถือหนังสือให้เพื่อนดูถือไว
2: ้ What is itIt's a book.
0: It's a book. กลุ่ม4ค่ะได้ยินเสียงจากกลุ่ม4นะถามเลยค่ะชูขึ้นมาอุ๋ง What อะไรคะ
2: What it is
0: It's a ตอบเลยค่ะ
2: It's a pencil
0: เก่งมากโอเคปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยกลุ่ม3ออกมากลุ่ม4ไม่มีเสียงนะปันปั้นดินพร้อมนะตั้งใจดูเพื่อนมาคนแรกเหยียบมานาวาถือไว้ถือไมโครโฟนไว้หันหน้าไปอุปกรณ์ให้เพื่อนดูไปทางดูก่อนหันมาหาครูกุ้ง What is it?
2: It's a
0: pencil case
2: It's a pencil case
0: โอเคหันหน้าไปถามเพื่อนเลยค่ะ What อะไรคะ
2: What is this? It's a book.
0: It's a book. Okay, ไปต้องพูดเสียงดังๆนะลูกหนูเอาอะไรมาคะโอเคมีเพื่อนเอาสิ่งนี้มานะดูซิเพื่อนจะตอบได้ไหมถามเลยค่ะ What อะไร
2: What color?
0: What is it?
2: What is it?
0: It's an eraser.
2: Eraser.
0: โอเคไปต่ออ้าวถามเลยหยิบเข้ามาค่ะ What อะไรคะ
2: What is it
0: อันนี้เลย Is อะไร Is a pencil
2: Is a pencil
0: โอเคไปต่อเลยกัปตันเป็นสิ่งนี้เนาะโอเคสิ่งนี้ถามเลยค่ะ What อะไรคะ
2: What is it
0: Is a pencil sharpener พูดตามบุกุ้ง is a pencil sharpener
3: is a
2: is a
0: pencil
2: pencil
0: sharpener
2: sharpener
0: โอเคไปต่อเลยค่ะกัปตันต้องไปฝึกพูดอีกเยอะๆเลยเนาะกลุ่ม4มาค่ะกลุ่ม4มาเลยคนแรกมาเลยถือไมโครโฟนไว้คนแรกหันมาหากูกุ้งเลย What is it?
2: It's
0: a pencil
2: It's a pencil
0: โอเคถามคำถามเพื่อนเลยค่ะ What อะไร What is it?
2: What it is?
4: It is a book
0: โอเคไปต่อเลยค่ะ What อะไรคะWhat is it?
4: What is it?
2: It's a pencil.
0: โอเคไปต่อเลยค่ะตอบดังๆนะลูกนะ
2: What is it?
0: เก่งมากเลย
2: It's a book.
0: เยี่ยมมากไปต่อเลยค่ะมาเลย
2: What is it?
0: It's a pencil case.
2: It's a pencil case.
0: เยี่ยมเลยค่ะไปต่อเลยค่ะถามเพื่อน
2: What is it?
0: Is a อะไรคะ Is a pencil
2: Is a pencil
0: โอเคไปกลุ่มที่5มาเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ตั้งใจฟังดีๆเราต้องตั้งใจฟังแล้วนะมาเลยคนแรกคนแรกถือไว้ถือไว้ถือไว้เลยลูกหันมาหาครูกุ้งถามก่อน What is it
2: It's a book
0: โอ้โหเยี่ยมเสียงดังฟังชัดอย่างพึ่งถามคำถามเพื่อนก่อนชูขึ้นมา What อะไรคะ What is it
2: What is it
5: Is it is a pencil
0: เก่งมากไปต่อ
5: What is it
2: It is a ruler
0: It is a ruler
2: It is a ruler.
0: It's a ruler.
2: It's a ruler.
0: โอเคไปต่อเลยค่ะถามเลย
2: It is.
0: What is it?
2: What is it?
4: It's a pen.
0: เก่งมากมีเพนมาด้วยอ่ะแอบมีเพนมาด้วยอ่ะคนสุดท้ายค่ะถือไว้เลย
2: What is it?
0: It's a อะไรคะ
5: Pencil case. It's a pencil case.
0: เยี่ยมมากปรบมือตัวเองเลยค่ะครูกุ้งฝากไปเก็บที่โต๊ะด้วยโต๊ะนี้โอเคทั้ง4กลุ่มทั้ง5กลุ่มเด็กๆคำถามที่เด็กๆจะไม่ค่อยแม่นก็คือคำถามที่ถามว่า What is it พร้อมๆกันใหม่
1: What is it
0: ส่วนใหญ่คำตอบเด็กๆก็จะแม่นยำอยู่แล้วนะคะพยายามฝึกพูดบทสนทนานี้มาบ่อยๆ What is it is a ได้ is an ได้มีคนเอา eraser มาเราก็จะต้องบอกว่า is anEraser is an eraser มีอยู่คนหนึ่งเอาเพนมาห้องนี้มีเพนอยู่คนเดียวก็คือหันสายใหญ่หันสายใหญ่หันสายใหญ่ก็ต้องตอบผู้กุ้งว่าอย่างไรนะลูกเมื่อสักครู่ is a
1: pen
0: เยี่ยมมากเป็นคำถามคำตอบที่เด็กๆปลายทางต้องฝึกกันด้วยนะคะไปต่อนะคราวนี้ดูรูปประโยคนี้เลยค่ะเอาละสิประโยคผู้กุ้งผิดนะเรียงมาผิดต้องทำอย่างไรคะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนประโยคใหม่ประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอย่างไรใครจำได้ It is a book พร้อมกัน
1: It is a book
0: ครูกุ้งให้เทคนิคไปแล้วว่าขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
1: ์
0: ตัวพิมพ์ใหญ่คำว่าอะไรนะคะ
1: I
0: T it พร้อมกัน
1: I T it
0: คำนี้ใช่ไหม
1: ขึ้
0: นคำนี้ใช่โอเค it มาแล้วและ is ล่ะ is คำไหน
1: I
0: กับ s it is มาแล้วตัวต่อไปต้องเป็นอะไร
1: is
0: และคำสุดท้ายต้องเป็น
1: book
0: แล้วก็ต้องลงท้ายต้องมี
1: จุดจบ
0: เยี่ยมมากอ่านประโยคพร้อมๆกันเลยค่ะ it is a book
1: it is a book
0: ในเกมในการเรียงคำศัพท์คำนี้การเรียงคำให้เป็นประโยคนี้ครั้งที่แล้วครูกุ้งก็ได้เล่นเกมกันไปใช่ไหมคะที่สับเปลี่ยนตำแหน่งกันแล้วก็เรียงให้เป็นประโยคกันด้วยนะคะคุณครูปลายทางลองใช้เทคนิคนี้ดูเด็กๆก็จะแม่นยำในการเรียงโครงสร้างประโยคด้วยนะคะไปต่อประโยคที่สองมาทายกันว่าครูกุ้งจะถูกหรือผิดผิดอีกแล้วอะเรียงประโยคผิดอีกแล้วประโยคนี้เราจะต้องอ่านว่าอะไรนะลูกอ่านว่าอะไรนะคะ It is a bag. It

0: จีสแบกขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
1: ์ใ
0: หญ่คำแรกคำแรกคือ I G it และไปต่อไปก็คือ
1: I S
0: และคำต่อไปก็คือ A และคำสุดท้ายคือ
1: แบก
0: ลงท้ายประโยคต้องมีเยี่ยมเลยอ่านประโยคนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
1: It is a bag
0: It is a bag

0: ชีสและต่อด้วยและต่อด้วยเพนลงท้ายประโยคต้องมีประโยคนี้อ่านว่า eat cheese a pen พร้อมกันมา eat cheese a pen ที่ครูกุ้งทำ3ประโยคนี้มาเพราะเด็กๆจะต้องไปทำใบงานค่ะตอนนี้เป็นใบงานที่2เด็กๆลองดูนะคะอยู่ในชุดกิจกรรมของเด็กๆเรียบร้อยเปิดเลยจะอยู่หน้า33อยู่หน้าที่เท่าไหร่คะ33มี3กับ
1: 3
0: 33มี3กับเด็กๆต้องเตรียมอะไรบ้าง
1: ด
0: ินสอกับยางลบตอนนี้เราฝึกทักษะการเขียนกันแล้วเราจะมาเขียนให้สวยอย่างกัปตันว่ากัปตันบอกลายมือสวยมงคลบอกลายมือสวยสวยนะถ้าสวยต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอ่ะมาดูประโยคแรกเลยค่ะรูปแรกเด็กๆเขียนรูปอะไรคะประโยคแรกคืออะไรนะประโยคนี้จะต้องอ่านว่าอะไรคะ It is a book พร้อมกัน
1: It is a book
0: It is a book เอ๊ะเวลาขีดยังมีเสียงอยู่ปั้นดินยังมีเสียงอยู่แสดงว่าจะตั้งใจฟังครูกุ้งแล้วใช่ไหมคะเวลาเราเขียนดูก่อนเลยขึ้นต้นประโยคขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่คำไหนคำนี้This one
1: no.
0: This
1: no.
0: This
1: yes
0: เด็กๆดูวิธีการเขียนนะคะ I T ตัว T ไม่ถึงเต็มช่องนะแล้วขีดตรงเส้นเข้มๆค่ะ It It มาแล้วเราจะใช้เส้นประตรงกลางเป็นเส้นครึ่งบรรทัดนะคะ It และอะไรต่อคะis is คำไหนอ้าวคำนี้เราเขียนแล้วราคาทิ้งเนาะ is คำไหน this one
1: no
0: this one
1: yes
0: แล้วก็เว้นห่างหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะ i s beat ต้องเขียนให้สวยนะ it is ครึ่งหนึ่งนะคะเขียนเสร็จแล้วค่าทิ้งต่อไปเป็นอะไรคะเป็นตัวA. วิธีการเขียนตัว A เด็กๆต้องโค้งแล้วก็ปิดประตูลงมาครูกุ้งเลยไปนิดหนึ่งเนาะจริงๆต้องไม่เลยนะเพราะว่าทีวีครูกุ้งอาจจะเขียนได้ลำบากนิดหนึ่งเนาะเด็กๆต้องลายมือให้สวยกว่าครูกุ้งนะและต่อไปคำว่า
1: Book.
0: คำว่าอะไรนะ
1: Book
0: B ตัวอะไรบ้างคะ O O K book เสร็จไหม
1: no
0: เรียบร้อยไหม
1: no
0: เพราะยังต้องมีโอเคง่ายไหมจริงๆแล้วง่ายไหมคะ
1: no
0: ในสองคาบนี้สองคาบที่แล้วนะคะคาบที่แล้วกับคาบนี้นะครูกุ้งได้ฝึกการเรียงประโยคแล้วเด็กๆก็จะมีความแม่นยำขึ้นนะคะเรียนรู้ผ่านเกมที่เราเล่นกันเด็กๆก็จะแม่นยำขึ้นนะไปต่อประโยคที่2 It is a bag เด็กๆอ่านได้เราต้องเรียงว่าอะไรนะ It is a bag ขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่It โอ้ครูกุ้งขอลบตัวนี้ก่อนตัว T ต้องไม่เต็มit และไปต่ออะไรคะ it is เว้นห่างนิดหนึ่งเนาะแล้วอะไรต่อลูก
1: a
0: และต่อไปคือ back คุณครูปลายทางลองดูนะคะหากเด็กๆ เขียนไม่ทันก็ขึ้นกระดานไว้ให้เด็กๆตัว G หางต้องห้อยลงมาข้างล่างและลงท้ายประโยคต้องมี
1: ตัวสุดท้าย
0: ได้ไหม

0: it is a bag. Beat cup. Beat ดูตัว I กับตัว S ครูกุ้งit is a bag. เรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะคะไปต่อนะรูปต่อไปของเด็กๆเป็นรูปอะไรคะรูปต่อไปของเด็กๆเหมือนของครูกุ้งไหมเพนกับเพนซิลอ้าวประโยคนี้เราจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ
1: ์ใหญ
0: ่อ้าวเริ่มเลยค่ะคำว่าอะไรนะลูก it ขีดบนขีดล่าง it แล้วอะไรต่อคะ it อะไร it แล้วอะไรต่อ is i กับ s สังเกตไหมเราจะเขียนแค่ครึ่งของเส้นประถูกไหมคะเยี่ยมมาก beat ดีลายมือต้องสวย it is แล้วต่อไปด้วยอะไรคะอะไรต่ออ่ะเด็กๆปลายทางตอบครูกุ้งเสียงดังกว่าห้องต้นทางนะอ่ะและคำสุดท้ายคือไม่มีสัญญาณตอบรับคำสุดท้ายคือเพนหางห้อยลงมาข้างล่างโค้ง E แล้วก็ N ลงท้ายต้องมีเยี่ยมเลยค่ะ It is a pen เหลืออีกกี่ข้อเอ่ย3ข้ออ่ะไปต่อรูปดินสอเราจะต้องบอกว่าอะไรคะIt is a pencil. It is a pencil. เหมือนเดิมขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ it ตัว t ไม่เต็มช่องนะคะเลยขึ้นไปกะเหมือน2ช่องเล็กอะ it แล้วอะไรต่อ is แล้วอะไรต่อคะ pencil เลยได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นอะไรคะอะและคำต่อไปคำสุดท้ายคือ pencil พยายามให้ลายมือสวยๆนะลูกลงท้ายประโยคต้องมีจุด full stop เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเหลืออีก2ข้อนี้คือ pencil case กับ ruler ครูกุ้งขอฝากเป็นการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได้
0: และข้อแม้มีอยู่ว่าไม่ได้เขียนอย่างเดียวนะต้องอ่านประโยคนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โอเคอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะ2ข้อนี้เป็นการบ้านนะคุณพ่อคุณแม่จะได้ทราบว่าที่โรงเรียนอะไรกันบ้างอ้าวนับวันถึงเทนพร้อมๆกันเลย1 return 2 return 3 return Indians 4 return 5 return 6 return Indians 7 return 8 return 9 return Indians 10 return Indians boy เรียบร้อยมากเลยอ้าวมาดูบนกระดานกันต่อนะคะครูกุ้งขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งการบ้านของเราต้องเขียนให้ตัวพิมพ์ใหญ่ต้องเต็มช่องนะประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรนะลูก It is a pencil case เขียนให้ถูกนะฝึกกันแล้ว4ข้อเพิ่งเรียนตอนนี้เป็นการบ้านนะคะข้อนี้ล่ะคะ It is เก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนลูกเก็บใส่ใต้โต๊ะก่อนพร้อมๆกันใหม่อ่านว่าอะไรนะลูกIt is a ruler เยี่ยมมากอ้าวในช่วงสุดท้ายของเราประโยคคำถามยังไม่ค่อยคล่องฝึกกันบ่อยๆที่บ้านเราจะให้คุณพ่อคุณแม่ถามว่า what อะไรนะคะ
1: what
0: is it พร้อมกันใหม่
1: what is it
0: ตอบเลยค่ะ
1: is
0: a pencil case ถามใหม่ what อะไรคะ what is it
1: is
0: What is it? What is it?
1: It's a pencil.
0: What is it?
1: It's a pencil sharpener.
0: เยี่ยมมากเลยคำถามเหล่านี้อยากให้เด็กๆนำกลับไปใช้ที่บ้านวันนี้

0: การบ้านมี2ข้อใช่ไหมคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ถามแล้วเด็กๆฝึกตอบกันด้วยเนาะถ้าฝึกตอบกันฝึกพูดไปบ่อยภาษาอังกฤษเด็กๆก็นำไปใช้นอกห้องเรียนได้นะคะในครั้งหน้าครูกุ้งจะเรียนเรื่อง numbers numbers คืออะไรคะ
1: ตัวเลข
0: มีคนบอกรู้จักด้วย numbers ก็คือเลขจำนวนตัวเลขนั่นเองคุณครูปลายทางลองดูนะคะสามารถเปิดแผนของครูกุ้งได้แล้วก็ดาวน์โหลดบัตรคำบัตรภาพจากในแผนได้เลยนะคะที่สำคัญเด็กๆปลายทางอย่าลืมนะคะการบ้านวันนี้เรามี2ข้อต้องทำให้เรียบร้อยฝึกพูดที่บ้านด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณครูปลายทางที่ช่วยดูแลเด็กๆปลายทางให้เรียนรู้ล่วงไปด้วยดีนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับเลดี้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
2: วิดดี้มีเรื่องสงสัยครับพี่แว่นทำไมในยุคนี้วิดดี้ถึงไม่เห็นดอกไม้เลยครับ
3: ที่วิดดี้ไม่เห็นดอกไม้นี่ก็เพราะสภาพแวดล้อมในยุคดึกดำบรรพ์นั้นต่างจากยุคปัจจุบันที่เราอยู่กันนะวิดดี้แผ่นดินส่วนใหญ่ที่นี่มักจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีบางพื้นที่ราบที่กลายเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีภูเขาสูงที่กล่อนตัวลงมากลายเป็นพื้นที่ราบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ที่เจอในยุคนี้ก็คือพวกพืชพุ่มเตี้ยเช่นต้นเฟิร์นและยังมีต้นไม้สูงอย่างต้นโปร่งและต้นสนด้วยนะ
2: อย่างนี้นี่เอง
0: ทีแรกทางนี้ทางนี้จำวิตตี้กับพี่แว่นได้ไหม
3: วิตตี้ระวังทีเร็กซ์กำลังหิวเดี๋ยวมันจะจับเรากินเร็ววิตตี้มันจะตามเราทันแล้ว
0: โอ๊ย
3: วิตตี้รีบลุกเร็ว
0: ช่วยด้วย
4: ตรงนั้นมีโขดหินเจ้ารีบไปหาที่หลบก่อนเถอะข้าจะจัดการทีเร็กซ์เอง
2: ไดโนเสาร์ตัวนั้นชื่ออะไรหรอครับพี่แว่น
1: นี่คือแองคิโลซอรัสไดโนเสาร์ฉายารถถังดึกดำบรรพ์
2: ว้าวรถถังเหรอเท่จังเลย

0: ฝากไว้ก่อนเถอะ
1: ขอบคุณนะครับแองคิโลซอรัส
2: ต้องน้องดูวิตตี้เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อได้รับความช่วยเหลือเราก็ควรขอบคุณคนที่มีน้ำใจมาช่วยเหลือเราด้วยนะครับ
1: เมื่อกี้แองคิโลซอรัสต่อสู้เท่มากเลยครับหางนั้นดูแข็งแรงมากเลย
3: ตัวข้าน่ะไม่ได้มีแค่หางที่แข็งแรงนะผิวหนังของข้าก็หนาและแข็งแกร่งเหมือนกันเป็นเหมือนเกราะป้องกันอันตรายจากศัตรูที่จะมาทำร้ายข้า
1: โอ้เท่สุดๆไปเลยวิตตี้ก็อยากมีเกราะที่แข็งแกร่งบ้างวิตตี้ต้องทำอย่างไรครับ
3: เจ้าเองก็ไม่ใช่ไดโนเสาร์ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำอย่างไรเจ้าถึงจะมีเกราะแบบข้านี่สิ
2: จริงๆวิตตี้ก็สร้างเกราะให้กับตัวเองได้นะแต่เป็นเกราะที่เสริมความแข็งแรงจากภายในร่างกายไงล่ะพี่แว่นจะแนะนำทุกคนก็ทำตามได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีเกราะป้องกันแบบเจ้ารถถังดึกดำบรรพ์แองคิโลซอรัสน้องๆจะมีวิธีเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อเป็นเกราะให้ร่างกายอย่างไรบ้างครับสำหรับพี่แว่นจะให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเพราะการกินอาหารเช้าที่มีประโยชน์จะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารและพลังงานที่เพียงพอเพื่อเตรียมพร้อมในการเริ่มทำกิจกรรมต่างๆของวันครับ
1: ส่วนพี่วิดดี้คิดว่าความสะอาดก็เป็นเกราะป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นพี่วิดดี้จะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการกินอาหารครับ
0: แล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีอย่างไรที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือโอ้โหวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันของน้องๆน่าสนใจมากเลยนะครับพี่แว่นเชื่อว่าน้องๆจะต้องมีร่างกายแข็งแรงแบบแองคิโลซอรัสได้แน่นอนวันนี้พี่วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาครับเด็กๆครับเราลองมาดูกันว่าเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้เป็นเรื่องอะไรช่วยอ่านนิดนึงการบวกจำนวน3จำนวนที่ผลบวกวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับยังอยู่เกี่ยวกับในเรื่องของการบวกคราวนี้เป็นการบวกจำนวน3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน20ดังนั้นก็จะมีจำนวนมากมายเลยโดยปกติแล้วเด็กๆก็ทำไมครับจะจับคู่บวกใช่ไหมมีจำนวน2จำนวนมารวมกันคราวนี้ถ้ามี3จำนวนล่ะทำยังไงดีก็ทำไมครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะบวกเป็นทำไมครับเป็นคู่คู่ค่อยๆจับคู่บวกบวกพอได้ผลบวกแล้วก็รวมกับจำนวนที่เหลืออยู่นั่นเองนะครับก็จะได้ผลบวกออกมาคิดว่ายากไหมครับวันนี้คิดว่ายากไหมเอ่ยไหนใครคิดว่าตัวเองจะทำได้ขอดูมือก่อนวันนี้ประเมินตัวเองนิดนึงนะครับเรื่องการบวกจำนวน3จำนวนอ้าวเอามือลงนะครับนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้อะไรเด็กๆก็ต้องทำไมครับหาผลบวกของจำนวน3จำนวนที่กำหนดให้ได้ดังนั้นวันนี้คุณครูแม็กก็จะกำหนดจำนวนตัวอย่าง1บวก1บวก1
1: 3
2: ได้เท่าไหร่ครับเห็นไหมเด็กๆทำได้แล้ว2บวก2บวก2
1: เอ๊ะ
2: 2 3จำนวนได้เท่าไหร่นะ2บวก2เป็น4 4บวก2ก็เป็น6ลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนำความรู้เดิมที่เรียนไปอาจจะทำไมครับหาผลบวกโดยนับต่อหรือทำให้ครบอะไรทำให้ครบ10ก็จะหาผลบวกได้นั่นเองนั้นใครที่เรียนรู้ไปแล้วกลับไปทบทวนวันนี้ก็จะนำความรู้เดิมเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลบวกนะครับในเรื่องของหาผลบวกทั้ง3จำนวนนั่นเองเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการอะไรนะในการเรียนของครูแม็กมีอะไรบ้างล่ะ2ตาดู2หูสมองคิดมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนที่จะเริ่มเรียนเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับขอเสียงดังๆฟังชัดๆนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้1 2 3เอาละครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละหลังจากที่ทบทวนนะครับข้อตกลงในการเรียนแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็มาทบทวนความรู้นะครับคือการทบทวนในเรื่องของการบวกโดยใช้กรอบอะไรล่ะกรอบอะไรเอ่ยกรอบ10เอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเอาละมีภาพนะครับมีประโยคสัญลักษณ์การบวกช่วยอ่านประโยคสัญลักษณ์การบวกหน่อย4บวก8เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยใครตอบได้เลยเท่ากับเท่าไหร่ครับบางคนก็ตอบได้เลย4บวก8เท่ากับ12ดังนั้นต้องอาศัยนะครับประสบการณ์นะบางคนอาจจะจำได้ทำเน้นย้ำซ้ำทวนทำเรื่อยๆก็จะจำได้ว่าอ๋อ4บวก8หรือ8บวก4เท่ากับเท่าไหร่ครับ12สามารถที่จะสลับที่กันได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นความรู้เดิมที่เราเรียนรู้กันไปมีแผนภาพมาให้ดูด้วยครูแม็กก็วางเลยตัวนับ สีอะไรเนี่ยชมพูกับ
0: สีฟ
2: ้าชมพูกี่ตัวเนี่ยครับ
0: 4
2: ตัวตามจำนวนเห็นไหมสีฟ้า
0: 8
2: ตัวตามจำนวนคราวนี้จะย้ายตัวนับเพื่อทำให้ครบอะไรครับครบ10ดูก่อนดูก่อนเออันไหนนะย้ายอันไหนดีอันไหนดีลองดูดีๆนะย้ายตัวนับเอ๊ย้ายตัวนับย้ายสีอะไรมาเนี่ยเด็กๆดูก่อนเลยว่าอ๋อ8ใกล้จะครบอะไรครับครบ10แล้วครูแม็กก็ย้ายตัวนับสีอะไรล่ะสีชมพูเดิมมีเท่าไหร่ครับ
0: 4
2: โอ้มารวมกับอะไรนะ8ให้ครบอะไรอ่ะ
0: 10
2: แสดงว่าเดิมจาก4ต้องแปลงร่างเป็นอะไรเนี่ยส่วนย่อยต้องเป็นอะไรกับอะไรเนี่ย2กับ2กับ2เพื่อให้ครบอะไรครับครบ10ตอบได้หรือยัง4บวก8เท่ากับ10กับอีก2เป็น12อันนี้นะครับก็คือใช้กรอบ10นะถ้าใครมีกรอบ10มีอุปกรณ์ก็สามารถใช้ในเรื่องของการหาผลบวกได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะผลบวกผลลบนะนำมาเป็นตัวช่วยได้เอาละครับคราวนี้เราลองมาดูกันต่อถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างเพื่อทำไมครับเชื่อมโยงกับเมื่อสักครู่นี้มองปุ๊บ4บวก8เอทำไงดีทำไงดีทำให้ครบ10ทำอย่างไรดีต้องทำส่วนย่อยส่วนรวมเอ๊ะตัวไหนต้องเป็นส่วนย่อยส่วนเป็นส่วนย่อยเนี่ย4จากส่วนรวมแปลงร่างเลยเป็นส่วนย่อยคืออะไรกับอะไรครับ2กับเออเป็น2กับ2เพื่อทำให้ครบ10ตรงไหนแล้วทำให้ครบ10 8กับอะไรครับ8กับ2รวมกันเป็น10แล้วก็บวกด้วยอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อยคือเท่าไหร่ล่ะครับคือ2นั่นเองนั้น10ตัวนี้นะอีกครั้งหนึ่ง10ตัวนี้มาจาก8รวมกับ2ตรงนี้นะแล้วก็บวกด้วยส่วนย่อยอีกจำนวน1นั่นเองนะครับก็คือ2 4ไปไหนแล้วอ่ะ
0: ไม่อย
2: ู่
0: แล้ว
2: 4ไม่อยู่แล้วเพราะแปลงร่างมาเป็นส่วนอะไรแล้วแปลงร่างมาเป็นส่วนย่อยแล้วนะครับเนาะก็คำตอบเท่าไหร่เนี่ย4บวก8
0: 2
2: 10เท่าไหร่ครับ12ดังนั้นพอเห็นประโยคสัญลักษณ์ลักษณะแบบนี้ก็จะตอบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับ10บวก2เท่ากับ12ดังนั้นตอบได้แล้วว่าทำไมเอ่ย4บวก8เท่ากับ
0: 12
2: เท่ากับ12นะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวลองไปดูกันต่อเพิ่มเติมอันนี้ง่ายมากเลย
0: 6
2: บวก
0: 6
2: เท่ากับ
0: 12
2: โอ้ยเมื่อวานเรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมครับการบวกด้วยจำนวนเดียวกัน6บวก6นะอ่ะถ้าทำให้ครบ10บ้างครูแม็กวางตัวนับตามจำนวนเลยสีชมพูกี่ตัวครับ
0: 6
2: ตัวสีฟ้า
0: 6
2: ตัวคราวนี้จะย้ายตัวนับเพื่อทำให้ครบอะไรครับครบ10ตั้งใจดูดีๆนะเอ๊ะทำตัวไหนให้ครบ10ดีเนี่ยย้ายไปค่อยๆย้ายไปเอ๊ะอีกเท่าไหร่นะจะครบ10เนี่ยอีกเท่าไหร
0: ่
2: อีกเท่าไหร่เนี่ยที่ย้ายมาเนี่ย
0: 4
2: ย้ายมาเท่าไหร่เอ่ย
0: 4
2: ใช่มั้ยครับดังนั้น6อีกเท่าไหร่ล่ะครบ10อ่ะอีก4ครูแม็กก็ย้ายตัวนับมา1 2 3 4ครบมั้ยครับครบ10หรือยัง
0: ครบ
2: แล้วเห็นมั้ยครับดังนั้นตอบได้แล้วโอ้6บวก6เท่ากับ
0: 12
2: แต่บางคนจดจำได้ใช่ไหมการบวกด้วยจำนวนเดียวกันก็จะตอบได้รวดเร็วนะครับอาจจะไม่ต้องทำให้ครบ10แต่ก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะหาผลบวกเราสามารถหาผลบวกได้หลากหลายวิธีเลยนั้นเรียนรู้กันไปหลากหลายวิธีอาจจะเลือกวิธีใดก็ได้ที่เด็กๆถนัดนะครับทบทวนเรื่องนี้ต่อนะครับดังนั้นถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างให้เติมเอง ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยเอ๊ทำอย่างไรดีทำอย่างไรดีต้องแยกใช่ไหมจากส่วนรวมต้องแยกเป็นส่วนอะไรครับต้องแปลงร่างแล้วจากส่วนรวมต้องแปลงร่างเป็นส่วนย่อยแล้วอันนี้มีใบมาให้แล้วแสดงว่าตัวนี้เอ๊ต้องแปลงร่างเป็นอะไรกับอะไรนะต้องแปลงร่างเป็นอะไรมีบางคนบอกว่าแปลงร่างเป็น3กับ3ได้ไหม
3: ได
2: ้ลองดูแปลงร่างบอกว่าเป็น3กับ3ได้ไหมก็ได้นะเป็นส่วนย่อยแต่รวมกันแล้วครบ10มั้ยครับมันไม่ครบ10มันก็จะยุ่งยากเนาะก็จะไม่สะดวกเพราะว่าถ้ารวมกันครบ10เด็กๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อจำนวนใดกับจำนวนใดทำไมครับรวมกันแล้วครบ10ก็จะบวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นควรที่จะเป็นอะไร
3: 4ก
2: ับ 2ควรที่จะเป็น
3: 4ก
2: ับ 2 4กับ
3: 2
2: เพื่อ
3: ทำให
2: ้10ครบ10ตรงไหนล่ะครบ10
3: 4
2: 4รวมกับอะไรเอ่ยครูแม็กวงล้อมรอบนะตรงนี้นะที่รวมกันแล้วครบอะไรเลยครบอะไรเลย10 6บวก4
3: เท่ากับ10
2: เท่ากับ10ก็มาเติมเลยแล้วบวกกับอะไรล่ะ
3: 2
2: 6หรือเปล่าตรงนี้เพราะว่า6ตัวนี้แปลงร่างหรือยังแปลงร่างแล้วนะครับต้องบวกกับอีก
3: 2
2: ตอบ10เท่าไหร
3: ่
2: ดังนั้น6บวก6เท่ากับ
3: 12
2: 10เท่าไหร
3: ่
2: 12 12ยากไหมครับยากไหม
3: ไม
2: ่ยากเลยเห็นไหมครับดังนั้นนะอันนี้เป็นวิธีคิดนะครับตรงนี้เหมือนเราทำไมครับทดแอบทดไว้เลยว่าอ๋อตรงนี้นะเราทำให้ครบอะไรครับครบ10นะแต่เมื่อสักครู่นี้ที่บางคนบอกว่าเป็น3กับ3ไม่ครบ10ก็ได้บางคนอาจจะถนัดนะหาส่วนย่อยส่วนรวมมาบวกรวมกันนะก็ต้องลองฝึกฝนดูนะครับแต่ถ้ารวมครบ10เห็นไหมแบบที่ครูแม็กแนะนำพอมาบรรทัดนี้ง่ายหรือยัง10บวก2 10
3: 12
2: ก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นในเรื่องของการทำให้

0: 10นั่นเองเอาละไปดูต่อนะข้อต่อไป9บวกอะไรเนี่ย9บวกอะไรครับบวก7เท่ากับ
1: 16
0: เท่าไหร
1: ่
0: ตอนนี้พื้นฐานเริ่มจำนวนทำไมครับค่อนข้างที่จะแม่นยำบางคนอ่านโจทย์หรืออ่านประโยคสัญลักษณ์ปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีเลยนะครับ9บวก7นะครับถ้าใช้ตัวนับสีชมพูเท่าไหร่นะ
1: 9
0: สีฟ้า7คราวนี้ครูแม็กจะย้ายเพื่อทำให้ครบอะไรล่ะครับทำให้ครบ10มองปุ๊บอุ๊ยอันไหนใกล้แล้วเนี่ยอันไหนใกล้ครบ10แล้ว
1: 9
0: ใกล้ทำไมครับครบ10แล้วก็ย้ายตัวนับสีฟ้าไปกี่ตัวเนี่ย
1: 1ต
0: ั
1: ว
0: 1ตัวย้ายไปปุ๊บอ้าวสีฟ้าเหลืออยู่ในตาราง10นี้นะหรือในกรอบ10นี้นะครับก็จะเหลืออยู่6ตัวเห็นไหมอ๋อ9บวก7เท่ากับ10กับอีก6เป็น
1: 16
0: แบบนี้นะครับก็จะทำให้หาผลบวกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะมองปุ๊บอ๋อจาก7เดิมเป็น7เห็นไหมครับเป็น7ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แยกย่อยเป็นอะไรกับอะไรแล้วเนี่ย1กับ6เห็นไหมครับทำไมต้องแยกย่อยเป็น1กับ6อ่ะเพราะว่า1ไปรวมกับ9ให้ครบอะไรครับครบ10นั่นเองอ้าวลองมาดูถ้าเป็นวิธีคิดบ้าง9บวก7เหมือนเมื่อสักครู่เลยแยกเลย7 1กับอะไรนะ1กับ6เป็นส่วนย่อยของ7ดังนั้นเอ๊ะทำไมต้องเป็น1ทำให้ครบ10รวมกับใครแล้วครับอ้าววงล้อมรอบเลยรวมกับ9ทำให้ครบ10บวกกับอะไร7หรือเปล่า7ยังอยู่ไหมนี่อยู่ไหมครับไม่อยู่แล้วแปลงร่างเป็นอะไร
1: ส่วนย
0: ่อยเป็นส่วนย่อยคือ1กับ
1: 6
0: เยี่ยมมากนะครับ10บวก
1: 6
0: เป็น
1: 16
0: 9บวก7เท่ากับตอบได้แล้ว
1: 16
0: 16ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยหรือมองปุ๊บบอกว่าใช้ความรู้จากครั้งที่แล้วเรื่องการบวกทำไมครับจำนวนใกล้เคียงได้ไหม7บวก7เท่ากับ14ก็มาดูว่าส่วนไหนที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มขึ้นอีก2คำตอบก็เพิ่มอีก2 14เพิ่มอีก2เป็น16เห็นไหมครับก็ใช้ความรู้เดิมเข้ามาช่วยได้นั่นเองเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับลองมาดู4
1: บวก
0: 8เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย
1: 2
0: เท่ากับ
1: 12
0: และ8บวก4ล่ะ
1: 12
0: ทำไมถึงได้เท่ากันนะ
1: เ
0: พราะว่าเป็นการสลับที่การบวกใช่ไหมอ่ะเห็นประโยคสัญลักษณ์ปุ๊บวิธีการง่ายๆเลยนะก็อาจจะใช้วิธีการนับอะไรครับ
1: น
0: ับ
1: ต
0: ่อนับต่อถ้านับต่อจะนับต่อยังไงดีเนี่ย
1: เอา
0: 8ไว้ในใจนับต่อไปอีก
1: 4
0: 8 8 8 8แล้ว
1: 9
0: 10
1: 11
0: 12นะครับตอบ12ดังนั้นทั้งคู่เลยเห็นไหมครับ8มีค่ามากกว่าก็เอาไว้ในใจหรือทำให้ครบ10ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับทำให้ครบ10ก็ได้เช่นเดียวกันอ้าวนะครับดังนั้นมีการหาคำตอบได้อย่างไรบ้างนะเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วทำให้ทำไมนะ
1: ครบ
0: 10
1: น
0: ับต่อก็ได้นะครับมีทั้งวิธีการนับต่อหรือทำไมนะการทำให
1: ้
0: ครบ10เห็นไหมครับเหมือนที่เราตอบไปเมื่อสักครู่เลยนะฮะมีวิธีการหาคำตอบนะครับดังนั้น4บวก8แล้วก็8บวก4ได้คำตอบเท่าไหร่นะ
1: 12
0: ได้เท่ากับ12ถ้านับต่อเมื่อสักครู่คุณแม็กพานับแล้วนะครับทำไมเอ่ยนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากกว่าก็เอา8ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก4 8แล้ว9 10

0: 11 12หรือถ้าทำให้ครบ10ล่ะทำให้ครบ10ล่ะทำทำไมครับส่วนย่อยทำเป็น2กับ2เหมือนเมื่อสักครู่เลยแล้วก็ทำไมครับรวมให้ครบอะไรรวมให้ครบ10กับอีก212เหมือนกันอันนี้ก็ได้เหมือนกัน2กับอะไรนะ2กับ2เหมือนกันเลยที่วงล้อมรอบครบ10รวมกับส่วนย่อยอีกจำนวน1เป็น12นะครับเห็นไหมครับก็ไม่ว่าจะเป็นวิธีการนับต่อหรือวิธีการทำให้ครบ10ได้คำตอบเป็นไงครับเท่ากันไหมเอ่ย
1: เท่าก
0: ันนะครับนะก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับก็เด็กๆก็สามารถนะเรียนรู้ไปแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนนะครับดังนั้นนะครับการบวกจำนวน2จำนวนนะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆก็จะเห็นว่า4บวก8กับ8บวก4ได้คำตอบเป็นไงครับเท่าหรือไม่เท่าเท่ากันนั้นการบวกจำนวน2จำนวนนะครับเมื่อสลับที่กันผลบวกยังคงเป็นไงครับยังคงเท่ากันไม่ว่าจะเป็น4บวก8หรือ8บวก4คำตอบก็เท่ากันนะครับไม่ยากเลยก็เป็นการทบทวนความรู้เดิมนะเพราะว่าเรียนรู้กันไปแล้วนะครับเอาละครับลองมาดูต่อมานะครับมองปุ๊บช่วยดูนิดนึงเอ๊ะเป็นโจทย์ปัญหาหรือเป็นสถานการณ์
1: โจทย์ปัญหา
0: ดูตรงไหนเป็นโจทย์ปัญหามีคำว่ากี่มีคำว่ากี่ผลคราวนี้ช่วยอ่านก่อนเพราะว่าบอกได้หรือยังเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบบอกได้เลยไหมยังไม่ได้ต้องอ่านวิเคราะห์ก่อนอ้าวช่วยอ่านหน่อยตออูนอตูนขายส้มโอได้3ผลขายแตงโม6ผลและขายมะละกอ4ผลตูนขายผลละไม้ได้กี่ผลคิดว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือลบครับโจทย์ปัญหาการคราวนี้คุณแม่อ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งตูนขายส้มโอได้3ผลขายแตงโม6ผลและขายมะละกอ4ผลตูนขายผลไม้ได้กี่ผล
1: 13
0: ผลเท่าไหร่นะบางคนตอบ13คิดยังไงครับคิดยังไง
1: น
0: ับต่อบางคนนับต่อบางคนบอกเอามาบวกกันบวกยังไงอะบางคนไหนลองเดี๋ยวลองฟังแนวคิดนาวานิดนึงพออ่านโจทย์ปุ๊บนะครับน้องนาวามีวิธีคิดอ้าวถือไมค์นิดนึงน้องนาวาคิดยังไงนะครับ
2: เอา6บวก4
0: เอา6บวก4ได้เท่าไหร่ครับ6บวก4
2: 10
0: ได้10แล้วก็ไงต
2: ่อบวกอีก3
0: แล้วก็บวกอีก3ตอบเท่าไหร่ครับ
2: 13
0: ตอบ13อันนี้นะครับเป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งนะเพราะว่าอยากรู้ว่าตูนขายผลไม้ได้เท่าไหร่ก็ต้องนำจำนวนทั้งหมดมาทำไมครับรวมกันเนาะนั้นนาวาเลือก6บวกอะไรนะ
1: 4
0: แสดงว่าทำให้ครบอะไรก่อนเนี่ย
1: 4
0: ทำให้ครบ10ก่อนอ้าวปรบมือให้นาวาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากก็มีหลายคนนะครับที่ทำไมครับใช้วิธีคิดเดียวกับนาวาเลยเนาะบางคนก็อาจจะจับคู่บวกอ้าวลองมาดูนะครับลองมาดูรู้แล้วเป็นโจทย์ปัญหาการบวกรู้ส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกคราวนี้โจทย์บอกมาทำไมโอ้โหไม่ได้บอกว่าขายส้มโออย่างเดียวขายอะไรอีกแตงโมไม่ได้บอกว่าขายแค่ส้มโอกับแตงโมขายอะไรอีกขายมะละกอ นะครับขายทั้งไม่ครับ3ชนิดเลยนะดังนั้นถ้าคุณกูแม็กใช้ทำไมครับอาจจะเป็นไม้หรือหลอดดูดนะแทนจำนวนเพื่อให้เด็กๆเห็นภาพได้ชัดเจนเลยส้มโอจำนวนเท่าไหร่ล่ะ3ผลคุณแม็กก็ใช้3ไม้นะคราวนี้แตงโมเท่าไหร่ล่ะ6ผลคุณแม็กก็ใช้6ไม้นะครับสุดท้ายมะละกอเท่าไหร่ล่ะครับที่ตูนขายได้กี่ผลนะ4ผลก็อาจจะทำไมครับใช้วิธีการนับค่อยๆนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เสียงสุดท้ายลงที่13แสดงว่าตูนขายผลไม้ได้ทั้งหมด13ผลอันนี้เป็นวิธีพื้นฐานเลยที่เราทำไมครับค่อยๆนับทั้งหมดที่เริ่มเรียนใช่ไหมแล้วก็ฟังเสียงสุดท้ายแต่ตอนนี้วิธีการหาผลบวกเราเรียนเพิ่มเติมมากมายหลายอย่างก็สามารถนำเข้ามาช่วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าแล้วหาจำนวนผลไม้ทั้งหมดที่ตูนขายได้อย่างไรเมื่อสักครู่คุณครูแม็กก็ทำไมครับแนะนำไปบ้างเบื้องต้นแล้วว่าอาจจะใช้ทำไมนะนับต่อได้ไหมนับทั้งหมดได้ไหมครับนับทั้งหมดก็ได้หรือที่เด็กๆถนัดเลยก็อาจจะเป็นการนับต่อรู้แล้วส้มโอมีเท่าไหร่นะส้มโอขายได้เท่าไหร่3ผลนับต่อเลย4 5 6 7 8 9เห็นไหมครับนับจำนวนต่อจาก9นับต่ออีก9แล้ว10 11 12 13ก็ใช้วิธีการนับต่อเข้ามาช่วยได้นะครับอ้าวดังนั้นหรือจะนับจำนวนทั้งหมดนะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยใช่ไหมครับเนาะเป็นวิธีการในเรื่องของการนับเด็กก็ใช้ในเรื่องของการนับอาจจะทำไมครับนับจาก3นับไปอีกเท่าไหร่ล่ะนับไปอีก6 6แล้วใช่ไหมครับนับจาก3ไปอีก6 3แล้ว4 5 6 7 8 9จาก9นับไปอีกขายมะละกอได้อีก4นับต่ออีกนะครับจาก9 9แล้ว10 11 12 13ก็ดูที่เสียงสุดท้ายลงที่13เห็นไหมครับก็จะได้จำนวนทั้งหมดที่ตูนขายผลไม้ได้นั่นเองคราวนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับที่เกิดขึ้นก็จะได้ว่า3บวก6บวก4เท่ากับเท่าไหร่3บวก6บวก4เห็นไหมครับขายไป3ชนิดนะก็เหมือนทำไมครับที่นาวาแนะนำตอนต้นเลยของโจทย์ข้อนี้ควรนำอะไรรวมกันก่อนควรนำอะไรรวมกันก่อนเอาอะไรรวมก่อน6รวมกับอะไรนะรวมกับ4ให้ได้เท่าไหร่ล่ะ10 10รวมกับอีก3ได้เท่าไหร่ครับ13หรือบางคนบอกว่าแล้วหนูค่อยๆจับคู่บวกได้ไหมคะได้ไหมเอา3บวก6ได้ไหมได้เท่าไหร่ครับ3บวก6ได้เท่าไหร่ได้9 9บวกอีก4 9แล้วเท่าไหร่นับต่อ9แล้ว10 11 12 13ได้คำตอบเท่ากันไหมครับได้คำตอบเท่ากันนะแต่อันนี้นะครับก็เด็กๆสามารถที่จะจับคู่หรือทำให้ครบอะไรก่อนล่ะทำให้ครบอะไรทำให้ครบ10ก่อนนะครับก็นำ6รวมกับอะไรล่ะ4กลายเป็น10ใช่ไหม10บวกกับอะไรอ่ะบวกกับ3ที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับเนาะ10บวก3หรือ3บวก10เท่ากับ13ได้คำตอบแล้วเห็นไหมครับในเรื่องของการบวกจำนวน3จำนวนยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับเอาละครับดังนั้นตอบได้แล้วว่าตูนขายผลไม้ได้ทั้งหมดกี่ผลนะกี่ผล13ผลนะครับเอาละครับคราวนี้เพิ่มเติมนะดูโจทย์เพิ่มเติมนะประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเอ่ย2บวก5บวกเท่าไหร่เอ่ยมองปุ๊บ

0: มองปุ๊บเอาไงละเอาไงบางคนบอกว่า2บวก5ได้เท่าไหร่อ่ะ
1: 15
0: 2บวก5
1: 15
0: บางคนตอบแล้วบางคนตอบไปแล้ว2บวก5ได้เท่าไหร่นะ
1: 15
0: ใจเย็น2บวก5ก่อน
1: 6
0: ได้7 7บวกอีก8
1: 15
0: 7ไว้ในใจชูขึ้นมา8 7แล้ว7แล้ว7แล้วชูขึ้นมา8 7แล้ว
1: 8
0: 910 11 12 13 14 15นะครับก็จะได้คำตอบเห็นไหมครับเท่ากับ15นะหรือมีใครมองออกไหมเอ๊ะจำนวนไหนรวมกันครบ10นะ
1: 8กับ2
0: 8กับ
1: 2
0: 8กับ2รวมกันครบอะไรครับครบ10นะครับดังนั้นก็จะให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาในประโยคสัญลักษณ์ว่ามีจำนวนคู่ใดที่ทำไมครับบวกกันได้ครบ10ก็คืออะไรนะ8กับ8กับอะไร8กับ2ที่รวมกันแล้วครบ10นะครับดังนั้นเด็กๆก็ทำให้ครบ10ก่อนถ้ามีนะถ้ามีคู่จำนวนที่ทำให้ครบ10เด็กๆก็ทำไมครับนำมารวมกันก่อน2กับอะไรล่ะ8รวมกันเป็นเท่าไหร่เป็น10แล้วก็บวกด้วยอะไรล่ะครับบวกด้วย5 5บวก10หรือ10บวก5เท่ากับ15ยากไหมครับ
1: ย
0: ากไหมไม่ยากหรืออาจจะค่อยๆบวกเหมือนที่คุณแม็กพาบวกก็ได้เอา2บวก5ได้ผลบวกออกมาแล้วก็บวกอีกจำนวนหนึ่งก็คือ8เงี้ยนะครับก็ได้คำตอบ15เท่ากันนะเอาล่ะไปดูกันต่อคราวนี้ลองมาดูบ้างนะครับในเรื่องของการบวกจำนวน3จำนวนที่ไม่มีจำนวนคู่ใดเลยรวมกันทำไมครับครบ10นะอ้าวลองมาดู4บวก5บวก7เห็นไหมครับมีคู่ใดที่รวมกันครบ10มีไหมมีไหมรวมกันแล้วครบ10เลยนะต้องพอดีเป๊ะๆ เลยมีไหม
1: ไม่มี
0: เลยดังนั้นเด็กๆก็ค่อยๆเลยจับคู่บวกทำไมครับค่อยๆบวกกันเลย4บวกอะไรครับ4บวก5ก่อนเลยได้เท่าไหร่ล่ะ4บวก5 4บวก5ได้เป็น9แล้วก็มาบวกกับอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรครับคืออะไรอ่ะ7 9บวก7เอาอะไรไว้ในใจดี9บวก7 9บวก7 9ไว้ในใจชูมา7 9แล้ว10 11 12
1: 13 14 15
0: 16
1: ตอบ
0: 16ยากไหมครับยากไหมถ้าไม่มีก็ค่อยๆจับคู่บวกนะแล้วก็บวกจนครบทั้งกี่จำนวนเลยทั้ง3จำนวนก็จะได้คำตอบออกมานะครับยากไหมไม่ยากนะเอาละครับคราวนี้ดูเพิ่มเติมนิดนึง8บวก3บวก6เอาไงดี
1: 18
0: เอเอายังไงดียังไงดี8บวก3 10เท่าไหร่นะเอ8บวก3 8ไว้ในใจชูขึ้นมา3 8แล้ว9 10 11 11บวกกับอีก6 17นะครับแบบนี้ก็ได้จับคู่บวกหรืออาจจะทำไมครับนำจำนวนนี้ก่อนรวมกันแล้วไหมครับให้ไม่เกิน10ก็อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งสำหรับบางคนที่อาจจะถนัดนะ3บวก6เอา3บวก6ก่อนครูแม็กเอา3บวก6ก่อนจะได้ไม่เกิน10ถ้าไม่พอดีก็เอาไม่เกินเป็น9รวมกับอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรล่ะครับ8ที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลย8บวก9 8บวก8ได้16เอ้ย8บวก9ได้เท่าไหร่ล่ะ10เท่าไหร่17นะครับนำความรู้เดิมเห็นไหมในเรื่องการบวกจำนวนเดียวกันเนี่ยมาผสมผสานนะมาช่วยทำไมครับ หาคำตอบได้หรือนับต่อได้ไหมนับต่อได้ไหม8บวก9เอาอะไรไว้ในใจดีเนี่ย9ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 8
0: อ้าวไหนชูขึ้นมา8ชูขึ้นมา8 9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17ได้คำตอบ17เท่ากันยากไหมครับยากไหมไหนคิดใครคิดว่าทำได้แล้วขอดูมือหน่อยอ้าวเยี่ยมมากนะครับคราวนี้นะครับเด็กๆต้องฝึกฝนนะผ่านแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.32 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.32 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆ เปิดไปแบบฝึกหัด 2.32อ้าวหน้าที่เท่าไหร
1: ่
0: อ้าวเปิดไปเลยต่อจากครั้งที่แล้วอ้าวเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงชี้ที่คำชี้แจงเลยอ่านตามหาผลบวก
1: หาผลบวก
0: หาผลบวกอ้าวชี้แจงเขาบอกแค่นี้เองแสดงว่าเด็กๆต้องทำไมนะหาผลบวกของจำนวนกี่จำนวนนะกี่จำนวนมีทั้งหมดกี่จำนวน3จำนวนอ้าวข้อที่1ข้อที่1ช่วยดูหน่อย3บวก7บวก5เด็กๆก็ทำไมครับอาจจะลอกข้อความเดิมก่อนเสร็จแล้วหาผลบวกโดยมีคู่ไหนไหมที่รวมกันครบ10มีไหม
1: ม
0: ีอะไรกับอะไรเอ่ยพิจารณาก่อนถ้ามีคู่ที่รวมกันครบ10ก็นำมารวมแล้วก็ลงมาเติมนะครับแสดงว่าต้องเติมอะไรเนี่ย10บวกอะไรเนี่ย10บวก5ข้อนี้ตอบ15อ้าวลงมือทำได้นะครับ

ขอใบมาให้แล้วนะจำนวนที่หายไปช่วยเติมหน่อยข้อแรกก็นำอะไรครับ3บวก7ได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ10ก็เติมเลยลงไปในช่องว่างนะครับสุดท้ายก็ได้คำตอบ10บวก5เป็น15อ้าวนะครับข้อที่1เสร็จแล้วนะอ้าวเดี๋ยวข้อที่2ข้อที่3ทำเองหาก่อนมีจำนวนใดที่รวมกันแล้วครบ10หรือไม่นะข้อที่2ข้อที่1ตอบ15นะข้อที่2เสร็จแล้วหรอครับโอ้เสร็จข้อที่3แล้วอ้าวไปต่อได้เลยไปต่อได้เลยอ้าวข้อที่2ข้อนี้เขาให้ทำไมครับสลับที่การบวกนิดนึงเอ๊มีจำนวนใดนะรวมกันแล้วครบ105บวกอะไรนะก็ขยับมาใกล้ๆกันหน่อย

ขยับมาใกล้ๆกันนิดนึง5บวกอะไรนะแสดงว่ารวมกันจะครบครบเท่าไหร่เนี่ยครบครบเท่าไหร่ครบ10แล้วก็บวกอีกจำนวนหนึ่งคือ8 10บวก8 18เยี่ยมมากอ้าวใครทำได้ไปต่อ

0: ใกล้ใกล้กันตัวไหนล่ะใกล้ครบสิบอะไรนะครับวิธีเริ่มลดน้อยลงแล้วไงเริ่มลดลงแล้วก็รู้แล้วอ๋อตรงนี้ต้องเอาอะไรมารวมกันล่ะเพราะว่า9เขามีอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้ต้องเอารวมกันเป็นผลบวกเป็นอะไรล่ะ5บวก4เท่าไหร่นะ5บวก4เท่าไหร่นะต้องเติมตรงนี้ละ9กับอะไรล่ะขยับมาสิตัวไหนที่รวมกันครบ10อื้อ9บวกอะไรอื้อเติมลงไปแสดงว่าอีกจำนวนหนึ่งคืออะไรเนี่ยที่ยังไม่รวมกับใครเลยอ๋ออันนี้รวมกันได้เท่าไหร่ล่ะ10แสดงว่าเหลืออะไรล่ะถูกแล้วเขาให้ใส่ผลบวกลงไปเขาให้ใส่ผลบวกลงไปเขามีมาให้แล้วนี่9แสดงว่า9ตัวนี้มันอยู่นี่ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นผลบวกของ2จำนวนนี้5บวกอะไรล่ะได้เท่าไหร่ล่ะ5บวก4ใช่หรือเปล่าว่าเอาได้ถ้าใส่11ตรงนี้ก็แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นผลบวกของ2จำนวนนี้ใช่ไหมครับก็เลยอ้าวย้ายจำนวนตัวไหนล่ะที่รวมกันแล้วครบ10ตัวไหนตัวไหนรวมกันแล้วครบ10เก้ากับอะไร
1: เก้าก
0: ับ1ก็เอามาใกล้ๆกันรวมกันให้ครบ10ไม่ถูก11บวก9ได้เท่าไหร่นับดีๆ11ไว้ในใจชูขึ้นมา
1: 20
0: อ้าวไปต่อข้อที่3นะเผื่อบางคนยังไม่ทันนะครับดูครูแม็กนะข้อที่3มีจำนวนไหนนะรวมกันครบ10ข้อที่3อะไรกับอะไรอะไรเอ่ยรวมกันครบ10 9กับอะไรนะ9กับอะไร9กับ1ครูแม็กก็ย้ายมาไว้ใกล้ๆกัน9กับอะไรนะ1รวมกันแล้วครบอะไรเนี่ยครบ10อีกจำนวนหนึ่งที่หายไปที่ยังไม่ได้รวมกับใครเลย6เติม6เข้าไป9บวก1รวมกันเท่ากับ10บวกกับอีกจำนวนหนึ่งอะไรอะ6เป็น10เท่าไหร่นะ16ตั้งแต่ข้อที่6เป็นต้นไปนะบรรทัดเขาจะลดน้อยลงอ้าวช่วยเฉลยหน่อยนะใครเสร็จแล้วอ้าวข้อที่4อ้าวช่วยตอบนะข้อที่4อ้าวข้อที่3เรียบร้อยหรือยัง
1: อ
0: ้าวเรียบร้อยแล้วนะใครไม่ถูกต้องแก้ไขนะครับหรือใครมีข้อสงสัยสอบถามได้เด็กๆปลายทางก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้นะครับหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอ้าวข้อที่4ครูแม็กไปต่อข้อที่4แล้วมีจำนวนไหนนะรวมกันครบ10ข้อ4เนี่ย4กับอะไรนะเอาไปไว้ใกล้ๆกันหน่อย4กับอะไรนะ4กับ6 4กับ6รวมกันครบอะไรนะครบ10อีกจำนวนหนึ่งอีกจำนวนหนึ่งช่วยหน่อย2แสดงว่า4กับ6รวมกัน10รวมกับอีกจำนวนหนึ่งคือเท่าไหร่นะ2ตอบ10เท่าไหร่นะ12ทันไหมครับทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยทันไหมเอ่ยทันนะ เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึง

อ้าวข้อที่5ทำเองนะเดี๋ยวเฉลยข้อที่6นะเฉลยข้อที่6เอาบางคนทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยนำส่งนะอ้าวดูนิดนึงข้อที่6เอบรรทัดลดน้อยลงเขามีเลขอะไรมาให้แล้วเนี่ยแสดงว่าเขานำจำนวน2จำนวนนี้ทำไมกันรวมกันแล้วเอ๊ะต้องเติมเท่าไหร่ล่ะเนี่ย5บวก4 5บวก4ได้เท่าไหร่ครับ9เพราะว่า9อีกจำนวน1เขาเติมไว้ให้แล้ว9บวก9 9บวก9 10เท่าไหร่นะ18ยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมครับไม่ยากนะบรรทัดลดน้อยลงแล้วนะบรรทัดลดน้อยลงอ้าวขอเฉลย อีกหนึ่งข้อเวลาจะหมดแล้วขอข้อที่7อีก1ข้ออ้าวข้อที่7นะคราวนี้ลองดูก่อน7บวก2บวก6เอ๊ะเขาเติมเลขมาให้แล้วเลข7แสดงว่าเขาเอาอะไรรวมกันเนี่ยเขาอะไรรวมกัน2กับ2กับ6รวมกันได้เท่าไหร่มงคลครับ2กับ6รวมกันได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่นะ8 7บวก8เรียนไปแล้ว7บวก8 10เท่าไหร่16ไม่ใช่ยังไม่ถูกเอา8ไว้8ไว้ในใจชูขึ้นมา7 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15อ้าวที่เหลือฝากกลับไปทำเป็นอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาอ้าวสองตาดูสองหูฟังนะครับเด็กๆครับสรุปบทเรียนนิดนึงนะอ้าวการบ้านนะข้ออื่นๆฝากกลับไปทำเป็นการบ้านเฉลยให้ดูนะบางส่วนแล้วที่เหลือก็เติมเต็มให้คุณครูให้เรียบร้อยนะครับอ้าวสรุปบทเรียนนะครับอ้าวเอามือจับหูจับไหล่จับเอววางไว้บนตักอ้าวสรุปบทเรียนนิดนึงวันนี้เรียนเรื่องอะไรนะการบวกการบวก3จำนวนที่ผลบวกไม่เกิน20ดังนั้นการทำไมครับหาผลบวกของจำนวน3จำนวนนะต้องบวกจำนวน2จำนวนก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลืออยู่อีกครั้งหนึ่งนะการหาผลบวก3จำนวนต้องบวกจำนวน2จำนวนก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลืออยู่นะครับตัวอย่าง4บวก5บวก7ถ้ามีจำนวนไหนที่ครบ10เราก็เลือกบวกก่อนแต่ถ้าไม่มีเราก็ทำไมครับจับผู้บวก4บวก54บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย9แล้วก็บวกกับจำนวนที่เหลืออยู่คืออะไรล่ะ7 9บวก7

0: 10เท่าไหร่นะ16นะครับก็จะได้ผลบวกออกมานั่นเองนะครับนั้นก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมนะทบทวนวันนี้เรียนรู้กันไปแล้วทั้งการบวกเห็นไหมครับก็วิธีการต่างๆที่เคยเรียนมาก็ฝากกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของการลบจำนวน2จำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า10แต่ไม่เกิน20โดยการ
1: เอา
0: ออกนะครับครั้งหน้าก็จะเรียนในเรื่องของการลบนะครับตัวตั้งก็จะเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นระดับความยากทำไมครับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ฝากเด็กๆนะกลับไปทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่ว่านรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่ว่านไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ุกคนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาสนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิดดี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะท่านปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
0: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
0: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
0: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะ

0: รวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
3: เฮ้พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ให้พี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการ

0: สอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

น้องชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5แล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

มาต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ตอนกำเนิดศาสดาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: จ้ะเอ๋ยหลวงอาธรรมโมรถถังทำอะไรกันเหรออ
2: ้าวต้นกล้าไปไหนมาแต่เช้า
0: ก็มาวัดนะสิครับ
1: มาไหว้พระเหรอ
0: เอ้ยมาซื้อของเล่นมั้ง
1: ในวัดไม่มีขายหรอกมีแต่ตรงใต้ต้นโพที่เขาเอามาแก้บนกุมารกัน
0: เฮ้ยถังนะถังก็ซื้อซะดีพอดีเลยอ่ะรถถังมาฟังต้นกล้าซ้อมร้องเพลงหน่อยดี
1: รถถังจะสวดมนต์ไหว้พระกับหลวงอาม
2: าไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันสิต้นกล้าร
0: ูปปั้นพระพวกเนี้ยมีทั้งอิฐทั้งปูนแล้วบางอันก็เป็นเหล็กหนักๆ นั่งนิ่งๆ หน้าตาก็เหมือนกันไปหมดเลยอ่ะต้นกล้าว่าซ้อมเพลงสนุกกว่าเยอะ
1: เอ้ยต้นกล้าพูดถึงพระแบบนั้นน่ะบาปกรรมนะเราเป็นชาวพุทธต้องกราบพระสิ
0: เอแล้วทำไมต้องกราบรูปปั้นล่ะพระพระคืออะไรอ่ะ
1: เอ้ยพระก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงต้นกล้าไม่เอาไม่พูด
2: หลวงอาเข้าใจที่ต้นกล้าพูดนะแต่ต้นกล้ารู้ไหมว่าทำไมพวกเราชาวพุทธถึงได้กราบไหว้พระพุทธรูป
0: พระพุทธรูปเหรอก็ขอพรขอหวยเหมือนยายแม้นข้างบ้านที่อยู่หน้าวัดมั้ง
2: จริงๆแล้วพระพุทธรูปที่ปั้นมานั้นคือตัวแทนของคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่จริง
0: นิทานอีกละจะมีใครเป็นคนที่ดีขนาดนั้นขนาดที่คนทั้งโลกต้องกราบไหว้มีหรือ
2: ก็เจ้าชายสิทธัตถะหรือ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
2: ในอดีตราว 2,500 กว่าปีมาแล้วมีกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะได้อภิเษกสมรสกับพระนางสิริมหามายาจากกรุงเทวทหะแคว้นโกริยะคืนหนึ่งพระนางนิมิตว่าทรงอยู่ในป่าหิมพานต์มีช้างแก้วเชือกหนึ่งลงมาจากยอดเขาทองคำเข้ามาหาพระนางนำดอกบัวมาถวายพระนางทรงรับดอกบัวนั้นไว้แล้วฝันนั้นก็เป็นจริงพระนางสิริมหามายาก็ทรงพระครรภ์
3: หม่อมฉันขอลาไปเยี่ยมบ้านนะเพคะ
4: ได้สิ
2: ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่กรุงเทวทหะจนมาถึงพระราชอุทยานชื่อลุมพินีวันซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะ
3: ต้นไม้ร่มรื่นดีจริงๆแวะพักตรงนี้ก่อนเธอประทับตรงใต้ต้นสาละน่าจะดีนะเพคะ
5: อ๋อค่ะ

0: แล้วพระนางสิริมหามายาก็ให้กำเนิดพระโอรสองค์น้อยในวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปี
1: เราเป็นผู้เลิศของโลกเป็นผู้เจริญที่สุดของโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดของโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้ว

0: ระชนพรรษาได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์108คนมาทำพิธีเพื่อตั้งพระนาม
1: ข้าขอตั้งชื่อให้เจ้าว่าสิทธัตถะที่มีความหมายว่าผู้สำเร็จในสิ่งที่จะทำทุกประการ
0: แต่ที่น่าเศร้าเมื่อเจ้าชายมีพระชนพรรษาได้เพียง7วันพระนางสิริมหามายาก็สิ้นพระชนนับเป็นห้วงเวลาเดียวที่โอรสองค์น้อยถือกำเนิดกับห้วงเวลาแห่งการจากไปของพระนางสิริมหามายา
2: แล้วเกี่ยวอะไรกับพระพุทธรูปที่หลวงอากราบไหว้ล่ะฮะ
0: ก็เจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละที่ทรงบำเพ็ญเพียรจนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพุทธและยังเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้ศาสนาพุทธกลายเป็นศาสนาที่ช่วยสร้างความสงบให้กับผู้ที่นับถือและโลกใบนี้และพระพุทธรูปเหล่านี้ก็เป็นตัวแทนของพระองค์
3: เข้าใจหรือยังล่ะสาธุ
2: แล้วมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าชายสิทธัตถะอีกหรือเปล่าครับหลวงอา
0: เรื่องราวเกี่ยวกับองค์พระศาสดามีอยู่มากมาย
2: เล่าเลยเล่าเลยอยากฟังแล้วนิทานเรื่องนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอน
0: เรื่องนี้ไม่ใช่นิทานแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมา 2,500 กว่าปีแล้วนะ
2: เรื่องจริงเหรอเนี่ย
0: เรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะมีอยู่เยอะเชียวละเพราะกว่าที่เจ้าชายจะได้เป็นพระศาสดามีทั้งอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอันมากเลยละ
2: แล้วต้นกล้าจะมาฟังเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะได้ไหมครับหลวงอาร
3: ถถังฟังด้วยนะฮะ
0: ฟังได้ทุกเวลาเลยต้นกล้ารถถังพุทธะคือผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วผู้ตรัสรู้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัว

วก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: วันนี้ครับข่าวเที่ยง NBT ต้องบอกว่าในนามของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าช่วงเย็นๆ5โมงเย็นเสียงแต่ละบ้านเสียงแต่ละห้องจะดังกรี๊ดกราดออกมาเชียร์กันเอ๊ะเชียร์บอลหรือเชียร์มวยเป็นเชียร์วอลเลย์บอลนะครับเมื่อวานนี้ถือว่าเราเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สำหรับทีมวอลเลย์บอลของหญิงไทยเอื้อมที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม LA 2028
1: เมื่อเทียบกับน้องเน่ได้ไหมเหมือนอเมริกันก็อตทาเลนต์เหมือนได้โกลเด้นบัตเซอร์เลยป่ะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอย่างเน่ก็เป็นเด็กไทยคนแรกคนไทยคนแรกนะที่ได้โกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มที่เข้าไปชิงเลย
1: อัตโนมัติเหมือนกันทีมวอลเลย์บอลสาวไทย
0: คือมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมครับทีมวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็มีกฎใหม่ออกมาสำหรับทีมที่ไปโอลิมปิกแชมป์แต่ละทวีปก็จะมีทวีปยุโรปทวีปอเมริกาทวีปอเมริกานี้ได้แคนาดาไปแล้วพอมาเอเชียเนี่ยเราก็แข่งกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยนะกว่าจะมาถึงรอบชิงรอบรองเซมิเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-1เซตอันนี้ก็ว่ายากแล้วนะ
1: แต่ละผู้แข่งขันนี่หินทั้งนั้น
0: ถูกต้องคือแต่ละทีมคุณผู้ชมครับเขาก็อยากที่จะให้ทีมของเขาชนะเพื่อที่เขาจะได้1มีตั๋วมีตั๋วเข้าไปเลยไม่ต้องไปลุ้นรายการอื่นๆอีก
1: ใช่ตรงเข้าไปเลยโอลิมปิก
0: ถูกต้องไม่งั้นต้องไปแข่งชิงแชมป์โลกต้องมาแข่ง VNL เพื่อรักษาในส่วนของ
1: ระดับคะแนน
0: ถูกต้องงานนี้เรียกว่าสาวไทยใจเกินร้อยสู้กันอย่างเต็มที่ชนะญี่ปุ่นในรอบรองมาพอรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นมาเนี่ยโอ้เราเชียร์กันแบบสุดๆเลยจริงๆนะคุณผู้ชมเอาไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราชนะจีนไป3-2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชียนับเป็นทีมที่3ต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสคืออะไรเจ้าภาพเนี่ยได้เข้าโดยอัตโนมัติเพราะนั้นน่ะ LA ลอสแอนเจลิสสหรัฐทีมสหรัฐได้เข้าอยู่แล้วส่วนแชมป์ในทวีปอเมริกาคือแคนาดาก็ได้เข้าแล้วเรานี่แหละครับตามมาเป็นประเทศที่3นะครับได้แชมป์ในเอเชีย
1: ซึ่งเซตแรกนะคะทีมไทยก็เริ่มเกมได้ดีทีเดียวนะคะเอาชนะจีนไปได้25-20คะแนนไทยขึ้นนํา1-0เซตส่วนเซตที่2จีนค่ะฮึดกลับมาทําคะแนนทิ้งห่างไทยเอาชนะไทยไปได้25-11คะแนนจีนตามไล่มาเสมอไทย1-1เซตนะคะส่วนเซตที่3ไทยกลับมาเล่นได้ดีทำคะแนนขึ้นนำจีนในช่วงต้นเกมแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเซตช่วงท้ายของเซตเนี่ยนะคะจีนไล่ทำคะแนนแซงเอาชนะไทยไปได้25-23คะแนนจีนก็ขึ้นนำไทยไป2-1เซตค่ะ
0: ครับในเซตที่3เนี่ยเอื้อมคุณผู้ชมครับเราเนี่ยมีคะแนนนำก่อนนะห่างกันประมาณ 3-4 แต้มนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราแต้มมาหยุดที่23แล้วจีนเขาทำรวดเดียวมาเลยแล้วชนะเราไปในเซตที่3คือหลายคนบ่นเสียดายอ
1: ่ะ
0: แล้วคุณบอกเอ๊ะแล้วสาวไทยอ่ะจะสามารถกลับมาได้ไหมในเซตที่4เพราะว่าเซต3เหมือนเราจะได้แต่เราก็เสียไปสุดท้ายเซต4เนี่ยกลับมาฮึดสู้แล้วก็ชนะได
1: ้ซึ่งในส่วนของไทยนะคะเซต4เนี่ยไทยก็บอกว่าฮึดมาเนี่ยตีจีนมาเสมอ2-2เซตในเซตที่4ไปลุ้นกันเซตสุดท้ายเขาเรียกว่าแต่ละบ้านนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลุ้นกันตัวเกรงอ่ะไม่กล้าขยับเลยนะเซตที่5เนี่ยไทยเล่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยบอกว่าเอาให้สนุกเพราะมันเซตสุดท้ายละจะได้ไม่ต้องมีความกดดันเอาชนะจีนไปได้ในที่สุดค่ะ15-10คะแนนไทยก็เฉือนชนะจีนไป3-2เซตคะแนน25-20 11-25 23-25

0: 25-18แล้วก็เซตสุดท้าย15-10คว้าแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งที่4แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์2028ที่สหรัฐอเมริกาที่ LA ได้สำเร็จค่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าจิตใจของน้องนี่เข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะครับทุกคนช่วยกันทุกคนขุดทุกคนส่งกันเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละลูกเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยเล่นกันแค่15คะแนนมันก็จะมีไฮไลท์เด็ดๆนะเอาเรียกว่า3แนวอะที่มาในอยู่ในแดนหน้านี่น
0: ะ
1: ตบกันสนั่นไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มทัดดาวนะครับหรือว่าส่งเพียวอัชราพรมาด้วยในต้นเซต5แล้วก็คนนี้ขาดไม่ได้เลยออมสินสศิภาพรโดยเฉพาะในช่วงของเสิร์ฟเอส
0: คะ
1: แนนที่13และคะแนนที่14ให้ไทยไปขึ้นแท่นนะครับซึ่งงานนี้เรียกว่าจิตใจเทาจิตใจของสาวไทยเราแข็งแกร่งมากๆ
0: เรียกว่าเป็นการเสิร์ฟประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะลูกนี้ของน้องออมสิน
1: ครับ
0: ซึ่งทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์ข้อความผ่านเพจส่วนตัวก็บอกว่าค่ำคืนนี้คนไทยหลายคนเข้านอนด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักวอลเลย์บอลทีมชาติของไทยค่ะ
1: กับก็ท่านนายกก็บอกว่าขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆนักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแล้วก็สู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ครับซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้เชื่อนะว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในทีมชาติไทยสู้ต่อไปนะเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมออันนี้คือสารจากนายกรัฐมนตร
0: ี
1: นะครับที่ได้โพสต์แสดงความยินดีกับสาวไทยของเรานะครับเกมสนุกจริงๆคุณผู้ชมครับมันมากๆนะทุกลูกเนี่ยเราได้ลุ้นเสียงกันเนี่ยโอ้โหดังสนั่นกันแต่ละบ้านนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าแนนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีชื่นชมและแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่รวมพลังเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซตคว้าแชมป์ AVC Women's Volleyball Continental Championship 2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027แล้วก็คว้าตั๋วร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028
2: ดีใจกับคนไทยทั้งประเทศนะคะวันนี้วอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลหญิงชนะและก็ได้มีสิทธิ์ได้ตั๋วเข้าไปในการแข่งกีฬาโอลิมปิกค่ะซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ค่ะเมื่อกี้ก็นั่งลุ้นกับทีมงานว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีการเช็คบอลกันหลายๆครั้งค่ะสุดท้ายแล้วก็ได้รับชัยชนะมาก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านแล้วก็โค้ชนะคะแล้วก็ยินดีกับประเทศไทยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีกับทีมชาติวอลเลย์บอลสาวไทยน
0: ะ
1: ที่สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกไปได้อย่างที่บอกไปเป็นความภูมิใจและได้รางวัลพิเศษด้วยนะ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าอันนี้ได้ชมพู่นะพรพันธ์ซึ่งก็เล่นเป็นมือเซตเตอร์ระดับโลกทีเดียวนะครับส่วนทัดดาวเนี่ยก็ได้บล็อกกลางแล้วก็อมสินได้ผู้เล่นที่ตบหัวเสาดีเด่นก็เราได้มาอีก4รางวัลคุณผู้ชมครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์หลังจากที่เราพยายามกันม
0: า
1: หลายยุคหลายสมัยทีเดียวตั้งแต่สมัย7เซียนแต่สุดท้ายเนี่ย7เซียนเขาไปเชียร์นะไปเชียร์ฮอกลางที่เขาเชียร์ในเรื่องของวอลเลย์บอลที่เขาถ่ายทอดสดสุดท้ายดีใจกับน้องๆและดีใจกับนักกีฬาทุกคนเก่งมากๆทั้งทีมเลยครับ
0: สำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลนะคะสาวไทยถ้าหากว่าจะไปต้อนรับเขาเรียกได้ว่าวีรสตรีของชาติวันนี้มาถึงประเทศไทยนะคะสนามบินสุวรรณภูมิ 15:00 นไปรอรับต้อนรับกันได้นะคะจากข่าวที่สร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทั้งประเทศมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตอนที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเข้าไปในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่9ตำบลชะอมน้ำหลากเข้าท่วมรีสอร์ทค่ะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต้องหนีเพื่อที่จะเอาตัวรอดค่ะ โดยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบริเวณหมู่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งระบุว่ามวลน้ำเนี่ยไหลผ่านบริเวณที่พักอย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถเดินออกมาจากพื้นที่ได้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ก็อพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยนำมาพักคอยอยู่ที่ที่ทำการหมู่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวระหว่างรอระดับน้ำลดลงแล้วก็สถานการณ์นั้นคลี่คลายลงทางด้านอำเภอแก่งคอยได้จัดเตรียมกำลังค่ะพร้อมประสานกำลัง

0: ที่ภาคใต้กันครับ
1: กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีอำเภอหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสงขลาปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก็การค้ามีผลกระทบอำเภอหาดใหญ่ท่านกับแผนที่จะอยู่บริเวณตรงจุดนี้และท่านนายกที่อยู่ตรงจุดสีเขียวนะครับเห็นในส่วนของสภาพภูมิประเทศจะมีลำน้ำในส่วนของคลองสะเดาที่พาดผ่านตัวเมืองจากอำเภอสะเดาเป็นต้นไปนะครับและลงทะเลสาบสงขลานะครับในส่วนปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยมีปริมาณน้ำท่าถึง 1,250 ล้านต่อปีปัจจุบันกรมชลประทานได้สร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ประมาณสัก4แห่งนะครับเก็บกักน้ำอยู่ปัจจุบัน86ล้านคิดแค่ 7% แค่นั้นเองในส่วนของปริมาณน้ำน้ำท่าตรงนี้นะครับและในส่วนน้ำท่าที่เราได้สร้างโครงสร้างไว้แล้วนะครับปัจจุบันก็มีในส่วนของคลองระบายน้ำร1นะครับในการที่จะบริหารจัดการน้ำในส่วนเกินที่เราได้เก็บกักในที่ 7% ไว้นะครับก็คือคลองระบายน้ำร1นะครับตอนนี้ก็เราระบายน้ำในอัตราที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่บริหารน้ำมวลน้ำจากด้านบนไปนะครับนอกนั้นก็จะมีโครงสร้างที่ด้านฝั่งตะวันออกอีกก็คือคลองร3ร4และร5นะครับนอกเหนือจากโครงสร้างที่รองรับการบริหารจัดการน้ำนะครับยังในส่วนของการแจ้งเตือนที่ทำงานร่วมกับเทศบาลนะครับเรามีจุดเฝ้าระวังตรงนี้ที่จุดท่านนายกยืนอยู่นะครับเรามีจุดเฝ้าระวังอยู่2จุดก่อนจุดนี้ที่จะจุดควบคุมนะครับตรงนี้ที่สะเดานะครับที่สะเดาระยะ36กิโลเมตรกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าปริมาณที่ตกอยู่ในโซนนี้นะครับถ้าระดับถึง 16.13 เรารู้แล้วว่าจะส่งผลตัวกระทบกับตัวเมืองหาดใหญ่ระยะการเดินทาง15ชั่วโมงตรงนี้เราก็จะทำงานประสานกันนะครับอีกจุดนึงก็คือที่บ้านบางศาลานะครับที่จุดนี้ก็ห่าง10กิโลเป็นจุดที่เราเฝ้าระวังจากเหตุการณ์ที่ฝนตกนะครับวันที่19ถึงวันที่25ส่งผลตกค่อนข้างมากในปี2568พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา 1,200 มิลลิเมตรนะครับส่งผลให้เกิดความเสียหายนอกจากกระทบจากประชาชนในพื้นที่แล้วความเสียหายในส่วนของโครงสร้างชลประทานก็มีหลายตัวเช่นกันครับโดยเฉพาะความพร้อมที่เราจะต้องผลกระทบที่เกิดจากน้ำท่วมนะครับส่วนแรกก็คือในคลองทั้ง7สายที่เป็นเครื่องมือต่างๆในการบริหารการน้ำของเรานะครับมีตะกอนดินมาทับถมอยู่จำเป็นจะต้องขุดลอกออกปัจจุบันตะกอนดินที่ทับถมอยู่ในลำน้ำต่างๆหรือหน้าประตูต่างๆในประมาณ 650,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะต้องรับเอาตะกอนพวกนี้ออกเพื่อไม่ฝังอันที่2ก็คืออาคารชลประทานที่อาคารชลประสาทของเราที่มีความเสียหายนะครับจำนวน15รายการนะครับโดยเฉพาะที่ร1นะครับที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นครับท่านครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ลงมาตรวจสภาพบริเวณร1นะครับในวันที่10กรกฎาคม2569นะครับวันนั้นก็เห็นถึงสภาพของโครงสร้างที่ได้รับผลกระทบนะครับและก็ได้รับจัดสรรมางบประมาณมาวันที่31กรกฎาคมนะครับเพื่อดำเนินการที่ให้พร้อมทั้ง2ประเด็นทั้งเรื่องของการเอาตะกอนดินหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำออกทั้ง7สายให้เสร็จนะครับและก็ทำโครงสร้างให้พร้อมที่จะระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นะครับก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะครับปัจจุบันในเรื่องการขุดลอกทั้ง7สายนะครับกรมชลประทานได้ดำเนินการไปแล้ว 80,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น 13% นี้ยืนยันกับท่านนายกว่าเราพร้อมดำเนินการขุดลอกให้เสร็จประมาณก่อนตุลาแน่นอนครับส่วนเรื่องโครงสร้างอาคารต่างๆที่เป็นอาคารชลศาสตร์ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการน้ำนะครับโดยเฉพาะที่ร.1ซึ่งท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่ว่ามันมี

0: ที่มีรอยรั่วออกจากตัวโครงนะครับและส่งผลให้เราตรวจสอบแล้วความเสียหายทั้งหมด 2,000 เม็ดนะครับ 2,000 เม็ดและจุดที่มี7จุดที่มีผลกระทบรอยรั่วอยู่ประมาณ600เม็ดนะครับปัจจุบันเราดำเนินการไปแล้ว200เม็ดนะครับสามารถคิดเป็น 13% 10% นะครับและก็ไอ้600เม็ดที่เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนกลางกันยาวันที่ประมาณ23กันยายนและยืนยันกับท่านนายกนะครับว่าโครงสร้างในการบริหารจัดการร.1สามารถที่จะรองรับการน้ำหลากในปี69ระบายน้ำ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อย่างแน่นอนครับยังไงซะท่านครับยืนยันครับนะครับใช่ตอนนี้เราฉีดถ่ายเลยที่จะป้องกันไอ้โดยเร็วขึ้นใช่ตำแหน่งอันนี้คือเข็มเดิมมีอยู่แล้วครับตรงโครงสร้างเดิมแผนระยะยาวนะครับยังไงเสียก็ปริมาณน้ำท่าเมื่อสักครู่เราเก็บกักในส่วนของต้นน้ำเนี่ยแค่4เขื่อนนะครับวางแผนว่าจำเป็นจะต้องดำเนินการอีก8เขื่อนนะครับอีก1.17ล้านเพื่อจะได้ตัดยอดน้ำที่มีความเหมาะสมสมดุลกับพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยสัก 16% ประมาณ200กว่าล้านลูกบาศก์เมตรในส่วนของต้นน้ำแต่ปริมาณน้ำท่านี่ยังเหลืออยู่นะครับในส่วนของด้านเหนือจากสะเดาไปเนี่ยโครงสร้างเดิมร.1ตรงเนี้ยรอสู้ด้านที่1,600เนี่ยรีเทิร์นพีเรียดอยู่ที่75ปีเราน่าจะบริตรงนี้น่าจะระดับนี้ก่อนบวกกับเรื่องการบริหารจัดการน้ำรีเทิร์นพีเรียดคือโอกาสเกิดซ้ำใช่ไหมที่โครงสร้างเดิมที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจากด้านบนเนี่ยเราจะสร้างระบบพยากรณ์ทำยังไงที่จะไม่กระทบเราแจ้งเตือนในส่วนปริมาณที่เหลือในตรงนี้เราจะสร้างระบบการบริหารจัดการเรื่องแจ้งเตือนร่วมกับทางเทศบาลให้เกิดเป็นภาพในระยะเวลาforecast ได้ล่วงหน้าได้ถ้าเกิด forecast ล่วงหน้าได้ชัดเจนเนี่ยจะส่งผลให้ไม่เกิดผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับแต่ในส่วนที่กังวลนะครับนี่เขื่อนนี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้ครับแต่โครงการแต่ตอนนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะปรับคือเก็บน้ำคลองแก้วและคลองหวักซึ่งเราจะตัดลำน้ำในส่วนของหวักซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นผลกระทบที่เข้าผ่านเมืองนี้กันใช่ครับสร้างเลยเก็บกักน้ำเพื่อจะอันนี้คืออันนี้อยู่ในร่างปี70อยู่แล้วครับอันนี้คือเราได้เงินอยู่แล้วในส่วนนี้ครับอันนี้คือมีอันนี้เป็นศึกษาสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับก็ยังเรื่องก่อสร้างอยู่ในแผนแต่ยังไงก็เป้าหมายเดือน71มีความเป็นไปได้เพราะประชาชนเขามีความพร้อมครับแต่ยังไงใช่ยังฝั่งขวาตรงนี้ที่มีผลกระทบกับตัวเมืองที่เราตกจากคอหงตกกับคลองหวักซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่ลงแล้วมันสั้นมากที่เข้าเมืองเลยนะครับตรงนี้เราจะเนื่องจากยังไงเสียถึงมีคลองระบายที่ดึงจากระบบออกไปจากตัวเมืองแล้วร.3ร.4ร.5นะครับเราคงหาทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถการนำมวลน้ำออกโดยตรงเข้าทะเลสาบในส่วนของฝั่งขวาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับตรงนี้ที่จะต้องดำเนินการศึกษาแล้วก็รีบสร้างในส่วนของคลองหวักซึ่งเป็นคลองที่มีปัจจัยส่วนหนึ่งที่เข้าตัวเมืองเช่นกันครับนี่คือแนวทางที่จะดำเนินการในระยะต่อไปยืนยันกับนายก2ประเด็นครับเรื่องแรกก็คือความพร้อมในเรื่องโครงสร้างที่จะรองรับน้ำหลากในปี2569นี้กรมชลประทานสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายและยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องด้วยครับ
1: I'm going to go to the hospital.

0: ียงเลย
1: กับ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วละจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยละ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิโหต่อแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลมาอย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาล
2: อ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิล
1: ศิลนามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ

0: เขาเปล่า
1: ดูดมันนี่อาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: นี่ในหลวงกำลังทำอะไรเหรอคะ
1: กำลังพระราชทานรัฐธรรมนูญซึ่งหมายถึงการมอบอำนาจให้กับประชาชนยังไงล่ะ
2: หัวลำโพงนี่ทำไมถึงมาที่นี่ล่ะ
3: พี่จะกลับไปเลือกตั้งที่บ้านน่ะ
0: ตอนนี้กำลังจะมีเลือกตั้งเหรอคะ
3: ใช่เลือกตั้งครั้งแรกในประวัติศาสตร์สยามเลยนะ

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาประวัติศาสตร์กับคุณครูถิติรัตน์ติฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะและวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ในอดีตเอเราเคยเรียนไปหรือยังคะ
1: เคย
0: ของใช้ในปัจจุบันเราเคยเรียนไปหรือยังคะเรียนไปแล้วแสดงว่าเด็กๆก็รู้จักแล้วใช่ไหมคะว่าของใช้ในอดีตมีอะไรบ้างของใช้ในปัจจุบันมีอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยนะเก่งมากๆเลยค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับของใช้สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรามีของใช้อะไรบ้างที่เป็นของใช้ในอดีตหรือเป็นของใช้ในสมัยก่อนและในปัจจุบันมีของใช้อะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและปัจจุบันได้นั่นเองค่ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีของใช้ในอดีตมาให้นักเรียนได้ดูด้วยไม่รู้ว่านักเรียนจะรู้จักหรือเปล่านะคะพร้อมดูหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้คุณครูมีของใช้ในอดีตหรือของใช้ในสมัยก่อนมาให้นักเรียนได้ดูค่ะชิ้นแรกค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมคะคืออะไรคะ
1: เตาร
0: ีดนักเรียนยังใช้อยู่หรือเปล่าคะที่บ้านของนักเรียนมีไหม
1: ไม่มี
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะที่บ้านของนักเรียนยังมีเตารีดแบบนี้ใช้อยู่หรือเปล่าเอ่ย
1: ไม่มี
0: แล้วใช่ไหมคะนี่คือเตารีดในสมัยก่อนนะคะที่คนในสมัยก่อนเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเราจะใช้ในการรีดผ้าเอ๊ะใช้อย่างไรนะคะตรงนี้สามารถเปิดได้ค่ะเปิดได้แล้วทำยังไงแล้วก็นำถ่านร้อนๆใส่ลงไปในช่องนี้เห็นไหมคะแล้วก็ปิดฝานะคะเวลาใส่ถ่านจะไม่จับตรงนี้นะจะร้อนมากเลยแล้วก็ปิดให้เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ไปรีดผ้าซึ่งมีน้ำหนักมากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ตั้งๆนะคะมาลองจับและสัมผัสดูว่าหนักหรือเปล่าต่างๆลองยกสิคะโอ้ยกกล้ามขึ้นเลยหนักไหมคะหนักมากเลยค่ะน้าว่าอยากลองจับดูไหมคะเชิญค่ะ

0: ไหมคะหนักไหม
1: หน
0: ัก
1: อย
0: ู่หนักนะคะมีน้ำหนักมากเลยในปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเตารีดแบบนี้เป็นเตารีดโบราณเป็นเตารีดสมัยก่อนนะคะเป็นเตารีดสมัยอดีตที่ผ่านมาหลายปีแล้วนะคะในรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจะใช้ในการรีดผ้าค่ะชิ้นต่อไปเคยเห็นไหมคะ
1: เ
0: คยเห็นไหมคะเขาเรียกว่าตะเกียงโบราณค่ะเป็นตะเกียงน้ำมันนะคะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็จะจุดไฟจะมีไส้อยู่ตรงนี้สมัยก่อนจะใช้ตะเกียงเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนค่ะปัจจุบันไม่ใช้แล้วใช้เป็นอะไรคะ
1: หลอดไฟ
0: หลอด LED เพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนที่บ้านของนักเรียนยังมีตะเกียงแบบนี้อยู่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใครยังใช้อยู่บ้างไม่ใช้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังใช้ตะเกียงแบบนี้อยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วนะคะไม่มีใครใช้แล้วนะคะนี่ก็คือสิ่งของที่ใช้ในสมัยอดีตหรือสมัยก่อนนั่นเองค่ะปัจจุบันไม่มีแล้วจะเป็นของที่หายากแล้วนะคะจะเป็นของเก่าเก็บแล้วเอาเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีเรื่องเล่ามาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะเป็นเรื่องเล่าจากคุณปู่ค่ะเอ๊ะคุณปู่จะเล่าอะไรให้เด็กๆฟังบ้างอยากรู้หรือยัง
1: อย
0: ากรู้แล้วใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอยากรู้หรือยังว่าคุณปู่นั้นจะเล่าเรื่องอะไรให้เด็กๆได้ฟังถ้าอยากรู้แล้วเราต้องทำยังไงต้องทำยังไงคะฟังแล้วก็เงียบด้วยนะคะเรื่องเล่าจากคุณปู่นะคะคุณปู่เล่าว่าสมัยก่อนบ้านของคุณปู่จะสร้างด้วยไม้และอยู่ติดกับริมน้ำเอ๊ะทำไมถึงอยู่ติดกับริมน้ำนักเรียนทราบไหม
1: ทราบ
0: ไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยใช่แล้วสมัยก่อนเนี่ยจะสร้างบ้านอยู่ติดกับริมน้ำเพราะว่าต้องใช้น้ำในการทำการเกษตรอุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นอะไรอีกคะเป็นอะไรเอ่ยที่จับปลาอ๋อเอาไว้เลี้ยงปลาในกระชังได้ใช่ไหมคะรวมไปถึงสมัยก่อนเนี่ยยังใช้การเดินทางโดยการถูกต้องค่ะโดยการใช้เรือในการเดินทางนะคะการคมนาคมต่างๆจะใช้เรือในการเดินทางนะคะสำหรับสมัยก่อนแต่ปัจจุบันเป็นอย่างไรคะเป็นบ้านอย่างไรใช่แล้วนะคะปัจจุบันก็คือมีการสร้างบ้านด้วยปูนด้วยอิฐเพราะว่าวัสดุหาง่ายกว่าแล้วก็แข็งแรงมากกว่าใช่ไหมคะปัจจุบันไม่ค่อยตั้งบ้านติดริมน้ำแล้วจะตั้งบ้านติดกับอะไรคะติดกับถนนนะคะเพื่อจะได้ประกอบอาชีพค้าขายได้สะดวกค่ะคุณปู่ยังเล่าอีกว่าในสมัยของคุณปู่นั้นการแต่งกายทั้งหญิงและชายจะแต่งกายแบบมิดชิดสวมกางเกงขายาวเรียบร้อยไม่โป๊ส่วนปัจจุบันการแต่งกายก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยตามรสนิยมนะคะการแต่งกายก็เปลี่ยนไปไหมคะจากสมัยอดีตกับปัจจุบัน
1: เปล
0: ี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนไปนะคะนักเรียนชอบแบบไหนชอบแบบสมัยอดีตหรือชอบแบบปัจจุ
1: บ
0: ัน ทำไมถึงชอบแบบปัจจุบันคะ
1: แต่
0: งตามยุคสมัยใช่ไหมคะแต่คุณครูว่าสมัยอดีตก็แต่งตัวน่ารักอยู่นะคะแต่งตัวเรียบร้อยแต่งกายเรียบร้อยนะคะคุณปู่ยังเล่าอีกว่าในสมัยอดีตของคุณปู่นั้นการใช้ยานพาหนะยังไม่ได้มีรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มากนักนะคะแต่ใช้เป็นรถรับจ้างเขาเรียกว่าเคยเห็นไหมคะรถจักรยาน3ล้อนะคะหรือรถ3ล้อนั่นเองค่ะส่วนปัจจุบันมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เพิ่มมากขึ้นค่ะการรับประทานอาหารในสมัยอดีตของคุณปู่ก็จะปลูกผักเอาไว้รับประทานเองเป็นผักสวนครัวเป็นพืชผักสวนครัวไม่ต้องฉีดยา

0: าแมลงเพื่อเอาไว้รับประทานเองปลาก็จับในน้ำได้เลยนักเรียนเคยได้ยินคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวไหมคะเคยได้ยินใช่ไหมคะส่วนปัจจุบันเป็นอย่างไร
1: หิว
0: ใช่แล้วเวลาหิวเราก็สั่งได้ใช่ไหมคะไม่ต้องทำเองวันนี้ไม่อยากทำเลยเราก็เดินไปซื้ออาหารจากร้านอาหารก็ได้หรือสั่งอาหารมาส่งที่บ้านก็ได้นี่คือสมัยปัจจุบันค่ะสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเหมือนกับที่คุณปู่ได้เล่าให้นักเรียนฟังไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้การเดินทางอาหารต่างๆนะคะส่วนสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการประดิษฐ์เพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันนักเรียนคิดว่ามีความแตกต่างกันไหมคะ
1: แตกต่าง
0: กันอย่างไรเอ่ย
1: บ้านไม่เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน อะไรนะคะ
1: บ
0: ้านไม่เหมือนกันเกิดความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะจากสมัยก่อนหรือสมัยอดีตเนี่ยรุ่นนั้นก็จะเป็นการปลูกหรือสร้างบ้านแบบไม้เป็นเรือนไทยนะคะยกพื้นสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเป็นการสร้างบ้านแบบไหนสร้างบ้านด้วยอิฐสร้างบ้านด้วยปูนซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานกว่าและวัสดุก็สามารถหาได้ง่ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: เปล
0: ี่ยนแปลงในสมัยอดีตแต่งกายอย่างไร
1: ปิดมิดช
0: ิ
1: ด
0: แต่งกายปิดมิดชิดและปัจจุบันล่ะคะ
1: ป
0: ิ
1: ดไม่ท
0: ิ้งเป็นไงคะแต่งกายตามยุคสมัยนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นนี้คือตะกร้านักเรียนเคยเห็นตะกร้าไหมคะ
1: เ
0: คยเห็นตะกร้าไหมคะเคยเห็นตะกร้านะคะนี่คือตะกร้าใส่ของที่ทำจากไม้ไผ่และหวายตะกร้าที่ใช้ในสมัยก่อนนะคะทำจากไม้ไผ่หรือทำจากหวายส่วนปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วค่ะใช้อะไรแทนเขาเรียกว่าถุงอะไร
1: ถ
0: ุงพลาสติกนั่นเองค่ะปัจจุบันจะใช้ถุงพลาสติกในการใส่ของเพราะว่าสะดวกสบายมากกว่าที่เราจะหิ้วตะกร้าไปใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยนักเรียนชอบแบบไหนมากกว่าระหว่างตะกร้าที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติหรือถุงพลาสติ
1: ก
0: ทำไมล่ะคะเพราะว่าใส่ของได้เยอะเพราะว่าซื้อครั้งเดียวแล้วใช้ได้นานใช่ไหมคะทำจากวัสดุจากธรรมชาติด้วยส่วนถุงพลาสติกสะดวกสบายก็จริงไปไหนเราก็ไม่ต้องพกไปแม่ค้าก็ใส่ของมาให้กับเราแต่ว่าถุงพลาสติกนั้นย่อยสลายยากใช้เวลาหลายปีกว่าจะย่อยสลายใช่ไหมคะมีอะไรอีกอะไรเอ่ยนี่คืออะไรเอ่ยใช่แล้วนี่คือเต่าอังโลที่บ้านของนักเรียนมีไหมคะปัจจุบันยังใช้อยู่ใช่ไหมที่บ้านของคุณครูก็ยังใช้เต่าอังโลอยู่นะคะนักเรียนฟังอยู่หรือเปล่าคะฟังใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากมีความรู้จะต้องตั้งใจเรียนค่ะนี่คือเต่าอังโลนะคะปัจจุบันยังใช้อยู่นะคะใช้ในการประกอบอาหารค่ะแต่ปัจจุบันนิยมใช้เตาแก๊สในการประกอบอาหารเพราะว่าสะดวกกว่าเร็วกว่าเราไม่ต้องมานั่งจุดไฟก่อไฟแล้วใช่ไหมเอ่ยเตาแก๊สจะสะดวกกว่านั่นเองต่อไปอะไรคะ
1: ล
0: ู
1: กค
0: ิดเคยเห็นหรือเปล่าเห็นจากที่ไหน
1: ในโรงเร
0: ีย
1: น
0: แล้วนักเรียนปลายทางเลยคะเคยเห็นหรือเปล่าลูกคิดใช้ทาอะไรถูกต้องค่ะลูกคิดเอาไว้สำหรับคิดเลขค่ะปัจจุบันทันสมัยกว่าเดิมทำยังไงคะ
1: เปล
0: ี่
1: ยนใหม่
0: เปลี่ยนใหม่แล้วมีเครื่องคิดเลขสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ

0: มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอีกแต่เคยเห็นไหมคะโทรศัพท์แบบนี้นักเรียนปลายทางเคยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกว่าโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์แบบหมุนเวลาจะกดเลขแล้วก็หมุนไปตามตัวเลขนะคะปัจจุบันยังมีอยู่ไหม
1: มี
0: อยู่ไหมคะไม่มีแล้วปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะเวลาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามกาลเวลาก็จะเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์แบบไหนคะโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหรือที่เราเรียกว่าโทรศัพท์มือถือก็จะทันสมัยขึ้นไปอีกสามารถหาข้อมูลก็ได้นะคะเอาไว้ติดต่อสื่อสารก็ได้เอาไว้เล่นเกมก็ได้เอาไว้ดูการ์ตูนก็ได้นะคะทันสมัยมากขึ้นค่ะมีอะไรอีกเขาเรียกว่าอะไรถูกต้องเขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์ดีดเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมไม่เคยแล้วนักเรียนปลายทางเคยเห็นไหมคะอาจจะมีบางคนบอกว่าเคยเห็นค่ะไม่เคยเห็นค่ะเครื่องพิมพ์ดีดนะคะมีเอาไว้สำหรับพิมพ์งานนะคะส่วนคอมพิวเตอร์นักเรียนต้องเคยเห็นอยู่แล้วเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้พิมพ์งานได้เหมือนกันแล้วก็เอาไว้ทำอะไรอีกหาข้อมูลหาความรู้เอาไว้ทำอะไรอีกคะเล่นเกมได้ด้วยเอาไว้ทำอะไรอีกดูการ์ตูนดูหนังละครฟังเพลงได้ด้วยนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับเครื่องพิมพ์ดีดเครื่องพิมพ์ดีดเนี่ยเอาไว้ค้นหาข้อมูลไม่ได้เอาไว้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้นะคะมีอะไรอีกมีเตาอังโลมีกาน้ำร้อนนะคะกาต้มน้ำร้อนนักเรียนเคยเห็นกาต้มน้ำร้อนไหมคะ
1: เคย
0: เห็นใช่ไหมคะปัจจุบันจะไม่ค่อยมีแล้วจะไม่ค่อยพบแล้วนะคะมีแต่ว่าคนจะไม่ค่อยใช้แล้วจะใช้เป็นกาต้มน้ำร้อนแบบไหนเสียบไฟนะคะต่อไปอะไรเครื่องปรับอากาศในสมัยก่อนมีไหมคะ
1: ไม่มี
0: อันนี้อะไรเอ่ยโทรทัศน์สมัยก่อนมีไหมคะโทรทัศน์มีสมัยก่อนก็มีโทรทัศน์นะคะแต่ไม่ใช่เป็นจอแบนแบบนี้จะเป็นโทรทัศน์แบบขาวดำนะคะเป็นโทรทัศน์ที่ไม่มีสีนั่นเองนะมาดูค่ะสิ่งของเครื่องใช้สมัยปัจจุบันกับสมัยอดีตนะคะในสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายดำเนินชีวิตอยู่กับธรรมชาติค่ะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากนักแต่รู้จักแก้ปัญหาโดยนำสิ่งของตามธรรมชาตินะคะรอบๆตัวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดีค่ะอย่างเช่นปั้นหม้อด้วยดินแล้วก็เผาใช้สำหรับหุงข้าวทำกับข้าวที่นักเรียนเห็นนี้เขาเรียกว่าหม้อปั้นดินเผานะคะซึ่งทำมาจากอะไรคะใช้แล้วทำมาจากดินนะคะปั้นให้เป็นรูปร่างแล้วก็นำมาเผาเพื่อใช้ในการหุงข้าวทำอาหารทำกับข้าวนะคะปัจจุบันยังมีอยู่ไหม
1: ม
0: ีไหมคะไหนที่บ้านใครยังใช้หม้อปั้นดินเผาในการทำอาหารอยู่มีไหมคะยังมีอยู่ล่ะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังมีหม้อปั้นดินเผาไว้ใช้สำหรับทำอาหารอยู่ไหมคะอย่าไม่มีแล้วนะคะกระเป๋าสารตะกร้าสารกระจาดสารทั้งหมดนี้ทำมาจากไม้ไผ่หรือทำมาจากหวายซึ่งใช้วัสดุจากธรรมชาติและก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในสมัยนั้นค่ะมาดูค่ะวิวัฒนาการสิ่งของจากอดีตสู่ปัจจุบันมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยที่คุณครูจะให้นักเรียนดูก็คือเตาทำอาหารลองคิดซิว่าเตาทำอาหารนะมีแบบไหนบ้างมีเตาแบบไหนบ้างใช้สำหรับทำอาหาร าเรียกว่าเตาอะไรคะ
1: เตา
0: เตาฟืนเขาเรียกว่าเตาฟืนนั่นคือแบบแรกนะคะเวลาผ่านไปเปลี่ยนมาเป็นเตาแก๊สและเปลี่ยนมาเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะนี่คือวิวัฒนาการจากเตาฟืนเตาแก๊สและเตาแม่เหล็กไฟฟ้าบ้านของนักเรียนมีเตาแบบไหนบ้านของนักเรียนมีเตาแบบไหนคะมีแบบที่3แล้วใช่ไหมปรบมือ1ครั้งค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเวลาคุณครูสอนนักเรียนต้องทำยังไงคะต้องฟังไหนใครไม่ฟังไม่มีใช่ไหมคะฟังนะคะเตาทำอาหารนะคะเราเริ่มจากเตาฟืนนะคะจะมีฟืนก็คือไม้นั่นเองนะคะที่ใช้เป็นฟืนในการจุดไฟเวลาผ่านไปก็จะเปลี่ยนเป็นเตาแก๊สที่มีไฟขึ้นมาจากหัวเตาแก๊สนะคะต่อไปก็จะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะที่ไฟจะอยู่ด้านล่างและนะคะไม่ได้มีไฟขึ้นมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะโทรศัพท์โทรศัพท์จะมีแบบไหนบ้างเลือกจากแบบแรกเลยนักเรียนเคยใช้ไหมคะเคยใช้ไหมคะสมัยยุค 1G เลยเคยใช้ไหมเคยเห็นหรือเปล่าไม่เคยเห็นเพราะว่าเป็นโทรศัพท์สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าเลยแบบที่2แบบกดยุคแบบ 2G แบบกดเคยใช้ไหมแล้วแบบที่3ก็ทันสมัยขึ้นมานะคะเป็นยุค 4G 5G แบบสัมผัสหน้าจอได้นะคะต่อไปเป็นโทรทัศน์รู้จักโทรทัศน์ไหมคะโทรทัศน์มีแบบไหนกันบ้างตั้งแต่โทรทัศน์รุ่นขาวดำเลยค่ะไม่มีสีเลยเป็นขาวดำเป็นจอขาวดำเลยต่อมาเป็นโทรทัศน์แบบ
1: มีสี
0: นะคะเครื่องก็จะหนักนะคะเป็นเครื่องใหญ่ๆเลยปัจจุบันเป็นยังไงเป็นโทรทัศน์แบบดิจิตอลแล้วใช่ไหมคะสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้บ้านของนักเรียนมีโทรทัศน์แบบไหนมีเป็นแบบที่3แล้วไหนใครยังมีโทรทัศน์แบบขาวดำอยู่ไหมคะไม่มีแล้วแบบที่2ยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วนะคะปัจจุบันใช้โทรทัศน์แบบดิจิตอลแล้วนะคะหม้อหุงข้าวลองคิดซิว่าหม้อหุงข้าวจะมีแบบไหนกันบ้างคิดว่ามีแบบไหนกันบ้างดูภาพแรกถูกต้องแบบแรกเลยแบบหม้อดินหรือหม้อดินเผานะคะแบบที่สองเป็นหม้อสแตนเลสแบบที่3ปัจจุบันเลยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่บ้านของนักเรียนยังใช้หม้อแบบไหนอยู่แบบที่3เป็นหม้อหุงข้าวแบบไฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะเสียบปลั๊กก็สามารถใช้ได้เลยใช่ไหมนะคะต่อไปกล้องถ่ายรูปรู้จักกล้องถ่ายรูปไหมกล้องถ่ายรูปมีแบบไหนกันบ้างลองคิดสิคะไปดูแบบแรกกล้องแบบกล้องโบราณเลยปัจจุบันยังใช้อยู่ไหม
1: ไม
0: ่ใช้แล้วนะคะกล้องฟิล์มจะมีม้วนฟิล์มอยู่ข้างในเคยใช้ไหม
1: เ
0: คยเห็นไหมคะปัจจุบันใช้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ้ไม่ใช้แล้วนะคะแบบที่3กล้องดิจิตอลนี่คือแบบที่3เคยใช้ไหมคะเคยเห็นไหมคะเคยเห็นใช่ไหมคะต่อไปหลอดไฟรู้จักหลอดไฟไหมเอ่ยหลอดไฟมีกี่แบบไปดูแบบแรกเลยก็คือเทียนไขปัจจุบันยังมีไหมคะ
1: ม
0: ีใช้สำหรับทำอะไร
1: ตอนไฟด
0: ับมีไว้สำหรับทำอะไรอีกไหว้พระนะคะเราจะใช้จุดตอนที่ไฟดับ หรือตอนไหว้พระนะคะแต่เราไม่ใช้ในปัจจุบันแล้วเพราะว่าเรามีอะไรมีไฟฟ้านะคะแบบที่2คือหลอดไฟและแบบที่3คือหลอดไฟ LED นะคะถ้าจะให้แสงสว่างในยามค่ำคืนสำหรับปัจจุบันเราจะใช้หลอดไฟแบบ LED เพราะว่าประหยัดไฟไม่มีใครมาจุดเทียนไขในยามค่ำคืนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเทียนไขนั้นจะใช้ในตอนที่เราไหว้พระหรือตอนไฟดับค่ะต่อไปเตารีดเตารีดนักเรียนลองคิดสิว่ามีกี่แบบมีกี่แบบมี2แบบใช่ไหมคะแบบแรกคือเตารีดในอดีตเหมือนกับเตารีดคุณครูให้เด็กๆได้ดูเมื่อสักครู่นี้คือเตารีดในอดีตหรือเตารีดในสมัยก่อนค่ะแต่ปัจจุบันเราจะใช้เตารีดแบบไหนใช่เราจะใช้เตารีดแบบไฟฟ้าแล้วนะคะพัดลมรู้จักพัดลมไหมพัดลมสมัยก่อนใช้อะไรใช้อะไรใช้พัดนะคะต่อมาเป็นอะไรเป็นพัดลมและเป็นพัดลมไอน้ำนี่คือวิวัฒนาการของพัดลมตั้งแต่พัดลมและพัดไอน้ำค่ะต่อไปเป็นอะไรรถยนต์รถยนต์มีแบบไหนกันบ้างแบบที่หนึ่งเลยรถยนต์รุ่นแรกเคยนั่งไหมคะ
1: ไม่เคย
0: เคยนั่งไหมคะ
1: ไม่เคย
0: ไหนใครเคยนั่งรถยนต์รุ่นแรกบ้างเอามือลงต่อไปเป็นรถยนต์แบบคลาสสิกนะคะและปัจจุบันนี่คือรถยนต์ในสมัยปัจจุบันเอามือลงบ้านของนักเรียนมีรถยนต์รุ่นไหนบ้างคะยังใช้รถยนต์รุ่นไหนบ้างเป็นแบบที่สามใช่ไหมคะเป็นรถยนต์ในสมัยปัจจุบันแล้วรถยนต์รุ่นแรกไม่มีแล้วหายากแล้วรุ่นที่สองก็จะมีราคาแพงขึ้นไปใช่ไหมเอ่ยนี่คือวิวัฒนาการรถยนต์นั่นเองต่อไปเป็นกิจกรรมหนูทำได้นักเรียนก็ได้เห็นแล้วว่าสิ่งของในอดีตสิ่งของปัจจุบันมีหน้าตาเป็นอย่างไรและวิธีการใช้งานเป็นอย่างไรนะคะกิจกรรมหนูทำได้ให้นักเรียนบอกว่าสิ่งของไหนซื้อสิ่งของชิ้นใดนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ชิ้นใดเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้ภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรภาพที่หนึ่งเป็นภาพอะไรคะเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะนักเรียนคิดว่ากล้องถ่ายรูปแบบนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันใครตอบอดีตยกมือมีคนตอบอดีต2คนเอามือลงใครคิดว่ากล้องถ่ายรูปนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันยกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่ากล้องถ่ายรูปนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันคะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนตอบว่าปัจจุบันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะต่อไปสิ่งของเครื่องใช้ที่สองคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าเตารีดนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบัน
1: อดีต
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตถูกต้องค่ะต่อไปชิ้นที่3เคยเห็นหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไร ถูกต้องค่ะเขาเรียกว่า

ายขูดมะพร้าวบ้านใครยังมีอยู่ไหมคะยังมีอยู่ใช่ไหมคะบ้านคุณครูก็ยังมีอยู่นะคะเอามือลงเอาไว้สำหรับขูดมะพร้าวนั่นเองนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันในอดีตถูกต้องค่ะต่อไปอะไรเอ่ยหม้อหุงข้าวไฟฟ้านักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะต่อไปโทรทัศน์โทรทัศน์แบบนี้เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันนักเรียนปลายทางก็ช่วยตอบด้วยนะคะอดีตหรือปัจจุบันอดีตถูกต้องโทรทัศน์แบบดิจิตอลเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันตอบถูกต้องนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะอะไรเอ่ยเตาปืนใช่ไหมคะแล้วยังคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบว่าอดีตถูกต้องค่ะโทรศัพท์แบบหมุนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันอดีตถูกต้องต่อไปรถยนต์อดีตหรือปัจจุบันปัจจุบันถูกต้องค่ะต่อไปเป็นหลอดไฟอดีตหรือปัจจุบันอะไรเอ่ยปัจจุบันนะคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรคะให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าสิ่งของชิ้นไหนเป็นสิ่งของในอดีตสิ่งของชิ้นไหนเป็นสิ่งของในปัจจุบันใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนก็รู้หมดแล้วว่าสิ่งของชิ้นไหนที่มีไว้สำหรับใช้ในอดีตสิ่งของชิ้นไหนที่เราสามารถใช้ในปัจจุบันค่ะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานเรามาดูคำชี้แจงสำหรับนักเรียนกันก่อนเลยค่ะ 1. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 6 เรื่องจำแนกสิ่งของและเครื่องใช้โดยให้นักเรียนร่วมกันจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันลงในตารางให้ถูกต้องคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลย

แล้วเปิดไปหน้าที่73ค่ะนักเรียนต้นทางนะคะเปิดไปหน้าที่73ค่ะเจอไม่เอ่ยใครยังไม่เจอยกมือนะคะ

0: ันหน้ามาหาคุณครูนะคะฟังว่าคุณครูให้ทำอะไรคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันลงในตารางให้ถูกต้องค่ะโดยคุณครูจะมีสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหมด15ข้อด้วยกันนะคะดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันดีไหมคะดีไหมคะถ้าดีตอนนี้นักเรียนฟังคุณครูค่ะนักเรียนไปทางก็สามารถทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วมาดูสิ่งของเครื่องใช้ชิ้นแรกค่ะดูนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งอ่านว่าอะไรคะหมายเลขหนึ่งอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าอะไรคะตะเกียงเจ้าพายุเคยได้ยินไหมคะ
1: ไม่เคย
0: ถ้านักเรียนไม่เคยได้ยินแสดงว่าจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบัน
1: ใน
0: อดีตใช่ไหมคะเรามาดูตารางด้านล่างคุณครูมีกรอบตารางให้ตารางแรกคือสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตตารางที่2คือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันโดยให้นักเรียนจำแนกสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตกับปัจจุบันลงในตารางให้ถูกต้องหมายเลข1คือตะเกียงเจ้าพายุนักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนะคะให้นักเรียนนำหมายเลขหนึ่งมาใส่ในช่องตารางอดีตนะคะใส่ลงไปเลยหมายเลขหนึ่งใส่ในช่องสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนักเรียนไปทางนะคะทำไปพร้อมกับคุณครูได้เลยใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ตามคุณครูได้เลยเรียบร้อยหรือยังต่อไปหมายเลข2เกวียนเคยได้ยินคำว่าเกวียนไหมคะเกวียนคือยานพาหนะในสมัยอดีตใครเคยเห็นบ้างใครเคยเห็นบ้างจะมีวัวลากเกวียนไปใช้ในการเดินทางนักเรียนคิดว่าควรจะไปใส่ในช่องไหนคะอดีตหรือปัจจุบันเกวียนใส่ในช่องสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนักเรียนก็นำหมายเลข2ไปใส่ได้เลยให้นักเรียนช่วยคุณครูตอบด้วยนะคะเรียบร้อยหรือยังต่อไปหมายเลข3เตารีดไฟฟ้าเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินเตารีดไฟฟ้าไหมคะเคยแสดงว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยอดีตหรือปัจจุบันเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยปัจจุบันให้นำหมายเลข3มาใส่ในช่องสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะใส่ลงไปได้เลยเรียบร้อยไหมคะต่อไปหมายเลข4รถยนต์รถยนต์กลุ่มที่3คะกลุ่มที่3คิดว่ารถยนต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าปัจจุบันเพราะฉะนั้นนำหมายเลข4ไปใส่ในช่องไหนช่องไหนปัจจุบันค่ะเรียบร้อยหรือยังต่อไปหมายเลข5หม้อหุงข้าวไฟฟ้ากลุ่มที่4คิดว่าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าปัจจุบันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะ

เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปหมายเลข6เตารีดถ่านเตารีดถ่านกลุ่มที่1คิดว่าเตารีดถ่านเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตถูกต้องหรือเปล่าถูกต้อง

0: เรียบร้อยหรือยังคะต่อไปหมายเลข7หม้อดินเผาหม้อดินเผากลุ่มที่2คิดว่าหม้อดินเผาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะแล้วก็นำหมายเลข7มาใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะต่อไปหมายเลข8ไฟฉายไฟฉายรู้จักไฟฉายไหมคะรู้จักไหมไฟฉายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะตอบว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องค่ะไฟฉายนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะนำไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันได้เลยเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปหมายเลข9จดหมายจดหมายเด็กๆรู้จักจดหมายไหมคะหน้าตาเป็นยังไงคะจดหมาย
1: เอาไว้เป็นแผ่น
0: เป็นแผ่นกระดาษเอาไว้สำหรับเขียนจดหมายหาเพื่อนเขียนจดหมายหาญาติพี่น้องของเราใช่ไหมคะแล้วก็นำไปหย่อนในตู้ไปรษณีย์นักเรียนคิดว่าจดหมายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะ
1: อด
0: ีตหรือปัจจุบันตอบว่าอดีตค่ะปัจจุบันเราไม่เขียนจดหมายกันแล้วแต่เราทำไมคะโทรหากันได้วิดีโอคอลหากันได้ค่ะเขียนหมายเลข9ลงไปเลยค่ะในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตค่ะต่อไปหมายเลข10โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันคะกลุ่มที่5ช่วยตอบหน่อยโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันตอบว่าปัจจุบันถูกต้องไหมถูกต้องค่ะใส่หมายเลข10ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันได้เลยค่ะเรียบร้อยไหมคะนักเรียนไปทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปหมายเลข11โทรสารเอ๊เคยได้ยินไหมคะโทรสารเคยได้ยินไหมคะไม่เคยได้ยินแสดงว่าจะต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือปัจจุบันตอบว่าอดีตค่ะถูกต้องหมายเลข11นะคะนำไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตได้เลยต่อไปหมายเลข11ค่ะโทรเลขเคยได้ยินไหมคะโทรเลขเคยได้ยินไหมเอ่ยไม่เคยได้ยินแสดงว่าต้องเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหรือเป็นสิ่งของใช้ในปัจจุบันในอดีตถูกต้องไหมก็ใส่หมายเลข12ลงไปเลยนะคะในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเรียบร้อยหรือยังคะต่อไปหมายเลข13ค่ะอีเมลอีเมล

0: เคยได้ยินไหมคะอีเมลนักเรียนคิดว่าอยู่ในอดีตหรือในปัจจุบันอยู่ไหนในปัจจุบันค่ะนำหมายเลข13ไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันได้เลยเรียบร้อยไหมคะตอนนี้เราเหลือ2หมายเลขคือหมายเลข14และหมายเลข15นะคะหมายเลข14ตู้โทรศัพท์ตู้โทรศัพท์นักเรียนยังเคยพบเห็นตู้โทรศัพท์อยู่ไหมคะเห็นไหม
1: ไม่
0: อาจจะเคยเห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะตู้โทรศัพท์ปัจจุบันไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตค่ะนำหมายเลข14ไปใส่ในตารางสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตได้เลยและหมายเลขสุดท้ายโทรศัพท์บ้านโทรศัพท์บ้านบ้านใครยังมีโทรศัพท์อยู่มีไหมคะเป็นโทรศัพท์ที่เอาไว้สำหรับใช้ที่บ้านมีไหมยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์บ้านเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะเรายังใช้โทรศัพท์บ้านกันอยู่นะคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะนักเรียนไปทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะทบทวนอีกครั้งค่ะตะเกียงเจ้าพายุเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเกวียนเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตเตารีดไฟฟ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันรถยนต์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันเตารีดถ่านเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตหม้อดินเผาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตไฟฉายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันจดหมายเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันโทรสารเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตโทรเลขเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตอีเมลเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันตู้โทรศัพท์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตและโทรศัพท์บ้านเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันค่ะตอนนี้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเก็บใบงานเลยค่ะนับ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งให้เรียบร้อยนะคะเราจะไปสรุปบทเรียนกันในวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรของใช้สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเรานะคะสภาพแวดล้อมสิ่งของเครื่องใช้และการดำเนินชีวิตสมัยของพ่อแม่ปู่ย่าตายายกับสมัยของเรามีความแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงไปมากซึ่งเป็นไปตามกาลเวลาสิ่งของเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาตามเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้นสะดวกสบายต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมเมืองและชนบทค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่7เรื่องสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ค่ะสำหรับในวันนี้นักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้นะคะหรือใครอยากมีความรู้เพิ่มเติม

กลับไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับสิ่งของในอดีตและสิ่งของในปัจจุบันมีสิ่งใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่แค่สิ่งของรวมถึงสภาพแวดล้อมในสมัยอดีตการดำเนินชีวิตในสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะไม่มีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางละคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้รายการวิตามินข่าวขออาสาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวไฟไหม้ซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับไฟไหม้ห้องสมุดวัดพนัญเชิงสันนิษฐานเบื้องต้นว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้อาคารย่านรัชดาสูง25ชั้นพนักงานหนีตายอลหม่านคาดว่ามาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับแล้วคำว่าไฟฟ้าลัดวงจรคืออะไรครับวิตามินข่าวมีคำตอบครับ
1: ผมคือกระแสไฟฟ้าผมสำคัญมากสำหรับทุกคนทุกคนใช้ผมทุกวันเลยครับ
2: ถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าอย่างหนูพัดลมก็เปิดไม่ได้วิทยุก็เปิดไม่ได้ทั้งร้อนทั้งหนาวตายเลยค่ะ
0: วิธีการทำงานก็คือว่าเมื่อเราเสียบปลั๊กครับกดปุ่มหรือเปิดรีโมทกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านสายไฟครับมายังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้เราสามารถใช้งานได้ครับพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆได้เช่นพลังงานลมถ้าเราเปิดพัดลมพลังงานเสียงถ้าเราเปิดวิทยุพลังงานแสงสว่างถ้าหากว่าเราเปิดไฟครับ
1: กระแสไฟฟ้าอย่างผมจะวิ่งไปตามลวดตัวนำสองสายส่วนใหญ่ทำจากทองแดงแล้วผมก็จะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครับ
2: เราจะวิ่งแบบนี้ไปตามวงจรไฟฟ้าก็จะไม่เป็นอันตรายค่ะ
1: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: เพื่อทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ซุปจำลองสายไฟขนาดใหญ่มาให้ดูนะครับภายในสายไฟก็จะมีฉนวนกั้นลวดทองแดง2เส้นไม่ให้มาเจอกันครับทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีกระแสไฟไหลผ่านสายไฟเส้นนี้ไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการทำงานแบบครบวงจรไฟฟ้าครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ฉนวนตรงนี้เสียหายนะครับลูกทองแดง2เส้นนี้มาเจอกันณจุดที่ชนกันจุดนี้นะครับเราเรียกว่ากระแสไฟฟ้าลัดวงจรครับ
1: โอ้ยลงมาลงมาดิสิจะชนแล้วจะชนแล้ว
0: จุดนี้นะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเป็นจำนวนมากจะมีความร้อนสูงแล้วก็จะทำให้เกิดประกายไฟตามมาในที่สุดครับแล้วทำไมฉนวนซึ่งห่อหุ้มลูกทองแดง2เส้นนี้จึงชำรุดเสียหาย 1. เก่ามากแล้วครับเสื่อมสภาพแล้วครับและ 2. มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดครับ
2: ถ้าเราเห็นมีเต้าหลายเต้าก็ไม่ใช่ว่าจะเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกเต้านะคะ
0: ถูกต้องครับเวลาที่เราจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะครับสังเกตดูที่เต้าเสียบหรือว่าสายไฟเนี่ยเขาจะมีการเขียนตัวเลขกำกับว่าสามารถรับปริมาณไฟได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นเต้าเสียบนี้รับได้เท่าไหร่ครับ
2: รับได้ 1,000 วัตต์ค่ะ
0: 1,000 วัตต์ถูกต้องครับแล้วพัดลมนี่แหละครับคุณแทนครับ
1: พัดลม1ตัวใช้พลังงานไฟฟ้า300วัตต์ดังนั้นถ้า3ตัวก็900วัตต์ใช่มั้ยครับ
0: ถูกต้องครับถ้าเราเสียบไปอีก1ตัวนะครับก็จะกลายเป็น 1,200 วัตต์เกินกำลังที่เต้าเสียบจะรับไหวนะครับตรงนี้นะครับก็จะนำไปสู่การเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับ
1: เราต้องคอยสังเกตแล้วดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็เต้าเสียบของเราหรือปลั๊กพ่วงสามารถรับปริมาณไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่ครับ
2: เพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจะเกิดความร้อนมากครับที่สายไฟจนเกิดเป็นประกายไฟเล็กๆซึ่งถ้าหากว่าบริเวณนั้นนะครับมีวัสดุที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษเสื้อผ้าไม้หรือพลาสติกก็จะทำให้เกิดเพลิงไหม้จากจุดที่1ลามไปที่จุดที่2ลามไปที่จุดที่3อย่างง่ายดายแล้วก็ยากแก่การควบคุมครับ
1: เพียงแค่ประกายไฟนิดเดียวจากไฟฟ้าลัดวงจรก็ทำให้บ้านปูนทั้งหลังไฟไหม้ภายในเวลาเพียงแค่4นาทีครับ
2: เมื่อเกิดไฟไหม้ก็จะมีควันไฟซึ่งทำให้คนเสียชีวิตสูงสุดถึง 80% เชียวนะคะ
0: ควันไฟนะครับมีความร้อนสูงถึง150องศาเซลเซียสความร้อนนี้จะทำลายปอดของเราสูดเข้าไปมากๆเราก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ภายในเวลา
2: 2นาทีค่ะ
0: น้องครับวันนี้เราได้รู้แล้วว่าการใช้ไฟฟ้าเกินขนาดและ ครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายขาดชำรุดนำไปสู่สาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรวิตามินข่าวตอนหน้าเราจะบอกวิธีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจะชวนน้องๆทุกคนมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดหากพวกเราทุกคนติดอยู่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับสวัสดีครับค่ะ
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานอย่างไรไปติดตามกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงที่1นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะครับคุณครูมีคำถามเช่นเคยครับนำเข้าสู่บทเรียนครับคำถามถามว่านักเรียนเคยเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หรือไม
1: ่ไม่เคย
0: ไม่เคยใช่ไหมใครมีใครที่เคยบ้างมีไหมเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะเขียนในคอมพิวเตอร์เลยนะมีไหมลูกมีหลายคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรนะครับแล้วเด็กๆเขียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมอะไรลูกหรือเขียนในเว็บไซต์หรืออย่างไรอ๋อเขียนในเว็บไซต์เด็กๆตอบออกมาว่าเขียนในเว็บไซต์นะครับมาดูแนวคำตอบของครูครับบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยนะครับแนวคำตอบของครูแน่นอนครับเคยกับไม่เคยนะครับในห้องนี้ส่วนใหญ่จะไม่เคยเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับและอีกหนึ่งคำตอบก็คือเคยเขียนในโปรแกรมอินเทอร์เน็ตนะครับใครเคยเขียนโปรแกรมใครเคยเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างยกมือให้คุณครูดูนิดนึงมีหลายคนนะครับเอามือลงครับเอาละครับวันนี้เด็กๆจะได้มาฝึกเรื่องของการเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์นะครับคุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ทำการเขียนโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์อย่างไรก่อนอื่นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรากันก่อนนะครับหลังจากที่คุณครูใช้คำถามนำเข้าสู่บทเรียนเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่หน่วยที่4เช่นเคยครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับวันนี้ครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก็คือเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้นะครับส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับยาวนิดหนึ่งนะเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดและช่วยเหลือเพื่อนในทีมเมื่อพบปัญหาแน่นอนครับวันนี้ทำงานเป็นกลุ่มครับพร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงในการทำกิจกรรมได้วันนี้เป็นงานกลุ่มเช่นเคยนะครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่คุณครูจะให้เด็กๆนั้นได้ฝึกเขียนโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ครับฝึกเขียนโปรแกรมจากเว็บไซต์ code.org ใครเคยได้ยินคำนี้บ้างครับเว็บไซต์ code.org เคยไหมมีไหมครับมีใครเคยไหมนะครับบางคนก็อาจจะเคยได้ยินบางคนก็อาจจะบอกว่าคุ้นๆใช่ไหมครับคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยมาร่วมสนุกนะครับทำการเล่นเกมบทที่4ครับเรื่องของการจัดลำดับนะเรื่องของการจัดลำดับเอาล่ะครับคุณครูจะใช้เวลาในการเตรียมตัวสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนครับเอาล่ะครับตอนนี้คุณครูก็เตรียมเกมนะครับจากเว็บไซต์ code.org เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นเกมที่เด็กๆเห็นอยู่ที่หน้าจอนี้เลยนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7เกมนะครับเป็นเกมบทที่4เรื่องการจัดลำดับด้วย Scratch นั่นเองนะครับคุณครูจะมาทำการสาธิตให้เด็กๆได้ดูก่อนนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็ฝากให้คุณครูที่ควบคุมดูแลควบคุมดูแลอยู่เนี่ยได้ทำการเปิดเกมนี้เพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้ร่วมกันเล่นสนุกด้วยนะครับเอาละครับมี7เกมนะครับเรามีอยู่5กลุ่มเนาะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาร่วมเล่นเกมกับคุณครูนิดนึงนะครับก่อนอื่นคุณครูจะมาทำการสาธิตก่อนนะครับเขาบอกว่าพากระรอกเห็นไหมครับพากระรอกไปที่ลูกโอ๊กได้ด้วยการต่อบล็อกชี้ไปทางด้านไหนครับชี้ไปทางไหนครับ
1: ทางขวา
0: ทางขวานะครับนำบล็อกลูกศรชี้ไปทางขวาหรือลูกศรไปทางขวาเนี่ยไปต่อกับท้ายบล็อกที่เขียนว่าเมื่อเล่นจากนั้นกดที่เริ่มนั่นก็คือกดตรงนี้ครับที่คำว่าเริ่มเด็กๆดูนะเราจะใช้ปากกาตัวนี้นะครับในการไปต่อบล็อกเขาจะมาแบบนี้ครับเราขยับได้เห็นไหม เราก็ต่อไปปุ๊บเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเจ้ากระรอกนี้จะต้องไปเก็บลูกโอ๊กใช่ไหมครับเราจะต้องต่อบล็อกกี่บล็อกครับ1บล็อกไปทางไหนไปทางขวาจากนั้นพอเราต่อเรียบร้อยเราก็กดเริ่มครับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะไปต่อที่เกมที่2เอาละครับซึ่งเกมที่2นี้คุณครูจะให้เด็กๆออกมาเล่นนะครับเอาเด็กๆพร้อมไหมกลุ่มไหนก่อนดีเอากลุ่ม3ก่อนเดี๋ยวคุณครูยังไม่ได้ให้ยกมือเลยลูกเพราะว่าเราออกมาเนี่ยเราก็เล่นได้คนเดียวเนาะเป็นตัวแทนกลุ่มออกมาตกลงกันได้ไหมใครอยากจะออกใครอยากจะออกเนี่ยอยากจะออกมากันทุกคนเลยฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนกอดอกก่อนเฉพาะกลุ่ม3ครับยกมือมาเลยอ่ะต่อบล็อกให้กระรอกนะครับไปเก็บลูกโอ๊กนะครับขึ้นไปต่อข้างบนเลยลากไปลูกหนึ่งแล้วไปขวาจากนั้นกดที่คำว่าเริ่มครับถูกต้องไหมดูซิเอาล่ะครับต่อได้เรียบร้อยปรบมือเก่งมากยากไหมเกมครูไม่ยากเลยนะครับไปต่อที่เกมที่3ครับบอกว่าให้หยิบลูกศรเดินขึ้นนะครับจากกล่องเครื่องมือแล้วต่อเข้าไปที่ด้านล่างของบล็อกอื่นๆถือว่าโค้ดของคุณสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วให้คลิกไปที่เริ่มนะครับให้เด็กๆดูก่อนนะครับเจ้ากระรอกจะต้องไปเก็บลูกโอ๊กเห็นไหมครับเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างเราจะใช้บล็อกอะไรบ้างนะนี่เขาก็บอกมาแล้วว่าให้หยิบอะไรครับให้หยิบลูกศรเดินขึ้นนะครับเอาล่ะกลุ่มไหนดีออกมาร่วมกิจกรรมกลุ่ม3เรียบร้อยไปแล้วกลุ่ม1แล้วกันกลุ่ม1กลุ่ม1เต็มตัวกอดอกจงมือใครใครเพื่อนๆช่วยหน่อยขอเริ่มใหม่กอดอกผู้ที่เร็วที่สุดในกลุ่มหนึ่งยกมือหยุดก่อนใครว่าไอดีใครว่าไอดียกมือเอามือลงแล้วใครว่าปณธรน่าจะเป็นไอดีแล้วมาไอดีว่าเราจะต้องนำบล็อกตรงไหนไปต่อครับเพื่อที่จะให้ขึ้นไปยืนเลยลูกเพื่อที่จะให้เจ้ากระรอกเนี่ยขึ้นไปเก็บลูกอกได้นะครับนี่เราเดินในนี้เขาต่อมาให้แล้วใช่ไหมครับ2คำสั่งเห็นไหมบล็อกคำสั่งเราจะต้องแล้วนี่เราจะต้องนำจากกล่องเครื่องมือไปต่อครับไปต่อที่ยังขาดอยู่ลากไปลูกลากไปเลยตรงไหนไม่ได้ไม่ใช่ลูกต่อเราต้องมาต่อตรงนี้ต่อใหม่ไอดีต่อใหม่เริ่มต่อใหม่เลยก็ได้ลูกเริ่มต่อใหม่เลยเราจะต้องเอาไปต่อตรงเมื่อเล่นลูกเราลากขึ้นไปต่อตรงเมื่อเล่นเลยลูกนี่ไงลากไปต่อตรงนี้นั่นแหละไปขวาแล้วไปไหนอีกครับไปขวาเราไปไหนต่อครับเรียบร้อยไหมเรากดเริ่มเลยกดเริ่มดูซิได้ผลลัพธ์อย่างไรเอาล่ะถูกต้องปรบมือเก่งมากนะครับไม่เป็นไรลูกเกมของครูเนี่ยฝึกให้เด็กๆเข้าใจนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นลำดับนะครับเอาล่ะครับกลุ่ม1เรียบร้อยแล้วกลุ่ม3เรียบร้อยแล้วกลุ่ม4แล้วกันกลุ่ม4เอากลุ่ม4กอดอกยกมือ ครครับไอ้ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมือกอดอกมือกอดอกคนอื่นเพื่อนเพื่อนช่วยกันดูครับใครไวที่สุดยกมือใครมามามาลูกใช่ไหมมาลูกนั่นแหละเธอด้วยแหละเอาละครับมีบล็อกเกินมา1บล็อกอ่ะขึ้นมายืนเลยลูกเด็กๆดูครับมีบล็อกเกินมา1บล็อกที่อยู่ตอนท้ายของโค้ดนี้ลากกลับไปที่กล่องลากกลับไปที่กล่องเด็กๆให้ดูเส้นทางก่อนเส้นทางมาทางไหนแล้วบล็อกไหนที่เกินบล็อกไหนที่เกินลากไปที่กล่องเครื่องมือครับบล็อกไหนที่เกินลากไปกล่องเครื่องมือนั่นแหละครับถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มเลยครับถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มได้เลยถ้ามั่นใจว่าถูกต้องแล้วลองดูกันหนึ่งไปแล้วขวาเรียบร้อยเก่งมากเอาปมมือระวังลูกยอดเยี่ยมครับเอาละเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม5กลุ่ม5อ่ะกลุ่ม5กอดอกก่อนเพื่อนช่วยดูเพื่อนช่วยดูเพื่อนช่วยกันดูครับเอาละยกมือขึ้นมายืนเลยลูกเอาละคำแนะนำบอกว่าคุณบอกได้ไหมว่าบล็อกไหนที่ต่อเข้าไปตอนสุดท้ายของบล็อกอื่นๆเพื่อทำให้โค้ดเสร็จสมบูรณ์ถูกไหมถ้ามั่นใจแล้วก็สามารถที่จะกดเริ่มได้ถ้ามั่นใจสามารถที่จะกดเริ่มได้ดูซิถูกต้องไหมถูกต้องไหมไม่ถูกกดตั้งค่าใหม่ครับให้อีกครั้งหนึ่งให้โอกาสแก้ตัวเด็กๆต้องดูจากบล็อกตรงนี้ก่อนนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็แก้ให้ถูกต้องถูกไหมเรามาขวาแล้วขวากี่ครั้งขวาเข้ามาขวากี่ครั้ง2ครั้งนี่เกินไหมเกินก็ต้องลากกลับไปลากเอาไปเก็บที่กล่องเครื่องมือไปเก็บยังเกินอยู่ไหมนี่เขามีกี่ช่อง2เกินตอนนี้ยังเกินนะไม่เกินแล้วแล้วก็ใช้ลูกศรอะไรครับลงถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มได้เลยครับขวาแล้วก็ตรงเก่งมากปมมือยอดเยี่ยมมากเก่งมากลูกเอาละเกมที่6ครับกลุ่ม2ก็กลุ่ม2วันนี้มีน้อยเนาะ4คนกลุ่ม2ยกมือเดี๋ยวยังพร้อมกันต้องพร้อมกันยกมือใครก่อนเอาล่ะเกมนี้บอกว่าลองแก้ปริศนานี้ด้วยตนเองเด็กๆต้องตอบบล็อกด้วยตนเองเลยลูกตอบบล็อกด้วยตนเองดูดีๆดูกระรอกไปเก็บลูกโอ๊กดูทิศทางให้ดีๆได้ไหมลองดูก่อนไม่เป็นไรถูกไหมยังไม่ถูกกดตั้งค่าใหม่ครับถ้ามั่นใจแล้วกดเริ่มถูกต้องเก่งมากปมมือเยี่ยมมากมี7เกมจบเรียบร้อยนะครับเอาล่ะเด็กเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเกมที่ครูนำมาให้เด็กๆได้เล่นเนี่ยเกมนี้นะครับจากเว็บไซต์ code.org นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้บล็อกคำสั่งต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็ฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับสามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้เลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่สไลด์กันเลยครับเอาละครับเรากลับมาที่ใบงานของเรากันบ้างนะครับหลังจากที่เด็กๆนั้นได้ทำการเล่นเกมสนุกสนานกับเว็บไซต์ code.org เป็นที่เรียบร้อยเป็นใบงานที่1ครับเรื่องหุ่นยนต์ทำตามคำ

0: สร้างนะครับมาดูคำที่แจงบทบาทของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนนะครับนักเรียนแบ่งกลุ่มละ3ถึง4คนครับทำใบงาน1เรื่องหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดครับมาที่คำที่แจงบทบาทของครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ3ถึง4คนทำใบงานที่1เรื่องหุ่นยนต์ทำตามคำสั่งนั่นเองวันนี้เป็นงานกลุ่มนะครับคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้เด็กๆนั้นกลุ่มละ2ชุดเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละเด็กๆคุณครูจะทำการชี้แจงสำหรับใบกิจกรรมกันก่อนนะข้อ1ใช้ดินสอลากเส้นทางลงในรูปที่1เด็กๆเห็นรูปที่1มั้ยนี่รูปที่1ตำแหน่งเริ่มต้นของหุ่นยนต์นะครับใช้ดินสอลากเส้นทางลงในรูปที่1ที่จะให้หุ่นยนต์นั้นเดินไประบายสีครับลงในช่องที่1ถึง4ช่องที่1นี่ครับ1ช่องที่2ช่องที่3ช่องที่4ฉะนั้นเวลาเราขีดเส้นทางเนี่ยเวลาเด็กๆขีดเส้นทางเนี่ยจะต้องขีดเส้นทางตามลำดับโดยให้หุ่นยนต์ไปให้ครบทั้งตัวเลข1ถึง4ตามลำดับเวลาเด็กๆขีดเส้นทางเด็กๆจะจาก1ไป3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้1ต้องไป2 2ต้องไป3 3ต้องไป4แต่ว่าเส้นทางเนี่ยมีหลากหลายเส้นทางนะครับเราจะมาทางนี้ก่อนก็ได้หรือเราจะลงมาแล้วมาทางนี้แล้วขึ้น3แล้วแต่เด็กๆเดี๋ยวช่วยกันนะช่วยกันคิดช่วยทำในใบกิจกรรมนะครับโดยหุ่นยนต์เนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งเริ่มต้นนี่เบอร์อะไรลูกเบอร์1เห็นมั้ยเบอร์1และได้ผลลัพธ์ดังรูปที่2เด็กๆสังเกตมั้ยครับว่าช่องตัวเลข1 2 3 4มีอะไรอยู่ครับมีเลขและมีสีอยู่สีอะไรเนี่ยสีเขียวฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องเดินไปแล้วทาสีลงในช่องด้วยหุ่นยนต์เดินไปแล้วต้องทาสีลงในช่องด้วยนะครับโดยใช้บัตรคำสั่งดังต่อไปนี้ครับเด็กๆดูบัตรคำสั่งก่อนบัตรคำสั่งเนี่ยจะมี A เดินขึ้นบน1ช่องB เดินลงล่าง1ช่อง C เดินไปด้านซ้าย1ช่อง D เดินไปขวา1ช่องและ E ระบายสีลงในช่องที่หุ่นยนต์ยืนอยู่นะครับโดยเด็กๆจะต้องดูตามข้อที่2ครับจากที่เด็กๆดูบัตรคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับในข้อที่2ใช้บัตรคำสั่ง A ถึง E ที่คุณครูได้แนะนำไปเรียบร้อยนะครับสั่งให้หุ่นยนต์เดินไประบายสีในช่องที่1ถึง4ตามเส้นทางที่เขียนไว้ในรูปที่1เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังรูปที่2จากนั้นนำบัตรคำสั่ง A ถึง E มาใส่ในตารางคำตอบข้อแรกเลยเด็กๆต้องขีดเส้นทางก่อนเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับขีดเส้นทางก่อนตามตัวอย่างของคุณครูคุณครูขีดเส้นทางให้ดูเป็นตัวอย่างคุณครูเริ่มจาก1แล้วก็ลงมา2ช่องแล้วไปขวาจากนั้นไปอยู่ที่ช่องที่2คุณครูจะเขียนคำสั่งแบบนี้ครับ e คืออะไรถูกต้อง e คือระบายสีแน่นอนในช่อง1ต้องระบายสีใช่ไหมครับช่องที่1เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก e ถูกต้องนอกจาก e ระบายสีจากนั้นคุณครูลงมาด้านล่างนะครับลงมาด้านล่างใช้บัตรคำสั่งอะไร B คุณครูก็เขียน B ลงไปครับจากนั้นไปไหนต่อลงล่างอีกต่อ B เป็นบัตรคำสั่ง B ต่อเนื่องกันเลยจากนั้นคุณครูไปไหนต่อครับไปทาง
1: ขวา
0: ขวาเห็นไหมคุณครูขีดเส้นให้ดูไปทางขวาโดยใช้บัตรคำสั่งอะไรบัตรคำสั่งดีจากนั้นทำอะไรต่อบัตรคำสั่งดีพอไปถึงเลข2เลข2ต้องมีอะไรลูกต้องมีสีใช้บัตรคำสั่งอะไรนะเก่งมากยอดเยี่ยมมากใช้อีนั่นเองแล้ว หลังจากนั้นเด็ก

ก็ไปขีดเส้นทางต่อได้เลยนะครับอย่าลืมนะเส้นทางเด็กๆไม่ต้องใช้เส้นทางเหมือนกับคุณครูก็ได้ครับเด็กๆอาจจะลากไปเส้นทางอื่นแต่ต้องอะไรครับต้องลำดับไปทีละเลขหมายก็คือ1ไป2 2ไป3 3ไป4เด็กๆจะไป1แล้ว3 3แล้ว2ไม่ได้ไม่มีทะแยงทะแดงเฉียงๆไม่มีนะครับมีแค่ขึ้นบนลงล่างไปซ้ายไปขวาแล้วก็ระบายสีแค่นั้นเอาละครับเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนั้นไปลงมือฝึกปฏิบัติซึ่งคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเนี่ยพอสมควรเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีใบงานเดียวแต่เป็นใบงานที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ความคิดพอสมควรช่วยกันทำภายในกลุ่มของตนเองเดี๋ยวเราไปแจกใบงานกันเลย

มีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับเอาเหลือระบายสีอ่ะเด็กๆระบายสีก็ได้ไม่ระบายสีก็ได้ฝากคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางนะครับก็คอยดูนักเรียนนะครับในการทำกิจกรรมด้วยนักเรียนจะได้ไม่สับสนนะครับเอาระบายสีให้เรียบร้อยสีอะไรก็ได้ลูกสีอะไรก็ได้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วแต่จริงๆแล้วคุณโยนเขาระบายสีอะไรระบายสีเขียวใช่ไหมแต่เราในใบงานจะระบายสีอะไรก็ได้ไม่ว่ากันนะ

เอาละครับเด็กๆเท่าที่คุณครูสังเกตนะครับเด็กๆสามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแต่อาจจะมีบางกลุ่มนะครับที่ยัง

กลุ่มไหนใครยังไม่ได้ออกมาบ้างใครยังไม่ได้ออกมาบ้างมามาขี่เส้นทางตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่4ให้ดูหน่อยครับว่าเธอใช้เส้นทางไหนในใบงานของเรานะครับจำได้ไหมออกมาด้วยออกมาด้วยลูกให้เพื่อนดูเส้นทางขีดเลยขีดลงไปเลย1แล้ว1ไป2 2แล้วไปไหน3ไปไหนต่อแล้วก็ลงมา4เก่งมากยอดเยี่ยมปรบมือถามต่อครับมีใครที่มีเส้นทางอื่นต้องไม่เหมือนเพื่อนนะต้องไม่เหมือนเพื่อนนะครับเส้นทางไม่เหมือนเพื่อนมาเอาไปงานมาด้วยไปงานมาด้วยต้องไม่เหมือนกันนะครับต้องไม่เหมือนกันนะมาเดินครูตรวจสอบก่อนเหมือนไหมเอาเหมือนไม่ได้ลูกใครที่ไม่เหมือนมั้งมาดูซิมาลูกมาเลยมาหยิบมาทั้งคู่เลยอันนี้ไม่เหมือนขีดเลยครับระวังเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกใบงานไปโดนเดี๋ยวเส้นผิดอย่าให้ใบงานโดนจอลูกระวังทับเพื่อนได้เลยไปไหนต่อนี่เลี้ยวขวามาขึ้นบนไปไหนต่อลงมาข้างล่างเก่งมากเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนปรบมือเยี่ยมมากมีใครมีเส้นทางอื่นที่ไม่เหมือนเพื่อนไหมครับเอามาเลยลูกนำใบงานมาดูก่อนเราจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับมาดูซิเหมือนไหมถือไว้ก่อนเอาไม่เหมือนเอาลากเลยลูกมาช่วยกันไม่เหมือนลากเลยดูจากใบงานแล้วก็ลากได้เลยลูกนี่ลงมาลงไปไปขวาแล้วก็อะไรขึ้นแล้วไปลำดับเลข3ใช่ไหมถูกต้องล่างมาเลข3แล้วก็ลงมาละยาวเลยใช่ไหมลูกแล้วก็ไป4เก่งมากปรบมือเยี่ยมมากมีใครมีเส้นทางอื่นอีกไหมมีใครกลุ่มไหนกลุ่มใดที่มีเส้นทางอื่นนอกเหนืออีกไหมครับน่าจะหมดแล้วนะครับเอาล่ะเก่งกันทุกคนเลยต่อไปเดี๋ยวมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างนะครับมาครับก่อนหนึ่งลำดับแรกครูจะล่างเส้นทางก่อนเส้นทางของคุณครูเด็กๆดูซิว่าเหมือนกันกับของคุณครูไหมคุณครูจะใช้เส้นทางนี้ครับแล้วก็ลงสีขึ้นไปขวาลงสีลงข้างล่างแล้วก็ลงสีใครใช้เส้นทางเดียวกับของคุณครูยกมือใครได้เส้นทางเดียวกับของคุณครูบ้างยกมือเตรียมมากนะครับหลายคนเลยเอาล่ะมาดูเฉลยกันครับนี่ครับภาพด้านนี้เป็นเส้นทางที่คุณครูได้ขีดเอาไว้เห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันแนวคำตอบของครูครับเริ่มที่ e ทำอะไรลงสี e แล้วไปไหนครับ b กี่ช่อง2นะลำดับที่2 b ลำดับที่3ไปไหนครับ b เห็นไหมครับลำดับที่4เด็กๆดูภาพประกอบไปด้วยดีมาทางขวาพอมาถึงเลข2ทำอะไรครับลงสีใช้บัตรคำสั่ง E ถูกต้องถูกไหมถูกลงสีเรียบร้อยไปไหนต่อครับขึ้นครับขึ้นเป็น A เห็นไหมแล้วไปไหนต่อถูกต้องดีไปขวา

0: เห็นไหมแล้วทำอะไรต่อครับพอมาถึงเลข3ต้องลงสีครับอีลงสีเรียบร้อยเห็นไหมครับลงสีเรียบร้อยพอมาถึงเลข3ไปไหนต่อคุณครูเดินลงบีหนึ่งลงมาต่อบีอีกหนึ่งลงมาไปไหนต่อครับจะถึงเลข4แล้วไปไหนต่อไปขวาก็คือดีครับและสุดท้ายต้องเยี่ยมมากอีลงสีครับเรียบร้อยอ้าวเก่งมากนี่คือแนวคำตอบของคุณครูใครได้แบบคุณครูบ้างยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับมีคำถามครับ1คำถามถามว่านักเรียนคิดว่ามีเส้นทางอื่นที่ไม่ซ้ำกับเส้นทางที่เด็กๆเลือกหรือของคุณครูบ้างไหมมีไหมมีไหมครับมีใช่ไหมครับมีนะครับมีใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะเหตุใดใครตอบได้เพราะอะไรเพราะเส้นทางเป็นยังไงครับเส้นทางมีหลากหลายเส้นทางใช่ไหมเก่งมากแน่คำตอบของครูมีแต่อาจจะเป็นเส้นทางที่ใช้จำนวนบัตรคำสั่งมากกว่าฉะนั้นอยากจะแนะนำเด็กๆว่าให้ใช้เส้นทางที่เป็นไงครับใช้บัตรคำสั่งน้อยที่สุดนั่นเองอ่ะมาดูเส้นทางเพิ่มเติมมีใครใช้เส้นทางนี้ไหมครับมีไหมมีหนึ่งกลุ่มมีใครเป็นเส้นทางสีเขียวบ้างไหมมีใครใช้เส้นทางสีเขียวไหมมีไหมไม่มีมีใครใช้เส้นทางสีน้ำเงินไหมมีไหมมีไหมครับไม่มีหมดยังหมดแล้วเอาล่ะครับมาสรุปกันดีกว่าครับมาที่คำที่แจกกี่คำนักเรียนกันก่อนครับนักเรียนร่วมการสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่15ถึงข้อที่16และคำที่แจงบทบาทคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและคุณครูนั้นสรุปผลอีกครั้งหนึ่งด้วยคำถามถามว่านักเรียนเขียนโปรแกรมได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้เพราะอะไรเพราะเราทำไมเพราะเราได้ช่วยกันใช่ไหมครับเราทำงานกันเป็นกลุ่มใช่ไหมวันนี้แล้วเราช่วยกันไหมเราช่วยเหลือกันไหมช่วยเหลือกันใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากแนวคำตอบของคุณครูครับได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยการนำบัตรคำสั่งมาเรียนต่อการอย่างเป็นลำดับตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งคำถามนักเรียนช่วยเหลือกันในการทำงานหรือไม่ช่วยไหมช่วยเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นนะครับช่วยเหลือกันทุกกลุ่มเลยนะครับและถ้ามีปัญหาเพื่อนไม่ช่วยเหลือกันจะแก้อย่างไรครับถ้าเพื่อนไม่ช่วยเหลือกันเราจะมีวิธีแก้อย่างไรลูกอะไรลูกเรามีวิธีแก้อย่างไรก็บอกเพื่อนว่าเราต้องมาช่วยกันใช่ไหมใครให้ผลอื่นอีกต้องแบ่งปันให้เพื่อนช่วยกันทำใบงานกันใช่ไหมเยี่ยมมากแนวคำตอบก็คือช่วยกันทำงานจนสำเร็จถ้าเพื่อนไม่ช่วยเหลือเราต้องพูดคุยกับเพื่อนใช่ไหมครับต้องพูดคุยกันถึงความสำคัญของการช่วยเหลือซึ่งกันและการงานกลุ่มของเราก็จะได้ออกมาได้ประสบความสำเร็จนั่นเองงานของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับแบบประเมินตัวเองครับข้อที่15และข้อที่16วันนี้ให้ไปประเมินตนเอง2ข้อนะครับ15กับ16บทเรียนในครั้งต่อไปยังอยู่เรื่องเดิมนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดได้อย่างไรในชั่วโมงที่2นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมเป็นแบบฝึกหัดแล้วครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องเขียนโปรแกรมตามผลลัพธ์ที่กำหนดเมื่อไหร่มีแบบฝึกหัดแสดงว่าในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนั้นๆฉะนั้นเราจะต้องมีการทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจกันด้วยเอาละครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสนุกไหม
1: สน
0: ุกใช่ไหมครับในสัปดาห์หน้าเราก็จะยังมีกิจกรรมสนุก

0: แบบนี้มาฝากเด็กๆกันอีกวันนี้เวลาหมดแล้วครับลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เจ็ดมหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมดูเศร้าสร้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
3: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
4: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
2: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
3: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
2: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
3: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
5: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
3: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
4: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: ย้อยแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตัง
3: หากและฉาย
4: นับสี่
2: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรดน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยนับแต่โบราณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรเปรียบประดุจพ่อที่คอยดูแลลูกในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทรงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระสกนิกรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยในสมัยรัตนโกสินทร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ค่ะและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งก่อสร้างต่างๆจากงานพระเมรุและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วยพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อพุทธศักราช2424ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม48ตำบลครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลงจึงได้ปิดทำการหากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พระสกนิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสอันประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2430ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนักจึงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้นครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาลณบริเวณวังหลังดังกล่าวนอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์แก่โรงพยาบาลอีกด้วยในระยะแรกมีการจัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น6หลังเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลเพื่อเป็นพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์โดยชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทยต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2443และพระราชทานนามว่าราชแพทยาลัยซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบันในระยะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัย ได้ทรงโน้มน้าวพระทัยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกให้สนพระทัยวิชาแพทย์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้นและทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่างๆของโรงพยาบาลสิริราชในหลายๆด้านโรงพยาบาลสิริราชได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย
1: โรงพยาบาลศิริราชกำเนิดขึ้นได้เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5ที่อยากให้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลประสงค์นิกรพระองค์ท่านครับประกอบกับเรามีศูนย์รวมจิตใจก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ท่านถือเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์แผนไทยปัจจุบันพระองค์ท่านทรงสละเวลาแล้วก็

0: กายในการไปศึกษาต่อที่เป็นแพทย์แล้วก็นักสาธารณสุขนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาศรีราษฎร์แห่งนี้ครับท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราชาวแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้คิดถึงคำสอนพระองค์ท่านเสมอว่ากิจประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกถึงตัวท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งบริสุทธิ์ของวิชาชีพไว้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในไม่ใช่หมอที่ศรีราษฎร์ครับแต่หมอทั้งประเทศพยาบาลทั้งประเทศได้เห็นพระจริยยศของพระองค์ท่านประกอบกับสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็คือพระมเหสีของพระองค์ท่านก็ได้สานต่อความตั้งประทัยของพระองค์ท่านในการมาดูแลแพทย์โดยการอาสาสมัครออกไปในพื้นที่ธุรกันดารทั่วประเทศเราจะเห็นภาพข่าวพระสำนักนะตอนที่พระองค์ท่านยังทรงประทับอยู่พร้อมกับกรมหลวงก็คือพระราชินดาพระองค์ท่านไปด้วยกันไปดูคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาได้ในธุรกันดารต่างๆแล้วก็ทรงรับอุปถัมภ์ดูแลส่งมาในโรงพยาบาลต่างๆกันจากสมเด็จย่าก็บัตรสมเด็จรัชกาลรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็สืบสานพระราชนิธานพระองค์ท่านมาโดยตลอดเราเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาศรีราษฎร์บ่อยมากตั้งแต่ช่วงแรกที่ขึ้นครองราชย์ครับครั้งแรกเลยพระองค์ท่านทรงมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่27 เมษายน 2493ที่แห่งนี้เป็นที่ศูนย์รวมของพวกเราชาวแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้เห็นภาพตลอดแม้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงอยู่กับเราแล้วแต่เรายังจำคำสอนและพระจริยวัตรของพระองค์ท่านได้เสมอแล้วรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าท่านก็ทรงพระเมตตาทรงมาช่วยศรีราษฎร์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำระบบป้องกันน้ำท่วมทำไมผมเป็นนักศึกษาแพทย์น้ำท่วมประจำครับนอกจากนั้นอาคารที่สำคัญไม่ใช่เป็นอาคารสยามมินสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่เป็นที่อยู่ของโรงพยาบาลศิริวิยามราชการุณตึกวิจัยที่มีความสำคัญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระองค์ท่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิลปพิพิธสถานที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของการแพทย์และการรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่ล้นการราชการที่5ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกคนรวมทั้งอาคารหลังสุดท้ายที่เป็นพระราชประสงค์ที่อยากจะให้ประชาชนคนไทยทั้งหมดก็คืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เราซาบซึ้งว่านี่คือแม้ว่าท่านทรงพระประชวรในช่วงนั้นพระองค์ท่านก็ยังคิดถึงประสบกรณ์ของพระองค์ท่านโดยตลอดแล้วอาคารหลังนี้เราได้รับพระราชทานนามซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่านคืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาก็คือการที่เราได้เห็นอาคารของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ที่เป็นที่รักของประชาชนคนไทยทุกๆคน
1: อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเป็นอาคารศูนย์การแพทย์จำนวน25ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในอกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจรทดแทนกลุ่มอาคาร3หลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษามีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการสุดท้ายในรัชกาลนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลา

0: กอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558สำหรับอาคารแห่งนี้เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายในผู้ป่วยภายนอกมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอาทิด้านอายุรกรรมด้านประสาทวิทยาด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอนด้านต่อมไร้ท่อด้านกระดูกและข้อด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษาส่วนงานบริการผู้ป่วยในให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาออโทปิดิกส์รังสีรักษารวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อและหอผู้ป่วยวิกฤตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆอาทิศูนย์หทัยวิทยาศูนย์วักกะวิทยาศูนย์รังสีวินิจฉัยและศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 500,000 คนต่อปีและผู้ป่วยใน 20,000 คนต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชค่ะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบกรณิกรทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อพุทธศักราช2560ต่อมาพระราชทานเงิน700กว่าล้านบาทเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพตูนฝีพระหัตสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษารวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินรวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 6,093 ล้าน 237,614 บาท 56 สตางค์และเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 709,855,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวทำให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลอาทิเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็ก MR LINACช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุดทั้งหมดนี้ยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล27แห่งเพื่อจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษา ณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์สองรัชกาลและพระบรมวงศ์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
1: คนไทยคงผูกพันกับโรงพยาบาลศิริราชด้วยภาพจำว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะคะทีนี้พอช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลตอนนั้นอาจารย์หมอทราบก่อนไหมคะถึงเรื่องที่เราเห็นข่าวแรกที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือพระราชทานเงิน100ล้านบาทให้ทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมาสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานั้นจริงๆคือทราบกันมาก่อนไหมคะ
2: ทราบว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานพระราชทรัพย์มาแต่ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร
1: ่คร
2: ั้งนั้นผมได้เข้าเฝ้าพร้อมกับอาจารย์หมอประสิทธิ์คณบดีครั้งนั้นแล้วก็อาจารย์หมอวิสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วพอเห็นเช็คที่พระองค์ท่านพระราชทานมา100ล้านก็รู้สึกขนลุกแล้วก็ดีใจว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาและปรารถนาที่อยากจะให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่รักษาผู้ป่วยตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาที่พระองค์ท่านพระราชทานมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจครับประสบนิกรคนไทยทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้อาคารหลังสำคัญของศิริราชสามารถเปิดใช้ดูแลคนไข้ได้จำนวนมากมาถึงปัจจุบันนี้ครับวันนั้นตื่นเต้นนะครับจริงๆวันนั้นต้องบอกเลยว่าวันนั้นทีมทุกคนตื่นเต้นแม้แต่อาจารย์ประสิทธิ์ก็ตื่นเต้นเราพระองค์ท่านเสด็จออกคือเราเป็นทีมสุดท้ายก่อนหน้านั้นก็คือทุก
1: เขามีคณะอื่นอยู่
2: ถวายฮะแต่ทีมเรารับพระราชทานทุกคณะที่ผ่านถวายองค์ท่านฮะถวายให้องค์ท่านเป็นเราคือว่าศิริราชมานี่เราไม่ได้ถวายมาร
1: ับพระราชทาน
2: แต่วันนั้นก็คือจักรพรรดิก็คงตื่นเต้นด้วยก็เลยเข้าเลยโดยยังไม่มีกราบบังคมทูลทางกรมวังก็งงองค์ท่านทรงพระเมตตาบ้างแตะมือบอกคนกันเองคนกันเองพระองค์ได้พระราชทานเช็คกล่าวขอบใจที่ช่วยดูแลคำว่าดูแลนี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะดูแลทางส่วนการราชการที่9ด้วยรวมถึงประชาชนด้วยซึ่งผมกับอาจารย์หมอวิสิทธิ์วันนั้นก็รู้สึกเราต้องนำคำนี้มาขยายและบอกต่อให้ทุกๆคนทราบถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพวกเรามีต่อประชาชนคนไทยครับพระองค์ท่านทราบด้วยพระเนตรประกันว่าโรงพยาบาลศิริราชเราแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: ได้รับคนช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่ตอนนั้นเรายังขาดเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะเรามีแค่ตัวตึกมีระบบแต่ไม่มีอุปกรณ์มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เข้าใจว่าคงไปถึงพระเนตรประกันพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์อีกถ้าจำไม่ผิดคือ709ล้านซึ่งเงินงวดนี้พระองค์ท่านได้พระราชดำรัสว่าให้ซื้ออุปกรณ์ให้พอเพื่อที่จะใช้ดูแลป่วยที่มารับการรักษาที่ศิริราชให้เขาหายให้เขากลับไปเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจะได้ช่วยทำให้สังคมเรามีความเข้มแข็งทำให้สังคมเรามีความสุขสวัสดีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราชาวศรีราชได้เห็นถึงพระไทยที่พระองค์ตั้งมั่นว่าอยากจะช่วยคนไทยจริงๆสิ่งนี้เราก็นำมาใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ในอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาแห่งนี้โดยเฉพาะเราได้จัดซื้อเครื่องฉายแสงชนิดที่เรียกว่า Linex MRI เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งเครื่องฉายแสงนี้ทำให้สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็เกิดข้อแทรกซ้อนที่น้อยลงต้องเรียนว่านี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพวกเราคนไทยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเรา เราไม่ได้ก้อนเงินก้อนนี้เราอาจจะต้องรอทำให้เราได้นำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้รักษาคนไทยของเรามาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้เลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าวันที่พระองค์ท่านกับสมเด็จพระมหาราชินีเสด็จมาทรงเปิดอาคารโนมินทรพฤกษ์84พรรษาเราเห็นพระเกษมสำราญที่พระองค์ท่านได้เห็นว่าเงินพระราชทรัพย์ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนไทยทั้งหมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าเราจะทำให้อาคารหลังนี้สำเร็จตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9แล้วต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่10

0: เมื่อพุทธศักราช2563ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นให้จงได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและหาได้ยากยิ่งในเวลานั้นมาพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อระดับสูงสุดมีระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซนและติดตั้งระบบไมโครโฟนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเพื่อสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนกิจศพตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนกิจศพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้นอีกด้วยนามพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ยังทรงเผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำทั่วประเทศเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์และประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆอีกทั้งยังพระราชทานอาหารถุงพระราชทานกำลังใจบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคติดเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและถุงยังชีพพระราชทานแก่ประสบกรณิกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตร่วมกันด้วยความเข้มแข็งโดยนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจวบกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 3,000 ล้านบาท ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการโรคระบาดร้ายแรงไปได้โดยเร็วและให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563ความตอนหนึ่งว่า
1: ก็ยังคิดว่าสุขภาพดีหรือการต่อสู้กับโรคแบบไข้เจ็บกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเรามีทั้งกำลังและจิตใจที่มีความตั้งใจก็ได้กับประชาชนเป็นตัวที่บอกว่าประชาชนมีความสุขประเทศอยู่ความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาก็มีอุปสรรคก็มีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีลักษณะเป็นอยู่ที่ดีก็ประชาชนมีความสุขพวกเราก็มีความสุขและเราก็คือประชาชน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าดุจดั่งพ่อที่ทรงห่วงใยลูกเชกเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระสกนิกรตลอดมาด้วยพระเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์สถาปนาพระอารามช่วงปีพุทธศักราช2352ถึง2367รวมระยะเวลา15ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาพระอารามแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาจำนวนมากทั้งนี้เพราะเป็นช่วงว่างจากศึกสงครามและทรงรับพระราชภาระเป็นนายด่านทำการตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมอบหมายไว้แต่เดิมมาการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการบูรณปฏิสังขรณ์การสถาปนาพระอารามนี้มีทั้งพระอารามฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีและในราชวรมหาวิหารหัวเมืองเช่นทางฝั่งพระนครทรงสร้างพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารประดิษฐานพระโตหรือพระศรีสักยมุนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาอัญเชิญมาจากเมืองโบราณสุโขทัยวัดราชบูรณะราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เช่นสร้างพระอุโบสถพระวิหารใหม่เชิญพระพุทธรูปโบราณจากหัวเมืองที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงปฏิสังขรณ์ไว้มาประดิษฐานที่พระระเบียงเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางฝั่งธนบุรีเช่นวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้สร้างหอสวดมนต์หอระฆังต่อจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งพระอารามวัดมะกอกหรือวัดแจ้งทรงทำนุบำรุงตั้งแต่เสด็จมาประทับณพระราชวังเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงขึ้นครองราชได้โปรดให้บูรณะต่อจนเสร็จสมบูรณ์มีการฉลองพระอารามและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามและทรงพระราชดำริให้เสริมสร้างพระปรางหน้าวัดให้สูงใหญ่เป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครและให้ถือว่าเป็นพระอารามประจำรัชกาลสำหรับพระอารามในหัวเมืองที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่เช่นวัดทรงธรรมวรวิหารที่เมืองสมุทรปราการเพื่อให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้บำเพ็ญกุศลตามที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ก่อนวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยาวัดเก่าแก่แต่ครั้งพระราชบุพการีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณะไว้แล้วทรงโปรดให้สร้างศาลาการประเรียนเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งวัดพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีทรงโปรดให้สร้างพระมนตบองค์น้อยสวมรอยพระพุทธบาทและบานประตูประดับมุกเป็นลวดลายภาพเรื่องราวรามเกียรติ์ที่สวยงามยิ่งทั้งสี่บานพระอารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงโปรดบูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยทุกพระอารามนับว่าพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชศรัทธาแล้วทุกประการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งพระองค์ได้ทรงสืบสานไว้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกสชาติแรกที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงสยามกับโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผลให้มีเรือสำเภาไปมาค้าขายกับโปรตุเกสที่มาเก๊าได้โดยสะดวกทำให้การค้าขายในพระนครเจริญมั่งคั่งขึ้นเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้มีการพัฒนาพระราชไมตรีกับโปรตุเกสจนถึงระดับมีการตั้งกงสุลมาประจำในกรุงเทพมหานครนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการทูตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ก้าวหน้าขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ดังมีความบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารโดยสรุปคือวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2361เรือกำปั่นออกเดินทางจากมาเก๊าถึงปากน้ำเจ้าพระยาทรงโปรดให้จัดการต้อนรับคณะทูตด้วยพระราชไมตรีอันดีตามธรรมเนียมเช่นพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินเป็นของทักทูตจัดที่พักให้ที่สำคัญคือเสด็จออกรับแขกเมืองอย่างเต็มยศให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่าทูตโปรตุเกสที่คนไทยเรียกว่านายกรดเข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานการเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นประสบผลเป็นอย่างดียิ่งเพราะในปีต่อมาอุปราชโปรตุเกสประจำอินเดียที่เมืองปัวได้แต่งตั้งนายคาร์ลอสหรือนายคารุตกลับเข้ามาทำสัญญาทางการค้าและเจริญพระราชไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์พระเจ้าแผ่นดินแห่งโปรตุเกสหลังจากการเจรจาทำสัญญาบรรลุผลนายคาร์ลอสได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลประจำกรุงเทพมหานครทรงโปรดให้เข้าพำนักบ้านที่เคยพระราชทานให้องค์เชียงสือเคยพำนักอยู่มาแต่ก่อนโดยทรงโปรดให้ปักธงชาติโปรตุเกสอย่างสง่างามริมฝั่งเจ้าพระยาเป็นสถานกงสุลแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างที่กงสุลคาร์ลอสปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นได้อำนวยความสะดวกจัดหาสิ่งของที่ทางการต้องประสงค์หลายครั้งจึงได้รับพระราชทานยศตามแบบขุนนางไทยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่ารับราชการเป็นขุนนางพระราชทานตำแหน่งให้เป็นหลวงอภัยพาณิชย์เป็นบำเหน็จความดีความชอบก่อนจะพ้นหน้าที่กลับไปในปีพุทธศักราช2367คาร์ลอสเดอร์มานูเอลซิเวร่ารับมอบที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เป็นสถานที่พำนักกงสุลและทำการค้าปัจจุบันคือสถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยนับเป็นหลักฐานการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงวางแบบอย่างเอาไว้ให้เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองสืบมา

การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอังกฤษเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานครความเจริญของกรุงเทพพระมหานครได้รับการฟื้นฟูจนเจริญขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศซึ่งมีชาติตะวันตกกลับเข้ามาเจริญพระราชไมตรีจนถึงมีการเข้ามาตั้งสถานกงสุลโดยโปรตุเกสเป็นชาติแรกแต่ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วนั้นในปีพุทธศักราช

ช2364ผู้สำเร็จราชการอังกฤษประจำอินเดียลอร์ดเฮสติงส์ได้ส่งจอห์นครอฟเฟิร์ดเป็นหัวหน้าคณะทูตเดินทางเข้ามาอีกชาติหนึ่งทั้งนี้ลอร์ดเฮสติงส์ได้ให้นโยบายกับจอห์นครอฟเฟิร์ดให้เจรจาทำข้อตกลงกับฝ่ายไทยโดยรอบข้อประมัดระวังคือให้เจรจาโดยฉันนิด

ให้ขอเพียงสิทธิการเดินเรือไปมาค้าขายได้โดยสะดวกก็นับว่าประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นแล้วแม้จอห์นครอฟเฟิร์ดจะเป็นทูตจากผู้สำเร็จราชการอังกฤษที่อินเดียมิใช่ทูตจากราชสำนักโดยตรงแต่ด้วยพระราชวิจารณญาณอันลึกซึ้งและสายเนตรอันยาวไกลด้านการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการต้อนรับตามธรรมเนียมการทูตโดยครบถ้วนเช่นทรงโปรดให้จัดของพระราชทานไปทักทูตมีอาหารการกินส้มสุกลูกไม้ตามฤดูกาลตลอดเวลาที่พำนักในพระนครเมื่อจอห์นครอฟเฟิร์ดเข้ามาในครั้งนั้นได้เชิญสิ่งของบรรณาการจากมาร์ควิสเฮสติงเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเข้ามาถวายมีทั้งปืนคาบศิลาปลายหอกที่ทางการกำลังต้องการและของทันสมัยแห่งยุคอย่างอื่นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จอห์นครอฟเฟิร์ดได้เข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมีพระราชปฏิสันถาน3นัดแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันถึงแม้จอห์นครอฟเฟิร์ดจะได้รับการสำทับให้ระมัดระวังรอบคอบในการเจรจาทำสัญญาและทางการของไทยก็จัดการรับรองอย่างดีโดยมิขาดตกบกพร่องแต่ก็ยังมีเหตุให้การเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเกิดความเข้าใจผิดและการขัดเคืองต่อกันหลายประการเช่นการเจรจาต้องผ่านล่ามของทั้งสองฝ่ายและมีปัญหาเรื่องเมืองไซบุรีเรื่องการลดหย่อนภาษีที่สำคัญคือฝ่ายไทยเริ่มวิตกกังวลเมื่อปรากฏว่าจอห์นครอฟเฟิร์ดเที่ยวอย่างน้ำทำแผนที่ในที่ต่างๆเมื่อเห็นว่าไม่สามารถตกลงทำสัญญากันได้แน่นอนแล้วจอห์นครอฟเฟิร์ดจึงกราบถวายบังคมลากลับไปบ้านเมืองทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดของทรงอินเดียเป็นบรรณาการตอบแทนไปยังมาร์ควิสเฮสติงส์ตามธรรมเนียมแม้ว่าจะไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังแต่ก็มีหลักฐานปรากฏต่อมาว่าจอห์นครอฟเฟิร์ดชื่นชมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่พระองค์ทรงคัดสรรและพระราชทานนโยบายแก่ผู้ทำหน้าที่เจรจาว่ามีความฉลาดในการงานและรู้การต่างประเทศเป็นอย่างดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพด้านวิเทศโสบายในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ทรงนำพาสยามประเทศให้ปรากฏอย่างสง่างามท่ามกลางนานามิตรประเทศ

ช้างเผือกแห่งพระบรมเดชานุภาพและธงช้างแสดงความสัมพันธ์กับต่างประเทศตามประเพณีโบราณถือว่าช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์โครงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถบทหนึ่งมีความว่าบุญเพลงพระก่อสร้างนาพ่อได้คดเสวตลักษ์เผือกผู้ไตรสารประเสริฐศักดิ์ควรคู่นครนาทุกเทศเรื่องข่าวรู้ต่างซ้องสรรเสริญโครงยอพระเกียรติบทนี้ได้พรรณนาเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โบราณคือการได้ช้างเผือกเอกมาสู่พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินถึง3ช้างในรัชกาลเดียวกันซึ่งตามโบราณราชประเพณี

ถือว่าเป็นมิ่งมงคลและเทิดทูนพระเกียรติยศอย่างยิ่งช้างเผือกเอกทั้ง3ช้างนี้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีรับและสมโภชขึ้นระหว่างพระราชทานนามว่าพระยาสเวตอัยราพระยาสเวตกุญชรและพระยาสเวตคชลักษ์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงช้างเผือกหลังคาช่อฟ้าต่อจากโรงของพระยาเทพกุญชรช้างเผือกเอกในรัชกาลที่หนึ่งที่ยังยืนโรงอยู่โรงช้างเผือกทั้ง4โรงตั้งเรียงรายจากประตูสนามราชกิจไปจนถึงประตูพรมโสภางามสง่าประดุจเครื่องประกอบพระบรมคัตติยราชอิสริยยศตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณด้วยเหตุที่ช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างเผือกในธงสีแดงที่เคยใช้มาแต่เดิมซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้เพิ่มวงจักรกลางผืนธงสำหรับชักในเรือหลวงนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดให้เพิ่มช้างเผือกลงกลางวงจักรใช้ชักในเรือกำปั่นของหลวงที่ออกไปค้าขายยังเมืองท่าใกล้ๆธงช้างนี้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดให้ยกรูปจักรออกคงเหลือรูปช้างเผือกบนผืนสีแดงให้ใช้ได้ทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรทั่วไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามฉบับแรกกำหนดให้ธงรูปช้างเผือกพื้นแดงนี้เป็นธงประจำชาติสยามรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกพื้นแดงเป็นธงไตรรงค์แต่ยังคงมีธงที่มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องในผืนธงชาติแสดงสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์ธงราชทูตธงกงสุลและธงราชนาวีกล่าวได้ว่าธงช้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับเรือหลวงซึ่งได้เดินทางไปค้าขายกับนานาประเทศใกล้ๆจนบ้านเมืองเจริญมั่งคั่งนั้นยังคงโบกสะบัดอยู่บนธงของราชนาวีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งสยามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้สืบต่อมา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างพระบรมมหาราชวังที่สร้างแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นต่อมามีข้าราชการสำนักฝ่ายในเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้านใต้เพื่อสร้างตำหนักเรือนหลวงให้พอแก่การพำนักโดยทั่วถึงกันครั้งนั้นทรงมีพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวาให้วิจิตรงดงามขึ้นซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้สร้างไว้เป็นที่เสด็จประพาสสำราญพระราชอิริยาบถปรากฏหลักฐานว่าแท้จริงแล้วทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวานั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทำนุบำรุงฝีมือช่างไปพร้อมกันด้วยการสร้างซ่อมแปลงสวนขวาในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ช่างหลายสาขามาทำงานร่วมกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นชฎาบดินทร์หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลต่อมาเป็นแม่กองพร้อมด้วยพระราชวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในปันกันทำหน้าที่มีความบันทึกไว้ว่าการทำครั้งนั้นสนุกสนานยิ่งนักพระราชอุทยานสวนขวาประกอบด้วยสิ่งสวยงามต่างๆมีสระน้ำใสสะอาดเหมือนอ่างแก้วลงบัวหลวงบัวเผื่อนเลี้ยงปลานานาชนิดในสระมีเกาะใหญ่เกาะน้อยก่อภูเขาปลูกไม้ชายเลนร่มไม้ชายเลนบังแสงเงาให้ความร่มรื่นแก่บรรดา นกที่จับคอนห้อยแขวนไว้บ้างเลี้ยงในกรงบ้างมีพระมหามนเทียนรูปตรีมุกพระที่นั่งอย่างฝรั่งเป็นที่ทรงฟังมโหรีในเวลามีงานนักขัตฤกษ์ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในช่วยกันแต่งเก๋งแต่งแพประกวดประชันกันในบางคราวทรงมีพระราชศรัทธาให้พระราชาคณะลงเรือสำปั้นมารับบิณฑบาตด้วยพระราชอุทยานสวนขวาได้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถมาตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างด้วยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาจึงถือเป็นพระอัจฉริยภาพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในพระองค์ในการฟื้นฟูจิตใจของอนาราษฎรให้บังเกิดความผาสุกมีพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสุขสำราญร่มเย็นและสืบทอดวิชาช่างอันเป็นเอกลักษณ์แห่งสยาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

รงงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรมผ้าทอฝ้ายสามสีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิกผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

0: ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขียนสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะไม่เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกกับผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะฮะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก้อก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่ท่านก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

ผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรสิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบๆตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบเกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางปั้นก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจแล้วก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำผ้าของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงเนี้ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั่งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบ มีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกนะคะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะแล้วทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
0: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริ

0: ภคสนับสนุนช่างทอมรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
1: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหา

วชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ด้วยทรงห่วงใยประสงค์นิกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากเหตุที่ทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเสียหายเมื่อปี2560และถึงแม้จะได้รับการซ่อมแซมตามพระราชดำริเพื่อให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุดแล้วก็ตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานวิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแกร่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต
1: ตามที่ห้วยทรายขมิ้นเนี่ยมีการพังทลายทำให้ทรงเป็นห่วงสมัยนั้นเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆยังไม่ดีเท่าปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทางระบายน้ำล้นเนี่ยมันก็ยังเล็กไปเวลาฝนตกมากๆเนี่ยมันจะต้องมีการดีไซน์ออกแบบว่าที่ระบายน้ำล้นเนี่ยมันจะต้องเป็นที่หนึ่งซึ่งมีความพอเพียงที่จะให้น้ำระบายไปได้โดยที่ไม่ล้นสันเขื่อน
0: พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมีพระราชกระแสให้ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญโครงการชลประทานสกลนครสำนักชลประทานที่5วางแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและสามารถเก็บกักน้ำได้มากกว่าเดิมเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.
2: สำหรับแนวทางในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นมีแผนในการดำเนินการก่อสร้างทำนบดินใหม่ให้มีความแข็งแรงแล้วก็เก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถ้าสร้างเสร็จแล้วก็สามารถจะเก็บกักน้ำได้ประมาณ3.4 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งของเดิมจะอยู่ที่2.4 ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก1 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็มีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายท่อส่งน้ำฝั่งขวาแล้วก็มีท่อระบายน้ำลงลำน้ำเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออาคารระบายน้ำล้นซึ่งเราก่อสร้างเพิ่มให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สามารถระบายน้ำได้มากขึ้น
0: การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในครั้งนี้ออกแบบตามหลักวิศวกรรมในปัจจุบันและอาศัยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยกว่าเมื่อ60กว่าปีก่อนโดยเฉพาะแนวเขื่อนใหม่ที่กว้างใหญ่สูงและมั่นคงแน่นหนากว่าเดิมเนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2496ย่อมเกิดความตื้นเขินจากตะกอนที่ทับถมจึงดำเนินการขุดลอกและขยายขอบเขตเพื่อให้เก็บน้ำได้มากขึ้นและสุดท้ายแนวทางป้องกันในระยะยาวด้วยการบริหารจัดการน้ำบริเวณเทือกเขาภูพานในระบบที่เรียกว่าอ่างพวง
2: สำหรับในแนวทางป้องกันเรามีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบนะครับเช่นบริเวณอ่างเก็บน้ำ4 แห่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยเราก็จะมีการพร่องน้ำนะครับมีการพร่องน้ำระบายน้ำเพื่อที่จะรับน้ำฝนเมื่อฝนตกมาก็จะเก็บไว้ในอ่าง4 อ่างนี้นะครับหรือถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ไหลมาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเราก็สามารถที่จะระบายน้ำลงอาคารระบายน้ำล้นซึ่งสามารถระบายน้ำได้เยอะประมาณ250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังจากดำเนินการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเสร็จหรือดำเนินการในทุกอย่างที่เราทำเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะเกิดแบบนี้จะน้อยนะครับเพราะว่ามันมีการบริหารจัดการอย่างดีและมีการป้องกันไว้แล้วว
0: ันนี้อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสงนิกร
3: ขอบคุณพระองค์ท่านที่มีความกรุณาสร้างเขื่อนสร้างเลยมาทำใหม่ครับให้มันดีขึ้นมาชาวบ้านเขาจะได้ทำเกษตรทำอะไรแต่ตามปกติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่เกาะซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีนะครับเรือพระที่นั่งเบอร์มาได้แล่นไปถึงอ่าวเมืองเมสซิน่าท่ามกลางกองเรือของประเทศอิตาลีจำนวนมากมายเลยทีเดียวครับและที่นี่เองนะครับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพบกับพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3ซึ่งเสด็จมารับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งเลยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาจากท่าเรือเมืองเนเปิลเสด็จพระราชดำเนินมาถึงท่าเรือเมือง

0: เมสซิน่าเกาะซิซิลีในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางกองเรืออิตาลีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมีเรือพระที่นั่งเรจิน่าเฮเลนาของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3แห่งอิตาลีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงนำพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3พร้อมด้วยเขาออฟตูรินพระสหายไปทอดพระเนตรห้องต่างๆในเรือพระที่นั่งเบอร์มาอย่างทั่วถึงจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมตอบที่เรือเรจิน่าเฮเลนาซึ่งมีพิธีรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรการซ้อมรบและการแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของกองทัพเรืออิตาลีบริเวณอ่าวเมืองเมสซิน่าแห่งนี
1: ้ก็จะมีทั้งฝ่ายเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีฝ่ายของกองทัพอิตาลีนะคะแล้วก็ทางเมืองเนเปิลส์เองเนี่ยก็ต่างก็โดยไม่ได้นัดหมายหรือนัดหมายอย่างไรเนี่ยนะคะก็มีการส่งสารกราบบังคมทูลเชิญหรือทูลถามเนี่ยนะคะว่าจะสนพระทัยเสด็จทอดพระเนตรการแสดงแสนยานุภาพทางการทะเลหรือไม่นะคะเพราะว่าทีนี้พระองค์ท่านก็ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมากเพราะว่าความทั้งอย่างที่ได้เห็นเนี่ยก็จะเปรียบเทียบตลอดนะคะจะมีปรากฏเหตุการณ์ในการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้พบในอดีตกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นในครั้งนี้จะเห็นว่าพระองค์ท่านจะทอดพระเนตรเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความทันสมัยของกองทัพเรืออิตาลีโดยเฉพาะเรือรบนี่ก็เปลี่ยนระบบใหม่นะคะแล้วก็ระบบวิทยุซึ่งค้นพบโดยชาวอิตาเลียนนะคะนายมาร์โคนีเนี่ยนะคะในเมื่อระยะเวลาร่วม10ปีก่อนตอนนี้นี่ก็จะมีการติดตั้งตั้งแต่ช่วงราวต้นศตวรรษแล้วนะคือเราคศ1900ก็มีการใช้ระบบวิทยุนี่เข้ามาติดตั้งในเรือรบอิตาลีเพื่อจะสื่อสารกับภาคพื้นดินนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดที่สำคัญมากแล้วก็จะทอดพระเนตรถึงการยิงอาวุธใต้น้ำนะคะหรือแบบตอร์ปิโดที่เรียกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะใต้น้ำเนี่ยต่างๆในที่นี้เนี่ยก็จะเห็นในความในพระราชเถรขาว่าไม่โปรดการราชสงครามนะคะจะมีความหมายอย่างนี้อยู่แต่ก็เสด็จทอดพระเนตรด้วยนะคะ
0: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกพระองค์ได้ทรงพบพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3ซึ่งขณะนั้นยังดำรงพระยศเป็น Prince of Naples ต่อมาเมื่อพระเจ้าอุมเบโตที่1เสด็จสวรรคตพระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3จากนั้นพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3ทรงนำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ป้อมตูเรตซึ่งในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเรียกว่าป้อมหันครั้งนั้นมีประชาชนมารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นและเรือรบอิตาลีได้ชักธงสยามหรือธงช้างขึ้นสู่ยอดเสาเป็นพิธีรับเสด็จอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
2: พ่อมีความพอใจเป็นอันมากที่ได้เห็นวิธีรบเรือและเดินกองทัพเรือเจ้าแผ่นดินบอกว่าถ้าหากไม่มีเรื่องเรือนี้แล้วไม่มีอะไรจะให้ดูทีเดียวนี่มาพอสมเหมาะเข้าได้ดีนะคิงวิกเตอร์เอมมานูเอลนี้อัธยาศัยไม่ชอบข้างยศศักดิ์หรูหราชอบเงียบๆง่ายพูดจาอะไรก็ตรงๆไม่มีท่วงทีที่จะทำการให้พึงผายหรือเป็นชั้นเป็นเชิงและไม่ขี้โอบเป็นอันขาดจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็พอสุภาพอย่างเดียวพ่อเป็นที่ชอบใจมาตั้งแต่ที่ได้รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนแล้วเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นไม่ได้มีอาการอะไรปรากฏผิดไปจากแต่ก่อนสักนิดเดียวการรับรองครั้งนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งเป็นการง่ายและสะดวกดี
1: คิงวิกเตอร์เอมมานูเอลที่3นะคะก็เคยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วตั้งแต่ครั้งที่ยังคงเป็นมกุฎราชกุมารของอิตาลีในตำแหน่ง Prince of Naples นะคะตั้งแต่การเสด็จเมื่อครั้งที่1 เราก็ได้เข้าเฝ้าในหลากหลายโอกาสด้วยกันก็จากครั้งนั้นมาจนถึงครั้งนี้และต่อจากนี้ไปอีกนะคะจะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนระหว่างทั้งระดับราชวงศ์นะคะทั้งฝ่ายราชวงศ์ซาวอยกับราชวงศ์จักรีนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
0: ในคืนนั้นเรือพระที่นั่งเรจิน่าเฮเลนาของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ได้ยิงสลุดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองเมสซีนาต่อไปยังเมืองปาแลโมเมืองปาแลโมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนในวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2450เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นซิซิลีมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่มากว่า 2,700 ปีชาวเฟนิเชียนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ต่อมาชาวกรีกโบราณได้สร้างเมืองให้ชื่อว่าปานอร์มัสซึ่งหมายถึงเมืองท่าทั้งหมดเมืองปาแลโมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันและจักรวรรดิไบเซนไทน์และได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิตาลีนับตั้งแต่พุทธศักราช2403ปัจจุบันปาแลโมเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ5ของอิตาลีและเป็นเมืองใหญ่อันดับ8ของยุโรปในวันที่เรือพระที่นั่งเบอร์มาเข้าเทียบท่าณอ่าวเมืองปาแลโมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นประพาสเมืองปาแลโมที่พระราชวังแห่งราชวงศ์นอร์มันเป็นแห่งแรกพระองค์ทรงบรรยายถึงพระราชวังแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: พระราชวังนี้เป็นวังของพระเจ้าแผ่นดินกรุงซิซิลีแต่ก่อนสืบมาจึงมีการก่อสร้างเป็นส่วนข้างเก่าและที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ตามลำดับที่เปลี่ยนวงเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองซิซิลีฝีมือช่างที่วังนี้ตอนข้างเก่าเป็นฝีมือชาวโรมันคือเป็นป้อมก่อด้วยศิลา3ชั้นที่วังนี้อาจจะแลเห็นเมืองได้ตลอดจนถึงทะเลทุกด้าน
0: พระราชวังแห่งราชวงศ์นอร์มันหรือปาลาโซเดนอร์มันนีสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15และต่อเติมขยายออกไปในพุทธศตวรรษที่18เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะแบบอาหรับนอร์มันและไบเซนไทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งดินแดนซิซิลีหลังจากราชวงศ์อิตาลีล่มสลายและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประชุมสภาแห่งแคว้นซิซิลีจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองปาแลโมซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักโบสถ์เมืองปาแลโมเป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะไบเซนไทน์อันยิ่งใหญ่สร้างขึ้นในพุทธศักราช1727โดยวอเตอร์โอฟามิลอาร์คบิชอปกัวเทโรออฟฟามิลิโอและพระเจ้าวิลเลียมที่2ส่วนหอสูงทั้งสองด้านนี้ต่อเติมขึ้นในภายหลังด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรผนังด้านหลังโบสถ์ซึ่งประดับลวดลายทางศิลปะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และทรงบรรยายถึงความงดงามของลวดลายเหล่านี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เขาก็เรียนเหมือนดีบรรดาฝีมือช่างในวัดนั้นวางลวดลายแลแบบอย่างแปลกกว่าที่อื่นหมดไม่มีแห่งใดเหมือนคือมีกรีกนิดๆโรมันหน่อยๆสีสันลวดลายเป็นแขกดูปนกันอยู่ในนั้นทั้งสิ้น
0: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองมองเรอาเล่ เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเมืองปาแรโม

ระหว่างเส้นทางเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสวยพระกยาหารที่พระตาคารซาวอยบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองป่าแหลโมกได้อย่างชัดเจนปัจจุบันพระตาคารนี้

0: บ้าน
1: วัดนี้รูปพรรณข้างนอกไม่งามอะไรเลยไม่มีโดมก่อผนังสี่เหลี่ยมขึ้นไปตั้งหลังคาแล้วชักมุกด้านหลังเป็นกระโจมต่อมาเมื่อเข้าข้างในจึงแลตะลึงภายในโบสถ์นี้พระโมเสกไม่มีที่เว้นว่างเลยผนังวางช่องกระจกคอสองมุกหน้าทำเป็นลายพระยะโฮวาสร้างโลกตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่7ซึ่งหยุดไม่ทำงานต่อนั้นไปเป็นเรื่องอาดัมและอีวาจนตลอดรอบ

โบสถ์มองเรอาเล่อยู่บนเนินเขาสูงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์นอร์มันราวพุทธศักราช1717มีตำนานเล่าถึงที่มาของโบสถ์แห่งนี้ว่าพระเจ้าวิลเลียมที่2ได้เสด็จพระราชดำเนินมายิงนกที่บริเวณนี้ทรงมีนิมิตว่าพระแม่มาเรียและพระเยซูมาบอกว่ามีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ใต้โบสถ์พระองค์จึงรับสั่งให้ขุดและพบทรัพย์สินจำนวนมากและพระราชทานทรัพย์สินที่ขุดได้มาสร้างโบสถ์นี้ขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรบริเวณต่างๆภายในโบสถ์อย่างสนพระราชหฤทัยตั้งแต่เสาเขียนลานผนังโมเสกวิหารตรึงกางเขนรวมทั้งเสาระเบียงคดด้านนอกหรือที่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเรียกว่ากรอยสเตอร์ซึ่งมีลวดลายแกะสลักอย่างสวยงาม

เหมือนพระระเบียงที่ล้อมเจดีย์ความคิดในเรื่องพระระเบียงของเราก็เป็นที่จงกรมอย่างเดียวกันแต่เขาเอาชนกันทั้งสี่มุมกลางเป็นสวนมีบ่อน้ำอยู่มุมข้างหนึ่งเสาระเบียงนี้ใช้เป็นเสาแฝดทำด้วยศิลาลวดลายและรูปพรรณต่างๆกันหมดเดิมประดับโมเสกแต่ทหารฝรั่งเศสมาอยู่แกเอาไปเสียมากเหลืออยู่นิดหน่อย

ในรุ่งเช้าของวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสตำบลอีเจย่าซึ่งเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในเมืองปาเลโมครับ100ปีให้หลังจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนะครับทีมงานสารคดีของเราได้เดินทางไปถึงตำบลเล็กๆที่ว่านี้ครับและได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสของพระองค์ในครั้งนั้นและที่สำคัญนะครับโรงแรมที่ประทับก็ยังคงเก็บหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาสของพระองค์เอาไว้อย่างดียิ่งที

0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสตำบล EJR ในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2450และประทับแรมที่โรงแรมวิลล่า EJR โรงแรมหรูของตระกูลฟอริโอผู้มั่งคั่งสถาปนิกชาวอิตาเลียนเอร์เนสโตบาซิเล่เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงแรมนี้ให้มีลักษณะคล้ายปราสาทโบราณครั้งนั้นพระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าทรงโปรดบรรยากาศของโรงแรมนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: โฮเทลนี้เป็นที่เขาหาไว้สำหรับพ่อจะขึ้นพักแรมยังไม่ได้เปิดจริงๆโดยมากเปิดแต่เฉพาะห้องที่จัดไว้กับห้องนั่งด้านล่างพ่อช่างชอบเสียจริง
0: ปัจจุบันกิจการของโรงแรมนี้อยู่ในเครือฮิลตันเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักจำนวนมาก100ปีหลังการเสด็จประพาสทีมงานสารคดี

ตี้ได้เดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้และได้รับคำยืนยันว่าห้องที่ประทับครั้งนั้นอยู่ที่ชั้น2หลักฐานสำคัญที่ทีมงานค้นพบก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายณระเบียงห้องที่ประทับและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมยืนยันกับทีมงานว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้ถ่ายโดยช่างภาพของโรงแรมนั่นเองปัจจุบันโรงแรมได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์นี้ให้แขกที่เข้าพักได้มีโอกาสชมพร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นๆอีกหลายพระองค์ที่เคยประทับที่โรงแรมนี้รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและได้ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน

0: การเสด็จประพาสเมืองอีเจอาเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปสวนลาฟาวอริต้าซึ่งอยู่ไม่ห่างจากใจกลางเมืองเท่าใดนักลาฟาวอริต้าเป็นอุทยานของราชสำนักมีอาณาบริเวณกว้างขวางด้านในมีตึกจีนหรือเก๋งจีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกผสมผสานกับศิลปะจีนพระตำหนักฤดูร้อนแห่งนี้พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่4แห่งราชวงศ์บัวบงมีพระราชบัญชาให้สร้างขึ้นโดยมีเวนาซิโอมาวุกเกียสถาปนิกของราชสำนักเป็นผู้ออกแบบ
1: ตำหนักนี้ที่เรียกว่าเก๋งจีนตึกนี้ทำเป็น4ชั้นแต่มันคดๆกิ่วๆขึ้นไปข้างบนจะเหลือแต่ห้องเดียวด้านข้างหลังมีสวนปลูกต้นไม้เล็กๆผูกเป็นลายเรียกว่าลายเจ๊กแต่มันไม่ใช่เจ๊กมีเจ๊กอยู่บ้างบางลายนอกนั้นก็เป็นโค้งต้นกุหลาบแลอะไรฝรั่ง
0: ในวันรุ่งขึ้นวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จประพาสพิพิธภัณฑสถานแห่งเมืองปาแลโมที่มีชื่อว่าอันโตนิโอซาลินัสเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2141ครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบราณวัตถุอันล้ำค่าจำนวนมากแต่ละชิ้นมีอายุหลายร้อยปีเช่นรูปหล่อสำริดแกะตัวผู้แล้วรูปหล่อสำริดของเทพเฮอร์คิวลิสในเทพนิยายกรีกเป็นต้น

0: จากนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสสวนริมทะเลที่มีชื่อว่าวิลล่าจูเลียเป็นสวนแบบร็อกโคโค่ที่ประดับด้วยรูปปั้นจำนวนมากวิลล่าจูเลียนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2415ตามพระบัญชาของเจ้าชายนิโคโลฟราม่าต่อมาได้ขยายอาณาบริเวณเพิ่มเติม
1: สวนนี้ตัดวงกลมที่ตรงกลางตั้งนาฬิกาแดดมีน้ำพุล้อมรอบมีเก๋งฝรั่งสี่ด้านคราวนี้ตัดทางออกจากวงกลมกลางนั้นเป็นกางเขนและสับว่างกางเขนดูเป็นเข็มทิศ
0: ในคืนนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งเบอร์มาออกจากท่าเรือเมืองปาเลโมต่อไปยังเมืองเมสซิน่าในรุ่งเช้าของวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2450เมื่อร้อยปีก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเมสซิน่าพระองค์ทรงเล่าถึงเมืองนี้ว่าเป็นเมืองท่าค้าขายและหาชมอาคารบ้าน

0: เรือนหรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองป่าแหลโมที่ได้ทอดพระเนตรก่อนหน้านั้น
1: ในเมืองเมสซิน่าไม่มีสิ่งใดเป็นสลักสำคัญนอกจากร้านขายของและตึกคนอยู่ย่าเรือนเคหามากแต่จำยากผู้คนดูกระจายกระจายทั่วไปไม่เป็นถนนที่จอแจมือนี้ดูมีออริจินัลน้อยกว่าปาโรโมเห็นจะเป็นด้วยเรือต่างประเทศและคนต่างประเทศไปมาค้าขายมาก
0: เมสซิน่าเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ในเกาะซิซิลีการขยายตัวของเศรษฐกิจสืบเนื่องจากกิจการท่าเรืออู่ต่อเรือรวมทั้งสินค้าเกษตรสถานที่สำคัญในเมืองนี้คือโบสถ์แห่งเมืองเมสซิน่าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเมสซิน่าเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึง1วันก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเตามีนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟไปยังเมืองเตามีนาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรในครั้งนั้นเป็นทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลไปตลอดพระองค์ทรงชมทิวทัศน์อันงดงามของทางรถไฟสายนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ท้องฟ้าและทะเลที่นี่เหมือนรูปเขียนจริงๆน้ำก็เป็นสีน้ำเงินใสฟ้าก็เป็นสีน้ำเงินอ่อนกว่าน้ำแต่ใสหาเมฆหมอกไม่ได้แสงแดดก็เข้มแหลมตัดสีกันขาดอากาศไม่ร้อนไม่เย็นลมพัดรวยๆและดูงามไปทุกทางเหมือนอย่างว่าอมยิ้มทำให้สบายใจได้
0: เตาออมีนาเป็นเมืองเล็กๆอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเมสซิน่าและเมืองคาตาเนียมีภูมิประเทศอยู่บนเขาสูงและใกล้กับภูเขาไฟเอทนาเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมานานนับศตวรรษ

0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองเตามีนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งเป็นซากปรักหักพังของโรงละครโบราณในยุคกรีกหรือที่เรียกว่าเตอาโทรเกรโคมีอายุกว่า 3,000 ปีเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะซิซิลี
1: โรงละครนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับโคลอสเซียมที่เมืองโรมคือเป็นสังเวียนที่นั่งรอบกลางสังเวียนเป็นที่สำหรับเล่นละครที่นี่เป็นโรงละครแท้มีผนังเป็นฉากหลังเรื่องราวของเมืองนี้อยู่ข้างจะยุ่งมากถูกรบแย่งเปลี่ยนผัดเจ้าของที่เป็นชาติต่างๆมาหลายชาติการที่ไปเที่ยวไม่ใช่เป็นไปเที่ยวในเมืองที่กำลังรุ่งเรืองดูสนุกหรืองามเป็นไปเที่ยวเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ก่อน
0: ที่เมืองเตามีนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับแรมที่โรงแรมซานโดมินิโกเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองเตามีนาและเคยเป็นอารามของนักบวชโดมินิกันมาก่อนก่อสร้างมานานกว่า500ปีภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมเมื่อพุทธศักราช2439ปัจจุบันเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่ตกแต่งอย่างงดงามตระการตา

ทีมงานทราบข้อมูลจากผู้บริหารของโรงแรมว่าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่ห้องหมายเลข201บริเวณชั้น2เป็นห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหราเพื่อรับเสด็จพระองค์โดยเฉพาะและที่พิเศษสุดก็คือห้องนี้สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟเอ็ด

หน้าได้ชัดเจนที่สุดที่นี่ทีมงานสารคดีได้ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญจากสมุดปกทองของโรงแรมเล่มนี้ลายพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อร้อยปีก่อนลงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2450ในหน้าถัดไปก็ยังปรากฏพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมาประทับที่นี่เมื่อพุทธศักราช2464ปัจจุบันโรงแรมเก็บรักษาสมุดปกทองเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดี

ที่เกาะซิซิลีนั้นนะครับนอกเหนือจากเมืองปาเลโมเมืองเมสซิน่าและเมืองตาออร์มีน่าแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสเมืองเซรากูซาอีกเมืองหนึ่งด้วยนะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศมอลตาครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับอยู่ทางตอนใต้ของเกาะซิซิลีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ในตอนหน้าด้วยกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: รายการสานต่อที่พ่อทำ
1: จะว่าไปนี่เราก็ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษามาหลายที่แล้วเนาะ
2: ใช่เราก็ไปกันมาหมดแล้วแล้วมันมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ใช่ที่ใหม่ๆอ่ะ
2: ผมว่าเรายังไม่เคยไปแถวภาคอีสานเลยนะครับ
1: จริงด้วยเรายังไม่ได้ไปอีสานเลยงั้นเรามาช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาที่ภาคอีสานกันหน่อยมา

0: ึกษาการพัฒนาภูพานไง
1: แล้วอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะ
2: โออยู่ที่จังหวัดสกลนครไง
3: โอ้พี่นึกออกแล้วอันเนี้ยคือพี่ไปรู้มาว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ที่นั่น
2: เฮ้ยจริงเหรอ
1: มีอะไรอ่ะ
3: อันเนี้ยพี่ไม่บอกละกันไปเรียนรู้เอาเอง
1: แล้วเราไปกันเลยไหม
2: ไปเลย
4: ไปกันเลย

0: ช่เชียงใหม่ที่เนี่ยคือจังหวัดสกลนคร
1: อ้าวพี่พิงหยางไหนล่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่พิงหยางว่าอยากไปดูแล้วอ่ะ
0: เนี่ยที่พี่จะพาไปนะอยู่นู่นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงที่เหมือนมีน้ำอะตรงนู้นอ่ะนั่นแหละตรงนั้นที่พี่จะพาไป
1: ตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่น้ำแข็งว่ามันคืออะไรแล้วเราไปกันเลยไหม
0: เอางี้ใครพูดคำว่าอยากไปได้ดังๆพี่พาไปเลย
1: หนึ่งสองสามไปพิงหยางตรงนี้มันมีเขียนว่าตามรอยพ่อด้วยอ่ะแล้วไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่พิงหยางบอกตอนนั้นน่ะคืออะไรอ่ะ
0: มันน่าจะอยู่ข้างใน
2: เด็กๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: มาจากไหนกันเนี่ย
3: มาจากรายการสานต่อที่พ่อทำค
2: ่
3: ะ
2: แล้วเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างครับ
4: ชื่อณัชชาค่ะ
5: ผมชื่อเอคาค่ะ
0: ผมชื่อผิงหยางครับ
6: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
2: ลุงชื่อโรจน์วัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องจากท่ามเหล็กที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าข้างในเราจะพบอะไรกันบ้างเนาะ
6: ครับไปกันเลย
7: ไป
0: สมัยก่อนที่ภูพานนี่เป็นยังไงเหรอคร
2: ับ โอ้เมื่อสมัยก่อนนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าอีสานแล้งนะคือพื้นที่มันแห้งแล้งกันดารมากมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลายอย่างนะครับทั้งสภาพพื้นที่เองซึ่งลักษณะของป่าที่ถูกทำลายสมัยก่อนเพราะว่าคนเนี่ยต้องการจะเอาตัดไม้เอาไปทำฟืนเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารเพราะฉะนั้นสภาพปัญหาแถวนี้ที่เป็นสภาพปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพดินเค็มไม่มีน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรหลังจากที่มีศูนย์ศึกษาเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปเดี๋ยวลุงจะพาไปดูจุดสำคัญจุดนึงนะของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ใกล้ถึงแล้วไปเราไปดูกันว่ามันคืออะไร
1: พัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาตรงนี้ค่ะมันใช้หลักการอะไร
2: หลักการไม่ยากนะครับคำว่าศูนย์ศึกษาเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นภาษาง่ายเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ว่าจากการแก้ปัญหาสภาพป่าสภาพแหล่งน้ำสภาพดินรวมถึงสภาพของการแก้ไขหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรหลักการเราก็มีอยู่ประมาณนี้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
1: แล้วฝ่ายของพ่อนี่คืออะไรอ
2: ่ะนี่ไงเนี่ยเห็นข้างหน้าได้ไหมครับเราใช้คำว่าฝ่ายของพ่อเส้นทางที่เราเดินกันมาตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยนี่คือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในการทรงงานของพระองค์ท่านเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันแค่เท่าฝ่าเท้าท่านก็เสด็จพระราชดำเนินท่านเดินเสด็จทางไปทางนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำตาไทยใหญ่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งเดียวที่ทำการสนับสนุนน้ำให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เนี่ยจึงคำนึงถึงเรื่องแหล่งน้ำเป็นสำคัญไม่มีน้ำมันไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้เดี๋ยวลุงจะพาหนูไปดูตรงสันฝ่ายที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างชัดเจนเขาเรียกฝ่ายตรงนั้นน่ะทางเดินทางนั้นเขาเรียกสันฝายปะเดินไปทางนี้นะลูกปะปะเราเดินไปทางนี้กันเนี่ยตรงเนี้ยนี่ฝายพ่อคือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: คุณลุงคะฝายแห่งนี้ได้สร้างก่อนที่จะเปิดจริงหรือเปล
2: ่
1: า
2: ไม่ใช่ครับตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยเขาเรียกฝายต้นน้ำทำหน้าที่ในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าเพราะฉะนั้นฝายตรงนี้มันก็คือผลงานทดลองหรืองานพระราชดำริของพระองค์ท่านให้พวกเราได้ดำเนินการก่อสร้างฝายแห่งนี้เพื่อทำการเพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความชุ่มชื้นให้ป่ามันก็จะถูกเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นฝายตัวนี้เนี่ยตอบคำถามเลยนะเกิดหลังจากที่ตั้งศูนย์เดี๋ยวลุงเนี่ยนะจะพาหนูทำกิจกรรมต่างๆในศูนย์ศึกษามีกิจกรรมมากมายนะลุงเตรียมไว้ให้หลายอย่างเลยพาไปลูกๆไปเด็กๆไปเดี๋ยวลุงอ่ะจะพาพวกหนูไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะเยอะแยะมากมายไปหมดรับรองสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวจะมอบให้คุณลุงนรงค์

0: นี่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งของศูนย์ศึกษา
1: ค่ะ
0: นะพาพวกหนูเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็เที่ยวเล่นมีอะไรก็สงสัยก็ถามคุณลุงได้นะครับ
1: ง
0: ั้นโอเคงั้นเดี๋ยวลุงขออนุญาตกลับไปทำธุระนิดนึงก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานกันนะครับสิ่งมหัศจรรย์นั้นจะเป็นอะไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาสภาพป่าไม้ถูกทำลายจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อนำไปใช้ในเกษตรกรรมป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะหมดไปทำให้พื้นที่แห่งนี้เริ่มที่จะขาดแคลนแหล่งน้ำเมื่อในหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำที่จะไว้ใช้ประโยชน์รวมถึงสภาพดินที่เป็นดินทรายดินกรวดดินเค็มทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: จกรรมที่จะคุณลุงจะพาคุณหมูไปดูต่อไปนี่ก็คือกิจกรรมปศุสัตว์นะครับนะซึ่งตอนนี้เราโปรโมทกันอยู่ก็คือ3ดําอัศจรรย์3ดําอัศจรรย์ก็คือไก่ดําอ่ะ1ไก่ดํา2หมูดําก็คือหมูเหมยซานแล้วก็วัวคาจิมะซึ่งเป็นวัวไอ้วัวดําสีดําเหมือนกันเราโปรโมทนี้เห็นว่าวันนี้ทางกิจกรรมเค้าเตรียมที่จะให้น้องหมูรีดนมด้วยใช่มั้ย
1: คร
0: ับนี่ก็ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วที่เราจะเข้าไปชมเรามาถึงกิจกรรมปศุสัตว์ซึ่งเรารู้จักในเรื่องของ3ดําอัศจรรย์ซึ่งลุงเคยเล่าให้ฟังนะวันนี้เราโชคดีมากซึ่งมีผู้ที่ดูแลในเรื่อง3ดําอัศจรรย์มาคอยให้ความรู้เราซึ่งจะแนะนําให้รู้จักก็คือคุณลุงหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรฮะ
2: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับโอ้มาท่ามกลางแดดร้อนเลยมาเที่ยวแห่งดินแดน3ดําใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่3ดําแล้วนะเด็กๆตอนนี้คุณลุงหมอเนี่ยทํางานให้สุนุคานเนี่ยมี5ดําแล้วมีแพะดําด้วยมีกระต่ายดําแล้วก็มีกระบือนมใครเห็นไหมเอ่ยกระบือรีดนมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกัน
1: ต้องควายดำไหมคร
3: ับ ลองดูกันสิว่าจะดำหรือเปล่าเพราะถ้าอยากรู้ว่าดำไม่ดำเราไปดูกันก่อนเลยดีไหม
1: โอเคค่ะ
4: โอเคครับ
1: ไปกันเลย
3: มาเลยเข้าคอกรีดนมกันแล้วนี่ไงกระบือนมเมซานี่หรือควายนมเมซานี่เคยเห็นกันไหมเอ่ยเด็ก
1: ๆไม่เคย
3: ไหมก็ดูน่ารักดำคมขำเต้านมใหญ่รีดนมได้เยอะและสำคัญคือนมมีประโยชน์มากเพราะมีไขมันกับโปรตีนสูง
5: ครับก็ว่าไปนะครับก่อนที่เราจะรีดนมกระบือดำเลยครับ
3: ครับ
5: คือว่ามันมีวิธีเลี้ยงยังไงเหรอครับหรือไม่ก็มันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ประโยชน์
3: ไม่ว่าจะเป็นโมนมหรือเป็นกระบือนมเนี่ยตัวที่รีดนมได้เป็นตัวเมียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและสำคัญคือตัวเมียเนี่ยเขาจะต้องผสมพันธุ์แล้วให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีอายุประมาณเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จรีดนมได้ก็คือ3ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็รีดนมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะวันหนึ่งก็ได้นมประมาณ15ลิตรถึง20ลิตรแล้วก็ไปผ่านกระบวนการแล้วก็ใส่ขวดให้หนูๆกินเวลาที่ไปโรงเรียนมาเดี๋ยวคุณลุงสุนทรจะสาธิตการรีดให้ดูนะคะว่ารีดยังไงอย่างตัวเนี้ยเนี่ยนะคุณลุงทอยก็เริ่มจากการทำความสะอาดเต้านมก่อนเห็นไหมครับมีผ้าเปียกๆในนั้นก็ชุบน้ำยาไว้แล้วก็เช็ดเต้านมให้สะอาดเพราะงั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากว่าเราจะได้กินนมที่สะอาดหรือเปล่าคราวนี้พร้อมแล้วนะก่อนอื่นต้องรีดนมทิ้งก่อนเราไม่เอามาเลยนะเพราะมันข้างบนหัวเนี่ยจะมีโชว์โลกกันนะเอาละใครรู้สึกว่าอยากจะสนุกขึ้นบ้าง
5: ผม
3: เอาเลยคราวนี้เด็กๆจะให้ลองรีดกันดูดีไห
5: ม
3: ใครอยากลองรีดเป็นคนที่หนึ่งก
5: ็ผม
3: นั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากนั่นเก่งแล้วอย่างนั้นแหละถูกต้องถูกต้องโอเคคราวนี้เราก็จะดูการรีดนมกระบือแล้วแหละนะคะเพราะว่านี่เป็นกระบือเมซานี่สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะนมควายเนี่ยได้ไม่เท่านมวัวนะเพราะวัวตัวนึงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก15กิโลแต่ถ้าเกิดควายตัวนึงก็รีดได้ประมาณสัก6หรือ7กิโลเท่านั้นแต่น้ำนมควายเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเยอะมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสามารถใช้ทำโมสซาเรลล่าชีสได้

0: ัวไว้ด้วยกันค่ะเราจะมีวิธีแยกยังไงว่าอันไหนคือนมกระเบือไหนนมวัว
1: ยากมากเลยถ้าเราไม่ได้มาที่นี่แต่วันนี้เรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะสอนว่าเราจะแยกกันยังไงมาดูกันดีไหมเอ่ยดูสินะมีอะไรแตกต่างบ้างระหว่างนมสองถังนี้ดูสินะขาวขาวนี่นมอะไร
2: นมควาย
1: นมกระเบือเมซานี่สีเหลืองเป็นนมของโคของวัวนมนมกระบือสีขาวกว่านมวัวสีเหลืองกว่าตอนนี้อันที่สองที่เราต้องทดสอบคือกลิ่นล่ะค่ะ
3: เอาละครับเด็กๆแยกออกมาแล้วครับว่าอันไหนกลิ่นนมวัวอันไหนกลิ่นนมกระบือกันล่ะครับ
1: กลิ่นนมก็จะเป็นกลิ่นอย่างนี้แล้วอันไหนชอบกลิ่นมากกว่ากันครับ
4: กลิ่นนี้มากกว่าก
1: ลิ่นนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของนมกระบือมีซันนี่คือสีขาวมากกว่ากลิ่นหอมมากกว่าจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนมกระบือจึงแพงกว่านมวัวประมาณ 3-5 เท่าแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยมีการรีดนมกระบือแบบนี้อยู่แค่ 2-3 ที่เองในประเทศไทยความสนุกสนานประสบการณ์ที่ได้จำไว้นะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยนมที่เราได้ดื่มทุกหยดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9จากน้ำพระทั้งแรงของเกษตรกรที่รีดออกมาเราต้องดื่มนมให้หมดทุกวันนะคะจากนี้ไปนะ
0: คะ
1: ก็ของบริษัทก็คงจบเพียงแค่นี้แล้วกลับมาเยี่ยมดินแดนแห่งมหัศจรรย์สัตว์ดำที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผม
0: สวัสดี
5: ซึ่งวันนี้เราจะได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสีว่าความอยากมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเรียนเชิญนะครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
6: ั
0: สดีค่ะ
6: แนะนำตัวนิดหนึ่งนะคะพี่พัชราบุญบุตรนะคะอาเรียกพี่หนูดีก็ได้นะคะวันนี้นะคะน้องๆที่ใส่อยู่คือเป็นเสื้อย้อมครามใช่ไหม
0: ค่ะ
6: วันนี้เราจะพามาดูผ้าย้อมครามกันก่อนอื่นจะพาไปดูการโถผ้านะคะกีกระตุกนะคะก็เป็นกีอีกหนึ่งประเภทนะคะปกติเราจะมีอยู่สองอย่างก็คือกีพื้นบ้านกับกีกระตุกนะคะยายกว่าจะทอตัวนี้มาได้เนี่ยต้องใช้เวลานะคะ
7: กี่วันเหรอครับ
6: นี่หนึ่งเดือนครับกว่าจะได้มาเป็นทอเสร็จเป็นผืนผ้าให้เราสามารถใช้งานได้นะคะเห็นไหมคะกว่าจะได้เป็นผ้าเป็นชิ้นมาเราต้องใช้เวลานะลูกมีครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งท่านเสด็จมาที่นี่นะคะมีพระราชดำรัสตอนนึงว่าขอให้ครูฝึกเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญโดยห้ามใช้สีเคมีเป็นพิษภัยต่อราษฎรเห็นไหมคะของเราก็เลยทำเป็นผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามก็คือสีจากธรรมชาติตัวนี้คุณยายทอผ้าสีขาวเป็นผ้าคลุมไหล่สวยงามค่ะลูกการทอผ้าย้อมครามด้วยกีกระตุกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะวิธีการขั้นตอนเยอะมากกว่าคุณยายจะทอผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทำผ้ามัดย้อมจากครามนะคะมีใครอยากทำบ้างเราจะพาทำผ้ามัดย้อมเราจะให้ผ้ากลับไปคนละหนึ่งผืน

0: แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2532
1: จะให้ทำผ้ามัดย้อมจากผ้าคลามนะคะเทคนิคการมัดนะคะไม่ยากเลยตรงที่เรามัดนะคะน้ำคลามจะไม่ซึมเข้าไปเราจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือลูกหัวใจลองทำดูค่ะเป็นไอเดียของเราเลย
2: อยากเห็นแล้วล่ะครับเนี่ยว่าเด็กๆจะทำผ้าย้อมคลามออกมาได้สวยขนาดไหนกัน
1: เห็นไหมคะเราทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หนูดีจะพาไปย้อมคลามกันนะโอเคเราไปกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยย้อมคลามนะคะ
3: ในโอ่งย้อมคลามนะครับมันจะมีอะไรแบบเป็นส่วนผสมวัตถุดิบ
1: โอ่งย้อมคลามนะคะมีส่วนผสมก็คือเนื้อคลามนะคะผสม

0: กับน้ำขี้เถ้านะคะลูกน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่างนะคะแล้วก็ผสมน้ำมะขามนะคะน้ำย้อมครามเราก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะฟองสีน้ำเงินนะคะแต่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะโอเคเราลุยเลยค่ะฝรั่งเลยค่ะจุ่มเลย
1: จุ่มลง
0: ย้อมมาเลยลูกเห็นไหมคะเราย้อมครามเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปล้างผ้าให้สะอาดเลยนะคะไปเลยค่ะเราไปล้างกันเลยจุ่มน้ำแรกก่อนโอเคจุ่มแล้วมาน้ำสองเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้ผ้าเช็ดหน้าคนละหนึ่งผืนแล้วชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ผ้าเช็ดหน้าย้อมครามเราเอากลับไปใช้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราไปดูการเลี้ยงไหมกันนะคะโอเคค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อวีระชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมหมอนใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวหนอนใหม่แต่ณตรงนี้ลุงนำมาให้เห็นแค่2วัยคือวัย1ตรงนี้คือไข่ไข่ไหม
6: ไอ้นี
5: ่ไหมนั่นมันจะมีอยู่ทั้งหมด5วัยหลังจากฟักออกมาจากไข่แล้วแล้วเขาก็จะสร้างรังอย่างนี้นี่น่ะเวลาเขาได้รังอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าหากเราจะเอาไปสาวเป็นเส้นเราก็ต้องนำไปสาวภายในไม่เกิน10วันมาดูการสาวไหมสาวไหมปากหม้อแบบโบราณนะครับนี่เขาเรียกว่าสาวปากหม้อโดยการตั้งน้ำให้มันร้อนเพื่อจะให้เส้นมันคายออกมาคายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนคุมก็คุมเส้นไหมถ้าเราสาวปากหม้ออย่างนี้มันจะไม่เสมอไม่เหมือนกับสาวด้วยเครื่องถ้าเราสาวออกมาจากโรงงานนี้เส้นไหมของเขาจะเป็นเส้นที่สม่ำเสมอข้อดีอยู่อย่างนึงเราไปเป็นเส้นที่ใส่กระสวยเป็นเส้นพุ้งนะเวลาเราทอเข้าไปแล้วมันจะมีศิลปะไปในตัวมัน
7: คือแล้วทำไมที่นี่เขาไม่ใช้แบบเป็นอยู่ในโรงงานคะ
5: ดีมากคือที่เราทำอย่างนี้มันเป็นอยู่ในศูนย์ศึกษาอย่างนี้มันเป็นการอนุรักษ์หรือสาธิตเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปเรียนแบบได้แต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้รักษาของเก่าๆบ้านเราของไทยเราต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้อย่าให้มันสูญหายไปจากสังคมไทยเราน
8: ี่แหละครับพอเราสาวออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้นักเส้นอย่างนี้มันออกจะเป็นหยาบๆคือมันมีโปรตีนและไขมันเคลือบอยู่เราก็เอาตัวนี้ไปฟอกออกก่อนฟอกกาวเส้นไหมออกโดยการใช้ดั่งเคมีต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาน้ำดั่งใส่ลงในน้ำเดือดๆก็เอาเส้นไหมลงไปจุ่มกาวหรือโปรตีนไขมันที่เคลือบอยู่ในเส้นไหมนี่ก็จะหลุดออกไปก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้มันก็จะนุ่มขึ้น
9: นุ่มข
8: ึ้นพอมันนุ่มขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปลงสีได้อย่างลุงทำตรงนี้ก็ลงสีครามอย่าง
7: น
8: ี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นกี่ทอได้เลย
7: มันจะมีวันหลุดไหมครับแบบนี้ครับ
8: ก็หลุดอยู่เหมือนกันลูกเราก็อย่าเอาไปซักด้วยผงซักผ้าให้ซักด้วยน้ำยาสระผมหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มซักเสร็จแล้วเราอย่าเอาไปตากแดดถึงลมมันจะชะลอการสึกก่อนของสีครามได้ดีมากๆเลย
7: ครับ
8: ขอบคุณนะครับที่แวะมาสวนภูพานและก็มาเยี่ยมชมกิจกรรมหมอนใหม่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเชิญนะครับกิจกรรมหมอนใหม่ยินดีต้อนรับครับ
7: ขอบค
10: ุ
7: ณ
10: ครับ
11: เอาเป็นไงครับลูกวันนี้เราได้ศึกษาศูนย์ศึกษากัมพนาภูพานได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นพี่ขอฝากน้องๆทุกคนวันนี้ถึงแม้ว่าอายุของเรายังไม่มีโอกาสที่จะนำเอาความรู้หรือพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ท่านมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษากัมพนาไปใช้โดยตรงแต่พี่คาดว่าในอนาคตข้างหน้าศูนย์ศึกษากัมพนาภูพานยินดีที่จะให้น้องมาน้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์ท่านตรงนี้ไปใช้เพื่อปฏิบัติประกอบอาชีพตัวเองให้อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่สละเวลามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
12: ก็วันนี้ผมก็ได้รู้ด้านอาชีพและการปศุสัตว์ก็คือการรีดนมวัวนมกระบืออย่างนี้เราต้องทำกันยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเทคนิคก็คือจิ๊ดแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะไปสานต่อก็คืออยากจะนำความรู้เนี้ยไปเผยแพร่ให้กับคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมก็จะแนะนำให้เขามาที่นี่ครับ
13: หนูรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่ท่านทรงมาพัฒนาที่นี่จากป่าแห้งแล้งกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะ
14: สิ่งที่เรียนรู้วันนี้หนูก็จะนำไปพ
12: พัฒนาต่อโดยการที่หนูต้องเข้าใจให้มันมากเพียงพอแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยไป

0: ำไปพัฒนาและในหลวงท่านก็ได้นำโคเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยได้มีนมที่ดีเอาไว้ดื่มค่ะ
1: ก็ความรู้ที่ผมได้นะครับก็คือที่เนี่ยครับจะสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆครับเช่นการรีดนมวัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นทักษะชีวิตที่ดีเหมือนกันครับเป็นกิจกรรมที่น่าลองมากครับแล้วก็วิธีที่ผมจะสานต่อนะครับก็ขั้นแรกเลยครับก็จะเริ่มที่ตัวเองก่อนครับผมจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมได้มาเรียนรู้ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเริ่มเอาไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างครับเช่นคนในครอบครัวเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็จะทำให้มันคงอยู่ต่อไปครับ
2: จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในแหล่งรวมถึงสภาพดินที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเค็มส่งผลต่อการเพาะปลูกพระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จนปัจจุบันศูนย์ศึกษาและการพัฒนาภูพานเป็นแหล่งพื้นที่เรียนรู้สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่พระองค์ท่านส่งมอบไว้ที่ศูนย์ศึกษาแห่งนี้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการมีชีวิตในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในงานด้วยความจงรักและภักดีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ณบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น

ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำร้ายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทันตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือลงไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสคิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่

0: แล้วก็การสำรวจในจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไรด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มาเนี่ยก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อ่ะค่ะคนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เขามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
1: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซีโซเฟเนีย 1%
0: ค่ะ
1: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
0: ค่ะ
1: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
0: จริงๆในต่างประเทศเขามีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
1: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาเรียกโรคเนี่ยโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่ได้เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวทที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: ที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวทเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวทการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับ เป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภาระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวชหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าทออาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวชก็ลำบากอีกฉะนั้น2ลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนนึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือว่าคือสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเงี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งผู้มูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะ
1: คะ
0: หรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือเป็นคนไข้นะ
1: คะ
0: นำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่
1: ะ
0: รัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับ
1: จน
3: ล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลนิธิอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองแค่ว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำงานกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี้ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย
1: ่
3: างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานผู้คุยจะถามว่าทำงานยากเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปทำงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี47-48เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องของการ ปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทมเนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่าเราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่องอะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัว

0: ำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจกับเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: เหมือนเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีนี้พอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ทำความรู้จักกันก่อนเกิดไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพ
1: อย่างนี้ครับป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณ
1: ะ
0: ก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ย
1: ค
0: ือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพินภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้แล้วจากกันเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติอะที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆหรือบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนั้นอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเฮ้ยทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่ดงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมองกดลงไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทำงานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาเป็นเขาก็เหมือนคนปกติอ่
1: ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุด

0: ผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดบบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยเฮ้ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อนถึงได้ข้อมูล
0: เขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีอาการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของการจากสสสซึ่งก็มีทั้งคุณหมอพันธวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจิตเวชมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับนั่นก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกันเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
2: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็น
1: ไม่ได้เลือกอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
2: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิสโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
2: ๆ
1: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
2: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
2: ค
1: ือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
2: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจหมดนะคะอบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวชในกลุ่มนี้เยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวชแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบสังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะแล้วหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคล แต่ในมุมกลับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยาก

0: ทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวอะค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่กลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที
0: ่
1: จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วว่ารักษาให้หายได้
0: รักษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบานได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบานรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบานที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบานเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับคนที่เป็นนักจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยคุณอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำเลยเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของตัวเองมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่น

บางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระจายตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่ที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำส้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้อง

ทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆตะชูจะขายมะม่วงเหรอวู
2: ้เฮ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดประยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงตู้มะม่วงเราไม่ได้แล้ว
3: กระทงเลยป้า
4: ขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร
5: ่40 บาทจ
0: ้
5: ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายหมดมั้ยเนี่ยวันก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าบ้านป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
6: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายหมดได้ว่ะก็เลยแบบทําไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันมั้ยก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันมั้ยบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
7: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมว่ามะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

ิดว่าบนเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: ตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพลี้ยเลยตอนนี้เพลี้ยน้ำมันเพลี้ยแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงว่าราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดในโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางเขาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันปุ๊บเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

ราได้ทั้งมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดง
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

ส่วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆเหยียดท้ายเหยียดลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขาวมดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปถึงมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมาลงมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทําไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่าก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทํา
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากมาก่อนถึงจะสบายได้ก็เพ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองก็มีกำลังแรงเช่นกันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่2กันยายน2569ฉบับที่10ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกครับเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเปรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ในระยะสั้นครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักใน3วันนี้นะครับกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและบางจังหวัดของภาคกลางครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่

0: บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนค่อนข้างมากขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูแบบประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าจะอยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้โหปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวอย่างกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ
2: ปู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
0: ฮะว่าไงนะ
2: อ๋อเปล่าครับเปล่า
0: โดดมาเนี่ยอาบน้ำมั่งหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ่ะ
3: ก็คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ

0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
1: ฮะท่านปกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะเดี๋ยวทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
3: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
3: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
3: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
3: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
3: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.thมีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม DLTV
3: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ DLTV
3: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง DLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
3: ทำไมล่ะครับพ่อ
2: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อ

0: และถูกตัดสัญญาณน่ะ
1: อ้าวพ
2: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบ

0: ดูสิบหน้าเลยเนี่ย
1: เฮ้ยพวกเราอยู่นี
2: ่ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
1: จัดไป
2: หายที่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

0: เราเกิดจากเราเห็นก่อนนะเฮียชิโร่เกิดที่หลีเป๊ะ4ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะทำอะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเขาบ้างก็รู้ว่าเราก็มีปัญหาขยะของเราเหมือนกันเกิดเราทำแบบทุกสัปดาห์เนี่ยมันมีโกมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีพลังดี
1: เราเป็นที่แรกที่เริ่มโดยคนท้องถิ่นเองอะค่ะที่อื่นนี่ฝรั่งมาทำให้หรือไม่ก็คนต่างถิ่นที่มาอยู่ที่นั่นเขาเป็นคนทำแต่ว่าของปัตตานีนี่คือเราเป็นเด็กปัตตานีเนาะแคชิโร่นี่สอนอะไรเราเยอะมากเลยอะอย่างน้อยเรารู้สึกว่าสัปดาห์หนึ่งได้ออกมาเห็นโลกกว้างได้ออกมาสูดอากาศที่สำคัญได้จัดการขยะในใจเราเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอเรื่องวุ่นวายตลอดทั้งสัปดาห์เหมือนได้จะชาร์จแบตอะพลังงานมันก็เกิด
2: ผมว่ามันเป็นวาระของโลกที่ต้องมาดูแล้วค่ะโดยเฉพาะขยะพลาสติกพลาสติกเกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้วแสดงว่าขยะชิ้นแรกของพลาสติกก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันโหดหู่
1: พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปจากเดิมที่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องของการลดปริมาณอ่ะเราลดกันเป็นว่าเล่นเลย
0: การเปลี่ยนแปลงถ้ามองในแง่ของขยะอะไรเนี่ยก็ถือว่าลดลงเยอะแล้วเราบอกว่าเรามาคลีนมันก็เพื่อเราอ่ะเพื่อทำให้เราสามารถมาอินเทอร์แอคกับทะเลในรูปแบบที่เราสนใจที่เราต้องการคือสะอาดถ้าเรามองในแง่ของการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคนในพื้นที่เนี่ยเยอะมากมันทำให้หลายๆคนมองว่าเขาเองก็มีศักยภาพในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเราพยายามที่จะบอกว่าไอสิ่งที่เราทำมันอินสปายหรือว่ามันผลักดันคนอื่นๆที่มาร่วมกับเราให้มีมุมมองต่อปัญหาในรูปแบบที่มองหาโซลูชันแก้ไขปัญหาตามโซลูชันที่เขาคิดว่าเขาทำได้เนี่ยมันก็จะผลักดันประเด็นอื่นๆในแผ่นดินแม่เพราะว่าคนที่มาก็คือคนในพื้นที่นี่แหละเวลาเขาเห็นปัญหาก็คือปัญหาในพื้นที่งั้นหลายเรื่องในเชิงพื้นที่เนี่ยมันค่อยๆขยับดีขึ้นและเราก็เจอคนเหล่านั้นเยอะขึ้นมาร่วมกับเราชวนเราไปร่วมงานของเขาแล้วเราเห็นการพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่ค่อยๆเกิดขึ้นมาผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคำว่าเชนเนี่ยไม่ใช่มันสะอาดแต่เราต้องการมองการที่เชนข้างในคนนั้นก็จะส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมที่เราจะให้ลูกเราเติบโตขึ้นมาก็ไม่เชิงว่าเพื่อแผ่นดินแม่นะมันก็เพื่อแผ่นดินของลูกอะไรอย่างเงี้ย

แม่น้ำสงครามแม่น้ำสายสำคัญที่มีความยาวที่สุดในภูมิภาคอีสานตอนบนยามปกติแม่น้ำสงครามเป็นตู้กับข้าวของชุมชนสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าน้ำปริมาณน้ำก็มากล้นจนท่วมท้นหมู่บ้านตำบลหาดแพงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมก็เคยเป็นหนึ่งในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนั้นแต่สายใยหนึ่งทอดยาวและยิ่งใหญ่กว่าแม่น้ำสายนี้นำพาบางอย่างมาสู่ชุมชนไม่เพียงขวัญกำลังใจหรือสิ่งของ

0: พระราชทานแต่เป็นความหวังถึงความเป็นอยู่ดีขึ้นศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงจึงตั้งขึ้นจากแนวพระราชดำรินี้เพื่อฝึกอบรมการทอผ้าและอาชีพเสริมอื่นๆให้กับราษฎรเพิ่มพูนรายได้จากเวลาว่าง
1: ตั้งแต่ปี2542พระราชินีพันปีหลวงท่านเสด็จมาที่โครงการศิลปาชีพบ้านหาดแพงก็เลยได้เข้าเฝ้าท่านท่านถามก่อนว่าทำงานอะไรอยู่ก็ทำนาแล้วก็รับจ้างทำบ้านแล้วท่านก็ชวนไปอยู่กับแม่ไหมที่ตำหนักภูพานราชนิเวศผมว่าตอบรับเลยว่าไปแล้วต้องการทำอะไรผมบอกว่าอยากจะไปจักสานไม้ไผ่ลายขิดพอตื่นมารุ่งเช้าก็มีรถทหารไปรับที่บ้านผมก็ได้คืนพระตำหนักเลย
0: สมรักชัยภูธรสมาชิกจักสานคนแรกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหาดแพงยังจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ดีแม้จะผ่านมา20กว่าปีแล้ว
1: ตื่นเต้นมากและภูมิใจที่สุดใบแรกเลยท่านให้มา 1,500 บาทเพราะว่าสิ้นแรกมันยังไม่ดีเท่าไหร่ตอนกลับมาท่านก็ให้มาอีก 20,000 ท่านบอกว่าเงินที่ได้รับไปให้ประโยชน์มากที่สุดนะผมก็เลยมาให้ลูกเรียนแล้วก็สั่งงานพิเศษอีกใบหนึ่งที่ทรงน้ำเต้าไม่ให้ย้อมสีจำได้
0: จากที่ทำเป็นแต่เครื่องจักสานพื้นบ้านอย่างตะกร้าข่องกระติบข้าวหรือสาแหรกทั้งสมรักและสมาชิกกลุ่มจักสานบ้านหาดแพงก็ได้เรียนรู้การเติมคุณค่าและมูลค่าในงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยการนำวิธีสร้างลวดลายของผ้าขิดผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานมาประยุกต์ในงานจักสานไม้ไผ่กลายเป็นงานที่เรียกว่าจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในงานหัตถศิลป์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้อนุรักษ์ไว้เพื่อนสมาชิกที่เริ่มมาด้วยกันตั้งแต่แรกๆอย่างทินกรโสภาที่แม้วันนี้จะอายุร่วม75ปีแล้วแต่ในยามว่างก็ยังคงจักสานไม้ไผ่ลายขิดอยู่แม้เส้นตอกจะไม่เล็กเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ฝีมือยังไม่เป็นรองใครและแม้จะใช้เวลาในการทำผลงานแต่ละชิ้นนานนับเดือนแต่ก็ยังมีคนมาสั่งทำอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้เมื่อพักจากงานในสวนยางสมรักก็จะจักสานไม้ไผ่ลายขิดเพื่อส่งผลงานให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถรางวัลที่เคยได้รับพระราชทานคือความภาคภูมิใจที่ไม่เคยลืมเลือนและสะท้อนชัดในความตั้งใจรังสรรค์ผลงานชิ้นใหม
1: ่ๆถ้าไม่ได้เป็นศิลปาชีพไม่ได้ไปฝึกงานในช่วงนั้นอาจจะลำบากเหมือนเดิมหรือว่าจะแย่กว่าเดิมก็ยังไม่รู้ชีวิตจากที่เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์ท่านแล้วชีวิตก็ดีขึ้นเปลี่ยนขึ้นจากเดิมมากแล้วก็ภูมิใจมากผมขอขอบพระคุณองค์สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงที่ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นแล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียน

และศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้กายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่า เหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเขื่อนหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนก่อนหนึ่งต้นเรารู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้

0: พื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
1: อีกต้นหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้สองต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันหนึ่งเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้ว่าใจสองดวงเขาวัดหัวใจขึ้นดวงกับหัวใจขึ้นดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่าปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
0: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
3: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีมะข้าวโมกทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาก็คือคนพื้นที
0: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร์
4: ข้อเรียกร้อง 1. เก็บอุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมะค่าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้เนี่ยครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าบ่าวไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้น4เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
6: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็ 3-4 วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะโดนผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาษีไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
7: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจการขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะก็ไปดูข้อมูลเอ๊ะเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
8: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
9: ต้นไม้ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนน่านได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
3: ทางเขียนออกมาเลยว่า
10: เขียนตีแม็กเลยครับ
3: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
0: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากหลักกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายหลายทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
3: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆเนี่ยมันเป็นเลยอ่ะ

0: กว่า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ยไม่ต้องตัดเลยนะครับ
2: ไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งแล้วในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: ช้าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมและสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงจะต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหม ก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกมันเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างงี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดเนี่ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยในเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบคนกลุ่มเดียวมันต้องเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดนึงที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อมกับป่าและเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่าสิ่งที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการเก็บรักษานะคะควบคู่ไปกับการพัฒนานั้นทำได้จริงๆได้อย่างไรตรงนี้เราว่ามันก็เหมือนกับการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดทุกระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด

เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์พูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่เกิน8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วน
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจัด
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่ค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: หมายถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่าง
1: 60ไปๆจนถึง70
0: 70แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั้ย
1: ไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเน
1: า
0: ะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมูยิ่งตัวใหญ่
0: มันก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยคุณก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าขาหน้า
0: ค่ะเดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
1: ค
0: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกไป3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
1: ๆ
0: แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนี้ยค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: ค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับ ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปลาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
1: หรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีการ
1: ฉีกก็ต้องโขกออกมาจากคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลางม
1: ั้ยใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะคุณผู้ชม
1: มือเลยค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
1: ใช่
0: แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะอ
1: ร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่า

0: เราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันหาที่จังหวัด
1: มันเหมือนมันเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้างานศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือนจะแบบอาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
2: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
3: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนะจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
3: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
3: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างหนึ่งคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
3: เราเอาไปทำซาซิวก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิวค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
0: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานครับบังได้ขนาดนี
3: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บังเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
3: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลยผงพะโล
3: ้แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
3: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
3: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายอะนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอยู
3: ่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
3: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
3: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
3: ใช่ใช่เพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหมโอเคครับ
2: หลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีนำมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้ามืดจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้โหนี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: อ่ะผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
2: ไส้ไก่
1: ไส้ไก่
2: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต
2: ่ส่วนใหญ่

0: จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันนี
1: ้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้แบบน
0: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี่ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคือแล้วไหมอยู่ด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี
0: ้อันนี้คือสันกะหยาก็กินกับ
1: พี่นา
0: ปาตั้งโกะ
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
0: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
0: ไม่เลอะมือแล้วก็
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยสันกะหยาแบบไข่ล้วนๆเลยเนาะ
0: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาตั้งโกะที่ตัวนี้ที่ใส่ในเต้าหวยอ่ะพี่ดา
0: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าเรื่องความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกตัวเล็กที่อยู่เต้าหวยมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณผู้ชมทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
0: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
2: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใสๆคุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
0: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารนะแต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
0: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
0: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
0: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้สุดยอดไปเลย
0: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
0: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิด
0: ตรงนี้
1: เลยค่ะสร้างตลาดเลย
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
0: สับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
0: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โหอร่อยอ่ะกำเจืองครับมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนว่าอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเองอ่ะเมื่อกี้
2: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเลียว
0: มีหนำเลียว

0: บอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
1: เกาหยกค่ะ
0: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
1: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีการสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
0: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือก
1: ครับเผือกค่ะ
0: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้

0: ชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
0: จริงๆค่ะ
2: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอ่ะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมู3ชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี๊ยวตอนนี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหมซีไหม
0: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
0: ได้ค่ะ
2: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
0: ได้ขอได้ค่ะเขาใจดีเขาใจดีค่ะ
2: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
0: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
2: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
2: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
2: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่ไม่แช่
2: หลังจากนั้นก็คลุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไม่ปูไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะคร
3: ับ แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
2: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
2: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะรวมก
2: ันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเครื่องปรุงมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้เลยผักน่าจะเทสีอะไรได้นะครับเราก็ใส่แป้ง
2: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: น้ำครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
2: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
2: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
2: หอมเจียวระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับเขามีอะไรกันน่ะ
0: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยกค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
2: อุ้ยคิวยาวมากพี่ดานี่คือเป็นอย่างนี้ทุกวัน
0: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
2: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
0: พี่ออนค่ะ
2: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิมที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
4: ไส้เผือกหอมค่ะ
2: ไส้เผือกหอม
4: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
2: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวนึงจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
4: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวมาควรจะได้ขนมเปี๊ยะแล้วก็หมูย่างไปด้วยก็เลยไปคิดสูตรมา
2: คุณผู้ชมนี่คือหมูย่างเป็นชิ้นเลยนะ
4: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้เอาหมูแบบหมูย่างมาสับมาบดอะไรนะ
4: ไม่ใช่หมูปลอมหมูย่างของเมืองตัง
2: นี่คือหมูเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมมาเป็นลูกศิษย์ได้ไหมครับ คือถามกันแต่เรื่องไส้เผือกที่ดังใช่ไหมครับพี่ดาไส้หมูย่างที่แบบสร้างชื่อที่เอาเอกลักษณ์เมืองตังมาแต่จริงแล้วซิกเนเจอร์นี่คือแป้งเลยนะความพิเศษผมให้ดูนิดนึงนะเห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับอ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
0: ไส้เผือก
2: สุดยอด พี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่

0: ำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูๆปั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็จะมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
1: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
0: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
0: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
1: มันสีม่วงอะ
0: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับและวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตรังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: ค่ะอร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
0: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
0: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นอ่ะ
2: ค่ะ
0: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
0: ่พอไปโดนหนังมันกรุบกรุบกรุบกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อร่อยเลยอร่อย
0: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
0: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแนมหน่อยนะอยู่เลยพี่ดาผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะทุกคนผมเลยบอกว่าตังเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินต

0: ลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่บก.ว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไร
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บก.เป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นอ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกทากทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักๆที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตร และลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซิน

0: ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างนี้ที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะพอเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับ

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และคุณพลนะครับ
2: ผม
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูมเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ30 40ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬานะคะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับ
0: พอมีไอเดียทุกโรงเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
2: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โ
2: อ้ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบ
0: มาถึง
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
2: นี่คือเอฟเฟกต์ที่มอลลูปทำมาทั้งหมด
0: กี่ปีฮะ

0: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
2: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
1: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดีย

นะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาบันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้ารับพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆโด
ดยวันนี้มีพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพดังนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรและคณะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งรวมจำนวน643คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณา

อย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติภูมิศักดิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นำนักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีเข้ารับเกียรติบัตรดังกล่าวสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์คีตศิลป์ช่างศิลป์ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพจนถึงวิชาชีพชั้นสูงมุ่งถ่ายทอดความรู้และทักษะจากครูสู่ศิษย์ด้วยจิตวิญญาณและอุดมการณ์เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติพร้อมนำพาความเป็นไทยสู่สากล องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆวันนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายอรรถพล อัฏฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาติกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัญจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและคณะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะนายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะนางมีนาสุภาวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะนายระวีอ่างทองบริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์
นางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะนางเอ็มออนจิระสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะนางดารัตวิภาตากรัตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทิสและคณะนายอัศ

คณะนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยลักษณ์สายใจไทยประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์วันนี้ที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจะทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยทอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายน2569เพื่อนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงในการทะเลาะวิวาทโดยเฉพาะสายอาชีวศึกษาเพื่อนำไปสู่รูปแบบการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะประสบการณ์เมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมีผู้บริหารครูบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัครจากสถานศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยทั่วประเทศจำนวน63แห่ง167คนเข้าร่วมประชุมสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อนำไปช่วยเหลือสถานศึกษาสนับสนุนนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานให้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสำนึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการดังกล่าวและพระราชทานพระบรมราโชบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมให้มีงานทำมีอาชีพและให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8วันนี้ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะหลิ่งและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานี
ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎร์อำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎร์อำรุงจังหวัดชลบุรีชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวจำกัดนายจักรพงษ์แตงอ่อนและพร้อมคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์วัดตะตีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดสนวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยะวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดไร่จังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนวัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยนนท์วิหารวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 บริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเวลเมดคอมจำกัดครอบครัวยอดเกตและหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภา

ฐมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประสบกรณิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษและชมรมสายสัมพันธนารักษ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิพระศพกนิกรในตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66บริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือภาคเอกชนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในที่จังหวัดนครพนมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองนครพนมธาตุพนมนาแกเรนูนครปลาปากบ้านแพงท่าอุเทนศรีสงครามนาธมนาว่าและพลสวรรค์สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมจนเกิดอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม74ตำบล500หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนและพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 92,040 ไร่ประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลนามสกุลก็เย็นไพศาลแต่ทำไมหน้านายเหงื่อแตกยังกับตากแดดมาแบบนี้ล่ะ
0: ก็ตอนถ่ายรูปเมฆเขาปวดท้องอยู่นะสิ
2: เราทำไมอ่ะ
0: ขอโทษขอโทษก็เมฆเล่าเองนี
1: ่คุณปู่คะทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
0: ที่จริงคนไทยเมื่อก่อนก็ไม่มีนามสกุลหรอกนะแล้วเวลาจะรู้จักกันทีก็ต้องบอกว่าเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหน
2: โหแบบนี้กว่าจะรู้จักกันทีไม่เหนื่อยแย่หรอครับ
0: ใช่แล้วล่ะจนในหลวงรัชกาลที่6ทรงกำหนดให้มีระบบนามสกุลแบบต่างประเทศรุ่นปู่รุ่นย่าพวกเราก็เลยต้องไปตั้งนามสกุลกันยกใหญ่เลยล่ะ
2: ผมขอดูบัตรประชาชนปู่บ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิว่าแต่อยู่ไหนนะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนโอ้ยปวดหลังอีกแล้ว
2: ฮะแก่นแก้ว
3: ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรีสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2456
2: โอ้ยนี่นี่ดูนั่นสิแถวอะไรกันเนี่ยแถวยาวยังกับมาซื้อชานมไข่มุกแน
4: ่ต่อแถวกันอยู่หรือเปล่าลูก
1: อุ๊ยเปล่าค่ะคุณลุงเชิญก่อนเลยค่ะอุ๊ยแก่นแก้วแก่นแก้วยา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: แล้วนี่เขาต่อแถวทำอะไรกันเหรอคะ
4: มาตั้งนามสกุลน่ะตั้งแต่ในหลวงให้ประชาชนทุกคนต้องมีนามสกุลผู้คนก็ตื่นเต้นหน้าดูเลย
1: ทำไมในหลวงถึงต้องการให้มีนามสกุลเหรอคะ
4: ในหลวงท่านทรงมีสายพระเนตรยาวไกลไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะมีชื่อซ้ำกันไปหมดพอมีนามสกุลก็รู้ว่าใครเป็นใครจะติดต่อค้าขายหรือทำอะไรมันก็ผิดพลาดน้อยลงนะ
2: อ๋อแล้วคุณลุงจะตั้งนามสกุลว่าอะไรเหรอครับ
4: ว่าจะตั้งว่าเย็นไพศาลน
2: ะอ๋อดีครับฟังดูเพราะดี
1: เดี๋ยวเย็นไพศาลนามสกุลนายนี
2: ่เออจริงด้วย
4: แล้วอีกอย่างการมีนามสกุลก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเรามีญาติพี่น้องมีวงตระกูลและทำให้เกิดความรักและความผูกพันกันในครอบครัวทรัพย์สินที่เก็บหอมรอมริบมาก็จะเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยใช่ไหมเจ้าศิลป
1: ์ศิลป์นามสกุลเย็นไพศาลนะคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า
2: เป็นปู่ทวดฉันเอง
1: โหท่านนี่ปู่ทวดนี่ก็ปู่ของปู่ทวดอีกทีสิ
2: โหยถึงว่าหน้าอย่างกับปู่สอนนี่หน้าแบบนี้มากี่รุ่นแล้วเนี่ยขอโทษนะครับปู่ทวดเอ้ยน้องครับพี่ขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมครับ
1: แม่จะบ้าเหรอไม่ได้ไปเร็วแม
2: ่โถเอ้ยไปก่อนนะครับปู่ทวดโอ้ย
0: นี่ไงเจอแล้วบัตรของปู่แล้วในหลวงรัชกาลที่6ท่านก็พระราชทานนามสกุลให้ผู้คนต่างๆเยอะเลยนะนี่เพราะในหลวงเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทุกวันนี้เราถึงมีทะเบียนราษฎรที่เป็นระบบไงล่ะ

0: บู่ครับผู้ชายบ้านเรานี่หน้าเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยเหรอครับ
1: ฮะว่าไงนะ
0: อ๋อเปล่าครับเปล่า
1: โดดมาเนี่ยอาบน้ำวังหรือเปล่าเดี๋ยว
2: วันนี้ได้รู้ว่าคนไทยมีนามสกุลใช้ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่6สังคมเลยเป็นระเบียบเพราะรู้ว่าใครเป็นใครความผูกพันในครอบครัววงตระกูลก็ชัดเจนขึ้น

0: บายทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิงถึงทางฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้นะจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละหรือ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าหนาวหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลีริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: ลูกเอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว หัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลา

0: ็ได้
1: เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะกับพอสั่งลาบเป็ด
0: ใช่ใช่
1: ก็จะมีผักเนี้ย
0: ใช่ใช่
1: ไม่รู้ชื่อ
0: เขาจะเอาต้นเล็ก
1: ๆนี่ตรงนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ด้วย
0: เย็บสองต้นก็ได้
1: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
2: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
0: เอาไปใส่แกงอ่อมเนี้ยเราจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
1: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมา
2: วันนี้ก็อวบแน่นได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับ
1: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
3: ครับผม
1: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาตรงนี้ก่อน
3: ครับ
1: โอ้นี่ยาวมากเลยนะ
3: ครับผมว่าต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
1: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
3: ใช่ครับ
1: นี่คือต้นมะเดื่อโอ้นี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
3: 3เมตรได้ครับ
1: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
3: ยังมี
1: นี่ตะกร้าอ๋อแบบนี้เลย
3: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
1: ็ก็เข้านี่
3: เลยถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
1: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
3: ได้เลย
1: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก
3: ็
1: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
3: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
1: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
3: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
1: จ้ะตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
3: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
1: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะ ว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีนดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหักหันมาบอกช่วยเถอะเออช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
3: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
1: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
3: ตัวนี้ก็ตำได้ครับกินสดกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
3: ตำน้ำพริก
1: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
3: ครับ
1: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
3: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
1: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
3: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
1: มะเขือเทศ
3: ครับ
1: ผมใหญ่มากนี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
4: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับ ลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบ

0: จะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
2: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
2: ไปเออไม่ทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไป
4: ไปพี่
3: หนึ่งสอง
4: มา
5: พักก่อนหน่อยพี่
4: พักก่อน
5: โอเคครับ
4: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
5: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
5: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
5: เกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
5: ่ครับผม
1: นะ
5: ครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
6: าะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
6: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
6: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
1: โอ้โหเนี่ยนะน้ำยาง
6: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
6: ใช่ค่ะ
1: ตัว
6: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
6: ะ
1: ได้เลยครับ
6: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
6: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
6: ค่ะ
1: แต่เราทำแบบนี้
6: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
6: ัง ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณได้แล้ว
6: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
6: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
6: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
6: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
6: ใส่เลยค
1: ่
6: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
7: เติมความหอมเข้าไป
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
6: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
6: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
6: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
6: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
6: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
6: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้ว

0: ตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
1: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่ะใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุกกับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ
1: ่บอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าอนอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งหอมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบมันมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะ

0: ่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เ
0: ข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
1: น
0: ั
1: ว
0: มาก
1: นัว
0: แซ่บหลายอร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพลจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้ามีให้คู่สักคู่ไหมเน
1: ี่ยรองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
1: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
1: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ต๋อมเลย
1: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
1: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะ

ซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นําแต่ความจริงแล้วเนี่ยคําว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นําหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ําแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกแต่เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดําเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามและก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดําริย้ําว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สําคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุน้ําที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลําบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยผิดกับโครงการอื่นๆนะคะที่สําคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบรับประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมด

เลยโครงการช่างหัวมันค่ะแพนเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช่างนั้นไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

นอกจากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพริกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีกหนึ่งปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพักแต่พระองค์ท่านยังคงทรงงานเช่นเดิมค่ะในปี2552ค่ะคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยลจิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่า

อาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัลพระองค์ท่านทรงมีพระพักตร์ที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆสิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านศิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณ 10,000 กว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอ
อีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่

คะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและส่งให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริง

ม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

ากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่พันเชื่อค่ะ

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยนับแต่โบราณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรเปรียบประดุจพ่อที่คอยดูแลลูกในทุกด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทรงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระสงฆ์นิกรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยในสมัยรัตนโกสินทร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ค่ะและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสได้สิ้นชนด้วยโรคบิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งก่อสร้างต่างๆจากงานพระเมรุและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลด้วยพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อพุทธศักราช2424ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม48ตำบลครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลงจึงได้ปิดทำการหากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกบำรุงสุขให้ประสบกรณิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสอันประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ประชวรโรคปิดสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2430ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนักจึงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้นครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาลณบริเวณวังหลังกล่าวนอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์แก่โรงพยาบาลอีกด้วยในระยะแรกมีการจัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น6หลังเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลเพื่อเป็นพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์โดยชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทยต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2443และพระราชทานนามว่าราชแพทยาลัยซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบันในระยะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระทัยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกให้สนพระทัยวิชาแพทย์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้นและทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่างๆของโรงพยาบาลสิริราชในหลายๆด้านโรงพยาบาลสิริราชได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย
1: โรงพยาบาลศิริราชกำเนิดขึ้นได้เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลราชการที่5ที่อยากใหโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลของประสงค์นิกรพระองค์ท่านครับประกอบกับเรามีศูนย์รวมจิตใจก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ท่านถือเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์แผนไทยปัจจุบันพระองค์ท่านทรงสละเวลาแล้วก็พระวรกายในการไปศึกษาต่อที่เป็นแพทย์แล้วก็นักสาธารณสุขนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาศิริราชแห่งนี้ครับท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราชาวแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้คิดถึงคำสอนพระองค์ท่านเสมอว่ากิจประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกถึงตัวท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งบริสุทธิ์ของวิชาชีพไว้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในไม่ใช่หมอที่ศิลาครับแต่หมอทั้งประเทศพยาบาลทั้งประเทศได้เห็นพระจริยยศของพระองค์ท่านประกอบกับสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราภรณราชชนนีก็คือพระมเหสีของพระองค์ท่านก็ได้สานต่อความตั้งพระทัยของพระองค์ท่านในการมาดูแล แพทย์โดยการอาสาสมัครออกไปในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเราจะเห็นภาพข่าวพระสำนักนะตอนที่พระองค์ท่านยังทรงประทับอยู่พร้อมกับกรมหลวงก็คือพระราชินดาพระองค์ท่านไปด้วยกันไปดูคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาได้ในทุรกันดารต่างๆแล้วก็ทรงรับอุปถัมภ์ดูแลส่งมาในโรงพยาบาลต่างๆกันจากสมเด็จย่าก็บาทสมเด็จรัชกาลรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็สืบสานพระราชนิทานพระองค์ท่านมาโดยตลอดเราเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาศรีราชบ่อยมากตั้งแต่ช่วงแรกที่ขึ้นครองราชครับครั้งแรกเลยพระองค์ท่านทรงมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่27เมษายน2493ที่แห่งนี้เป็นที่ศูนย์รวมของพวกเราชาวแพทย์และบุคลากรแพทย์ได้เห็นภาพตลอดแม้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงอยู่กับเราแล้วแต่เรายังจำคำสอนและพระจริยวัตรของพระองค์ท่านได้เสมอแล้วรัชกาลรัชกาลที่9ท่านก็ทรงพระเมตตาทรงมาช่วยศิลามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำระบบป้องกันน้ำท่วมทำไมผมเป็นนักศึกษาแพทย์น้ำท่วมประจำครับนอกจากนั้นอาคารที่สำคัญไม่ใช่เป็นอาคารสยามมินสถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราชที่เป็นที่อยู่ของโรงพยาบาลศิริราชบิยามราชการุณตึกวิจัยที่มีความสำคัญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระองค์ท่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิริพิพุกสถานที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของการแพทย์และการรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลรัชกาลที่5ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกคนรวมทั้งอาคารหลังสุดท้ายที่เป็นพระราชประสงค์ที่อยากจะให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดก็คืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เราซาบซึ้งว่านี่คือแม้ว่าท่านทรงพระประชวรในช่วงนั้นพระองค์ท่านก็ยังคิดถึงประสบการณ์ของพระองค์ท่านโดยตลอดแล้วอาคารหลังนี้เราได้รับพระราชทานนามซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่านคืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาก็คือการที่เราได้เห็นอาคารของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ที่เป็นที่รักของประชาชนคนไทยทุกๆคน
0: อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเป็นอาคารศูนย์การแพทย์จำนวน25ชั้นและมีชั้นใต้ดิน2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจรทดแทนกลุ่มอาคาร3หลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษามีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการสุดท้ายในรัชกาลนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558สำหรับอาคารแห่งนี้เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายในผู้ป่วยภายนอกมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอาทิด้านอายุรกรรมดาราศาสตร์วิทยาด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอนด้านต่อมไร้ท่อด้านกระดูกและข้อด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษาส่วนงานบริการผู้ป่วยในให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาออโทปิดิกส์รังสีรักษารวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อและหอผู้ป่วยวิกฤตนอกจากนี้ยังให้

0: บริการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆอาทิศูนย์หทัยวิทยาศูนย์วักกะวิทยาศูนย์รังสีวินิจฉัยและศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 500,000 คนต่อปีและผู้ป่วยใน 20,000 คนต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชค่ะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบกรณิกรทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อพุทธศักราช2560ต่อมาพระราชทานเงิน700กว่าล้านบาทเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษารวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินรวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 6,093 ล้าน 237,614 บาท 56 สตางค์และเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 709,855,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวทำให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลอาทิเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็ก MR Linacช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุดทั้งหมดนี้ยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล27แห่งเพื่อจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์สองรัชกาลและพระบรมวงศ์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
1: คนไทยคงผูกพันกับโรงพยาบาลศิริราชด้วยภาพจำว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะคะทีนี้พอช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลตอนนั้นอาจารย์หมอ ทราบก่อนไหมคะถึงเรื่องที่เราเห็นข่าวแรกที่มีพระมหากรุณาธิคุณ

0: เป็นข่าวใหญ่เลยก็คือพระราชทานเงิน100ล้านบาทให้ทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมาสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษานั้นจริงๆคือทราบกันมาก่อนไหมคะ
1: ทราบว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานพระราชทรัพย์มาแต่ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร
0: ่คร
1: ั้งนั้นผมได้เข้าเฝ้าพร้อมกับอาจารย์หมอประสิทธิ์คณบดีครั้งนั้นแล้วก็อาจารย์หมอวิสิทธิ์ที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วพอเห็นเช็คที่พระองค์ท่านพระราชทานมา100ล้านก็รู้สึกขนลุกแล้วก็ดีใจว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาและปรารถนาที่อยากจะให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่รักษาผู้ป่วยตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาที่พระองค์ท่านพระราชทานมาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมั่นใจครับประสบนิกรคนไทยทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้อาคารหลังสำคัญของศิริราชเราสามารถเปิดใช้ดูแลคนไข้ได้จำนวนมากมาถึงปัจจุบันนี้ครับวันนั้นตื่นเต้นนะครับจริงๆวันนั้นต้องบอกเลยว่าวันนั้นทีมทุกคนตื่นเต้นแม้แต่อาจารย์ประสิทธิ์ก็ตื่นเต้นเราพระองค์ท่านเสด็จออกคือเราเป็นทีมสุดท้ายอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือทุก
0: คณะมีคณะอื่นอยู
1: ่คณะถวายฮะแต่ทีมเรารับพระราชทานทุกคณะที่ผ่านถวายพระองค์ท่านฮะถวายให้พระองค์ท่านเป็นเราหรือว่าศิริราชมานี่เราไม่ได้ถวายมาร
0: ับพระราชทาน
1: แต่วันนั้นก็คืออาจารย์ประสิทธิ์ก็คงตื่นเต้นด้วยก็เลยเข้าเลยโดยยังไม่มีกราบบังคมทูลทางกรมวังก็งงพระองค์ท่านทรงพระเมตตาบ้างแตะมือบอกคนกันเอง
0: อุ้ย
1: คนกันเองพระองค์ได้พระราชทานเช็คกล่าวขอบใจที่ช่วยดูแลคำว่าดูแลนี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะดูแลทางส่วนการราชการที่9ด้วยรวมถึงประชาชนด้วยซึ่งผมกับอาจารย์หมอวิสิทธิ์วันนั้นก็รู้สึกเราต้องนำคำนี้มาขยายและบอกต่อให้ทุกๆคนทราบถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพวกเรามีต่อประชาชนคนไทยครับพระองค์ท่านทราบด้วยพระเนตรประกันว่าโรงพยาบาลศิริราชเราแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ
0: ่
1: ได้รับคนช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่ตอนนั้นเรายังขาดเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะเรามีแค่ตัวตึกมีระบบแต่ไม่มีบอลมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เข้าใจว่าคงไปถึงพระเนตรประกันพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์อีกถ้าจำไม่ผิดคือ709ล้านซึ่งเงินงวดนี้พระองค์ท่านได้พระราชดำรัสว่าให้ซื้ออุปกรณ์ให้พอเพื่อที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ศิริราชให้เขาหายให้เขากลับไปเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจะได้ช่วยทำให้สังคมเรามีความเข้มแข็งทำให้สังคมเรามีความสุขสวัสดีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราชาวศิริราชได้เห็นถึงพระทัยที่พระองค์ตั้งมั่นว่าอยากจะช่วยคนไทยจริงๆสิ่งนี้เราก็นำมาใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ในอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาแห่งนี้โดยเฉพาะเราได้จัดซื้อเครื่องฉายแสงชนิดที่เรียกว่า LINEX MRI เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งเครื่องฉายแสงนี้ทำให้สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็เกิดข้อแทรกซ้อนที่น้อยลงต้องเรียนว่านี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาคุณของพวกเราคนไทยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก้อนเงินก้อนนี้เราจะต้องรอทำให้เราได้นำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้รักษาคนไทยของเรามาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้เลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าวันที่พระองค์ท่านกับสมเด็จพระมหาราชินีเสด็จมาทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษาเราเห็นพระเกษมสำราญที่พระองค์ท่านได้เห็นว่าเงินพระราชทรัพย์ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนไทยทั้งหมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าเราจะทำให้อาคารหลังนี้สำเร็จตามพระประสงค์ของรัชกาลที่9แล้วต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่10

เมื่อพุทธศักราช2563ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นให้จงได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและหาได้ยากยิ่งในเวลานั้นมาพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อระดับสูงสุดมีระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซนและติดตั้งระบบไมโครโฟนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่มีอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเพื่อสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนกิจศพตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนกิจศพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้นอีกด้วยนามพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ยังทรงเผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำทั่วประเทศเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์และประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆอีกทั้งยังพระราชทานอาหารถุงพระราชทานกำลังใจบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคติดเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและถุงยังชีพพระราชทานแก่ประสบกรณิกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตร่วมกันด้วยความเข้มแข็งโดยนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจวบกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 3,000 ล้านบาทด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการโรคระบาดร้ายแรงไปได้โดยเร็วและให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

0: งมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563ความตอนหนึ่งว่า
1: ก็คิดว่าสุขภาพที่ดีหรือการต่อสู้กับโรคแบบไข้เจ็บกับอุปสรรคต่างๆเนี่ยถ้าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความตั้งใจก็ได้กับประชาชนทั่วโลกที่บอกว่าประชาชนมีความสุขประเทศอยู่ความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหาต้องมีอุปสรรคต้องมีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีลักษณะเป็นอยู่ที่ดีก็ประชาชนมีความสุขพวกเราก็มีความสุขเพราะเราคือประชาชน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าดุจดั่งพ่อที่ทรงห่วงใยลูกเชกเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระสกนิกรตลอดมาด้วยพระเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์สถาปนาพระอารามช่วงปีพุทธศักราช2352ถึง2367รวมระยะเวลา15ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาพระอารามแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาจำนวนมากทั้งนี้เพราะเป็นช่วงว่างจากศึกสงครามและทรงรับพระราชภาระเป็นนายด่านทำการตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมอบหมายไว้แต่เดิมมาการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการบูรณปฏิสังขรณ์การสถาปนาพระอารามนี้มีทั้งพระอารามฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีและในราชวรมหาวิหารหัวเมืองเช่นทางฝั่งพระนครทรงสร้างพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารประดิษฐานพระโตหรือพระศรีสากยมุนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาอัญเชิญมาจากเมืองโบราณสุโขทัยวัดราชบูรณะราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เช่นสร้างพระอุโบสถพระวิหารใหม่เชิญพระพุทธรูปโบราณจากหัวเมืองที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงปฏิสังขรณ์ไว้

มาประดิษฐานที่พระระเบียงเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางฝั่งธนบุรีเช่นวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้สร้างหอสวดมนต์หอระฆังต่อจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งพระอารามวัดมะกอกหรือวัดแจ้งทรงทำนุบำรุงตั้งแต่เสด็จมาประทับณพระราชวังเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงขึ้นครองราชได้โปรดให้บูรณะต่อจนเสร็จสมบูรณ์มีการฉลองพระอารามและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามและทรงพระราชดำริให้เสริมสร้างพระปรางหน้าวัดให้สูงใหญ่เป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครและให้ถือว่าเป็นพระอารามประจำรัชกาลสำหรับพระอารามในหัวเมืองที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่เช่นวัดทรงธรรมวรวิหารที่เมืองสมุทรปราการเพื่อให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้บำเพ็ญกุศลตามที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ก่อนวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยาวัดเก่าแก่แต่ครั้งพระราชบุพการีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณะไว้แล้วทรงโปรดให้สร้างศาลาการประเรียนเพิ่มขึ้นอีกสิ่งวัดพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีทรงโปรดให้สร้างพระมณฑปองค์น้อยสวมรอยพระพุทธบาทและบานประตูประดับมุกเป็นลวดลายภาพเรื่องราวรามเกียรติ์ที่สวยงามยิ่งทั้ง4บานพระอารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยทุกพระอารามนับว่าพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชศรัทธาแล้วทุกประการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งพระองค์ได้ทรงสืบสานไว้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกสชาติแรกที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงสยามกับโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผลให้มีเรือสำเภาไปมาค้าขายกับโปรตุเกสที่มาเก๊าได้โดยสะดวกทำให้การค้าขายในพระนครเจริญมั่งคั่งขึ้นเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้มีการพัฒนาพระราชไมตรีกับโปรตุเกสจนถึงระดับมีการตั้งกงสุลมาประจำในกรุงเทพมหานครนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการทูตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ก้าวหน้าขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ดังมีความบันทึกอยู่ในพระราชพงศาวดารโดยสรุปคือวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2361เรือกำปั่นออกเดินทางจากมาเก๊าถึงปากน้ำเจ้าพระยาทรงโปรดให้จัดการต้อนรับคณะทูตด้วยพระราชไมตรีอันดีตามธรรมเนียมเช่นพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินเป็นของทักทูตจัดที่พักให้ที่สำคัญคือเสด็จออกรับแขกเมืองอย่างเต็มยศให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่าทูตโปรตุเกสที่คนไทยเรียกว่านายกรดเข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหิศูลพิมานการเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นประสบผลเป็นอย่างดียิ่งเพราะในปีต่อมาอุปราชโปรตุเกสประจำอินเดียที่เมืองปัวได้แต่งนายคาร์ลอสหรือนายคารุตกลับเข้ามาทำสัญญาทางการค้าและเจริญพระราชไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์พระเจ้าแผ่นดินแห่งโปรตุเกสหลังจากการเจรจาทำสัญญาบรรลุผลนายคาร์ลอสได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลประจำกรุงเทพมหานครทรงโปรดให้เข้าพำนักณบ้านที่เคยพระราชทานให้องค์เชียงสือเคยพำนักอยู่มาแต่ก่อนโดยทรงโปรดให้ปักธงชาติโปรตุเกสอย่างสง่างามริมฝั่งเจ้าพระยาเป็นสถานกงสุลแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างที่กงสุลคาร์ลอสปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นได้อำนวยความสะดวกจัดหาสิ่งของที่ทางการต้องประสงค์หลายครั้งจึงได้รับพระราชทานยศตามแบบขุนนางไทยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่ารับราชการเป็นขุนนางพระราชทานตำแหน่งให้เป็นหลวงอภัยพาณิชย์เป็นบำเหน็จความดีความชอบก่อนจะพ้นหน้าที่กลับไปในปีพุทธศักราช2367คาร์ลอสเดอร์มานูเอลซิเวร่ารับมอบที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เป็นสถานที่พำนักกงสุลและทำการค้าปัจจุบันคือสถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยนับเป็นหลักฐานการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงวางแบบอย่างเอาไว้ให้เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองสืบมา

การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอังกฤษเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานครความเจริญของกรุงเทพพระมหานครได้รับการฟื้นฟูจนเจริญขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศซึ่งมีชาติตะวันตกกลับเข้ามาเจริญพระราชไมตรีจนถึงมีการเข้ามาตั้งสถานกงสุลโดยโปรตุเกสเป็นชาติแรกแต่ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลแล้วนั้นในปีพุทธศักราช2364ผู้สำเร็จราชการอังกฤษประจำอินเดียลอร์ดเฮสติงได้ส่งจอห์นครอฟอร์ดเป็นหัวหน้าคณะทูตเดินทางเข้ามาอีกชาติหนึ่งทั้งนี้ลอร์ดเฮสติงได้ให้นโยบายกับจอห์นครอฟอร์ดให้เจรจาทำข้อตกลงกับฝ่ายไทยโดยรอบข้อประมัดระวังคือให้เจรจาโดยฉันมิตรไม่ใช้ท่าทีที่อาจเป็นการคุกคามอธิปไตยของสยามประเทศไม่ร้องขอสิทธิพิเศษเช่นขอที่ทำที่จอดเรือตั้งบ้านเรือนหรือสร้างป้อมคลังสินค้าและย้ำว่าหากการเจรจาทำสัญญาไม่ได้ผลให้ขอเพียงสิทธิการเดินเรือไปมาค้าขายได้โดยสะดวก

ก็นับว่าประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นแล้วแม้จอห์นครอฟอร์ดจะเป็นทูตจากผู้สำเร็จราชการอังกฤษที่อินเดียมิใช่ทูตจากราชสำนักโดยตรงแต่ด้วยพระราชวิจารณญาณอันลึกซึ้งและสายพระเนตรอันยาวไกลด้านการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการต้อนรับตามธรรมเนียมการทูตโดยครบถ้วนเช่นทรงโปรดให้จัดของพระราชทานไปทักทูตมีอาหารการกินส้มสุกลูกไม้ตามฤดูกาลตลอดเวลาที่พำนักในพระนครเมื่อจอห์นครอฟอร์ดเข้ามาในครั้งนั้นได้เชิญสิ่งของบรรณาการจากมาร์ควิสเฮสติงเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเข้ามาถวายมีทั้งปืนคาบศิลาปลายหอกที่ทางการกำลังต้องการและของทันสมัยแห่งยุคอย่างอื่นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จอห์นครอฟอร์ดได้เข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมีพระราชปฏิสันถาน3นัดแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันถึงแม้จอห์นครอฟอร์ดจะได้รับการสำทับให้ระมัดระวังรอบคอบในการเจรจาทำสัญญาและทางการของไทยก็จัดการรับรองอย่างดีโดยมิขาดตกบกพร่องแต่ก็ยังมีเหตุให้การเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเกิดความเข้าใจผิดและการขัดเคืองต่อกันหลายประการเช่นการเจรจาต้องผ่านล่ามของทั้งสองฝ่ายและมีปัญหาเรื่องไซบุรีเรื่องการลดหย่อนภาษีที่สำคัญคือฝ่ายไทยเริ่มวิตกกังวลเมื่อปรากฏว่าจอห์นครอฟอร์ดเที่ยวอย่างน้ำทำแผนที่ในที่ต่างๆเมื่อเห็นว่าไม่สามารถตกลงทำสัญญากันได้แน่นอนแล้วจอห์นครอฟอร์ดจึงกราบถวายบังคมลากลับไปบ้านเมืองทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดของทรงอินเดียเป็นบรรณาการตอบแทนไปยังมาร์ควิสเฮสติงตามธรรมเนียมแม้ว่าจะไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังแต่ก็มีหลักฐานปรากฏต่อมาว่าจอห์นครอฟอร์ดชื่นชมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่พระองค์ทรงคัดสรรและพระราชทานนโยบายแก่ผู้ทำหน้าที่เจรจาว่ามีความฉลาดในการงานและรู้การต่างประเทศเป็นอย่างดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพด้านวิเทศโสบายในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ทรงนำพาสยามประเทศให้ปรากฏอย่างสง่างามท่ามกลางนานามิตรประเทศ

ช้างเผือกแห่งพระบรมเดชานุภาพและธงช้างแสดงความสัมพันธ์กับต่างประเทศตามประเพณีโบราณถือว่าช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์โครงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถบทหนึ่งมีความว่าบุญเพลงพระก่อสร้างนาพ่อได้คดเสวตลักษ์เผือกผู้ไตรสารประเสริฐศักดิ์ควรคู่นครนาทุกเทศเรื่องข่าวรู้ต่างซ้องสรรเสริญโครงยอพระเกียรติบทนี้ได้พรรณนาเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โบราณคือการได้ช้างเผือกเอกมาสู่พระ

และพระยาเสวตคชลักษณ์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงช้างเผือกหลังคาช่อฟ้าต่อจากโรงของพระยาเทพกุญชรช้างเผือกเอกในรัชกาลที่หนึ่งที่ยังยืนโรงอยู่โรงช้างเผือกทั้ง4โรงตั้งเรียงรายจากประตูสนามราชกิจไปจนถึงประตูพรมโสภางามสง่าประดุจเครื่องประกอบพระบรมคัตติยราชอิสริยยศตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณด้วยเหตุที่ช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างเผือกในธงสีแดงที่เคยใช้มาแต่เดิมซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้เพิ่มวงจักรกลางผืนธงสำหรับชักในเรือหลวงนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดให้เพิ่มรูปช้างเผือกลงกลางวงจักรใช้ชักในเรือกำปั่นของหลวงที่ออกไปค้าขายยังเมืองท่าใกล้ๆธงช้างนี้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดให้ยกรูปจักรออกคงเหลือรูปช้างเผือกบนผืนสีแดงให้ใช้ได้ทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรทั่วไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามฉบับแรกกำหนดให้ธงรูปช้างเผือกพื้นแดงนี้เป็นธงประจำชาติสยามรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกพื้นแดงเป็นธงไตรรงค์แต่ยังคงมีธงที่มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องในผืนธงชาติแสดงสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์ธงราชทูตธงกงสุลและธงราชนาวีกล่าวได้ว่าธงช้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับเรือหลวงซึ่งได้เดินทางไปค้าขายกับนานาประเทศใกล้ๆจนบ้านเมืองเจริญมั่งคั่งนั้นยังคงโบกสะบัดอยู่บนธงราชนาวีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งสยามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้สืบต่อมา

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างพระบรมมหาราชวังที่สร้างแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นต่อมามีข้าราชการสำนักฝ่ายในเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้านใต้เพื่อสร้างตำหนักเรือนหลวงให้พอแก่การพำนักโดยทั่วถึงกันครั้งนั้นทรงมีพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวาให้วิจิตรงดงามขึ้นซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้สร้างไว้เป็นที่เสด็จประพาสสำราญพระราชอิริยาบถปรากฏหลักฐานว่าแท้จริงแล้วทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวานั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทำนุบำรุงฝีมือช่างไปพร้อมกันด้วยการสร้างซ่อมแปลงสวนขวาในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเป็นงานใหญ่

ที่ต้องใช้ช่างหลายสาขามาทำงานร่วมกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลต่อมาเป็นแม่กองพร้อมด้วยพระราชวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในปันกันทำหน้าที่มีความบันทึกไว้ว่าการทำครั้งนั้นสนุกสนานยิ่งนักพระราชอุทยานสวนขวาประกอบด้วยสิ่งสวยงามต่างๆมีสระน้ำใสสะอาดเหมือนอ่างแก้วลงบัวหลวงบัวเผื่อนเลี้ยงปลานานาชนิดในสระมีเกาะใหญ่เกาะน้อยเกาะภูเขาปลูกไม้ชายเลนร่มไม้ชายเลนบังแสงเงาให้ความร่มรื่นแก่บรรดานกที่จับคอนห้อยแขวนไว้บ้างเลี้ยงในกรงบ้างมีพระมหามนเทียนรูปตรีมุขพระที่นั่งอย่างฝรั่งเป็นที่ทรงฟังมโหรีในเวลามีงานนักขัตฤกษ์ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในช่วยกันแต่งเก๋งแต่งแพรประกวดประชันกันในบางคราวทรงมีพระราชศรัทธาให้พระราชาคณะลงเรือสำปั้นมารับบิณฑบาตด้วยพระราชอุทยานสวนขวาได้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถมาตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างด้วยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาจึงถือเป็นพระอัจฉริยภาพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในพระองค์ในการฟื้นฟูจิตใจของอนาราษฎรให้บังเกิดความผาสุกมีพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสุขสำราญร่มเย็นและสืบทอดวิชาช่างอันเป็นเอกลักษณ์แห่งสยาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญ

ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

รงงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนนวัตกรรมผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิกผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามการดีๆนี้กันค่ะ

0: ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าจุดที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปทัศนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขตสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็มีกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝาครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะไม่เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พบว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะฮะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก้อก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: ขอบคุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรศิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงาน เป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่ท่านก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนา

เหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบๆตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบเกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางปั้นก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: ิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าเราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจและก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำผ้าของบ้านก้อนมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั่งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบ มีกำลังซื้อหรือแบบกิจมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนานหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกค่ะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะ

0: าจจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะเราทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บเพื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
1: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
2: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ครั้งที่เกิดภัยพิบัติในประเทศไทยภาพที่ประชาชนคุ้นตาคือถุงพระราชทานบรรจุอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือจากพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไปถึงมือราษฎรผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีเสมอไม่ว่าที่แห่งนั้นจะอยู่ห่างไกลเพียงใดเดินทางไปยากลำบากแค่ไหนทำให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสงนิกรของพระองค์เพียงไรในยามที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนทุกยากเมื่อต้องประสบกับวิกฤตอย่างปัจจุบันทันด่วน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมีสายรับสั่งว่าให้แนวทางไว้สามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องนี้เรื่องแรกก็คือว่าต้องทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินอย่างเร่งด่วนก่อนแล้วเข้าไปช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติในการใช้ชีวิตให้ไหวและการช่วยเหลือนั้นจะต้องช่วยเหลือให้ทั่วถึงแม้จุดนั้นจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตามต้องทำให้ทั่วถึง
0: ไม่ใช่เพียงแต่นำถุงพระราชทานไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเท่านั้นพระองค์ยังมีพระราชกระแสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนการช่วยเหลือให้ชัดเจนระบบมองถึงการแก้ปัญหาระยะยาวในอนาคตด้วยทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติอาหารและน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะบรรเทาความทุกข์ได้ในช่วงที่ผู้ประสบภัยกำลังสับสนและอับจนหนทาง
1: เพราะบางทีมองถึงว่าเขาจะกินอะไรเขาจะอยู่ยังไงรีบเอาอาหารไปให้เขาก่อน 2-3 วันเนี่ยเขาไม่มีหรอกรู้ว่าเขายุ่งรู้ว่าเขาก้องห่วงบ้าน
0: ในช่วงเวลาที่สิ้นหวังถุงพระราชทานที่ห่อหุ้มน้ำพระราชหฤทัยอาจเป็นสิ่งเดียวที่ปลอบประโลมใจทำให้พวกเขารู้ว่าพระมหากษัตริย์ยังทรงห่วงใยอยู่เคียงข้างพวกเขาเสม
2: อในหลวงให้เอาของพระราชทานมาฝากนะมีกำลังใจให้นะ
1: แล้วเวลาเราไปถึงจุดที่เป็นที่เกิดเหตุก็ต้องเข้าใจว่าบางทีพื้นที่ห่างไกลนะอาจจะมีการไปถึงจุดนั้นยากบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสะท้อนถึงความรู้สึกแววตาและสายตาชาวบ้านเคยพูดกับผมเฉพาะเรื่องผมก็แล้วกันดีใจจริงๆมีของพระราชทานมาถึงที่นี่เลยเหรอมาถึงที่นี่เลยเหรอนะครับแล้วเขาจะถามแบบชาวบ้านนะในหลวงสบายดีไหมสมเด็จในรัชกาลที่9สบายดีไหมท่านเป็นยังไงบ้างท่านต้องเข้าใจนะว่าวันนั้นความทุกข์ยากกับภัยพิบัติไม่ว่าเรื่องน้ำท่วมเขาสูญเสียทรัพย์สินสูญเสียข้าวของแต่แววตาที่เปลี่ยนไปเลยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนี่ยมันมีรอยยิ้มทั้งน้ำตาเขาก็ยิ้มด้วยน้ำตาเขาก็จะไหลออกมาบนความทุกข์ยากทุกข์เข็ญที่เขาได้รับตั้งเวลานั้นมีพระมหากรุณาธิคุณลงไปถึงเขาเนี่ยท่านลองคิดดูดูว่าความรู้สึกซึ่งปรับปลื้มปิติยินดีนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณมันมากล้นขนาดไหนมันไม่ใช่เป็นสิ่งพระทานที่ได้รับนะครับมันเป็นสิ่งที่สื่อถึงความภูมิใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมศาลวงศ์ที่มีต่อเขาทุกๆเวลา
0: ไปให้ทั่วถึงไกลแค่ไหนก็ให้ไปพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รับสั่งแก่องคมนตรีได้สะท้อนความผูกพันและห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประสงนิกรและสะท้อนกลับด้วยความห่วงใยและผูกพันที่ประสงนิกรชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้งจนมิอาจจะบรรยายเป็นคำพูดได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่เกาะซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีนะครับเรือพระที่นั่งเบอร์มาได้แล่นไปถึงอ่าวเมืองเมสซิน่าท่ามกลางกองเรือของประเทศอิตาลีจำนวนมากมายเลยทีเดียวครับและที่นี่เองนะครับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพบกับพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ซึ่งเสด็จมารับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งเลยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาจากท่าเรือเมืองเนเปิลส์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงท่าเรือเมืองเมสซิน่าเกาะซิซิลีในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางกองเรืออิตาลีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมีเรือพระที่นั่งเรจิน่าเฮเลน่าของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3แห่งอิตาลีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงนำพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3พร้อมด้วยเขาออฟตูรินพระสหายไปทอดพระเนตรห้องต่างๆในเรือพระที่นั่งเบอร์มาอย่างทั่วถึงจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมตอบที่เรือเรจิน่าเฮเลนาซึ่งมีพิธีรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรการซ้อมรบและการแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของกองทัพเรืออิตาลีบริเวณอ่าวเมืองเมสซิน่าแห่งนี
2: ้ก็จะมีทั้งฝ่ายเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีฝ่ายของกองทัพอิตาลีนะคะแล้วก็ทางเมืองเนเปิลเองเนี่ยก็ต่างก็โดยไม่ได้นัดหมายหรือนัดหมายอย่างไรเนี่ยนะคะก็มีการส่งสารกราบบังคมทูลเชิญหรือทูลถามเนี่ยนะคะว่าจะสนพระทัยเสด็จทอดพระเนตรการแสดงแสนยานุภาพทางการทะเลหรือไม่นะคะเพราะว่าทีนี้พระองค์ท่านก็ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมากเพราะว่าความทั้งอย่างที่ได้เห็นเนี่ยก็จะเปรียบเทียบตลอดนะคะจะมีปรากฏเหตุการณ์ในการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้พบในอดีตกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นในครั้งนี้จะเห็นว่าพระองค์ท่านจะทอดพระเนตรเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความทันสมัยของกองทัพเรืออิตาลีโดยเฉพาะเรือรบนี่ก็เปลี่ยนระบบใหม่นะคะแล้วก็ระบบวิทยุซึ่งค้นพบโดยชาวอิตาเลียนนะคะนายมาร์โคนีเนี่ยนะคะในเมื่อระยะเวลาร่วม10ปีก่อนตอนนี้นี่ก็จะมีการติดตั้งตั้งแต่ช่วงราวต้นศตวรรษแล้วนะคือเราพ.ศ.1900ก็มีการใช้ระบบวิทยุนี่เข้ามาติดตั้งในเรือรบอิตาลีเพื่อจะสื่อสารกับภาคพื้นดินอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดที่สำคัญมากแล้วก็จะทอดพระเนตรถึงการยิงอาวุธใต้น้ำนะคะหรือแบบตอร์ปิโดที่เรียกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะใต้น้ำเนี่ยต่างๆในที่นี้เนี่ยก็จะเห็นในความในพระราชเถรขาว่าไม่โปรดการราชสงครามนะคะจะมีความหมายอย่างนี้อยู่แต่ก็เสด็จทอดพระเนตรด้วยนะคะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกพระองค์ได้ทรงพบพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ซึ่งขณะนั้นยังดำรงพระยศเป็นปรินซ์เนเปิลต่อมาเมื่อพระเจ้าอุมเบโตที่1เสด็จสวรรคตพระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3จากนั้นพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ทรงนำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ป้อมตูเรตซึ่งในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเรียกว่าป้อมหันครั้งนั้นมีประชาชนมารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นและเรือรบอิตาลีได้ชักธงสยามหรือธงช้างขึ้นสู่ยอดเสาเป็นพิธีรับเสด็จอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
3: พ่อมีความพอใจเป็นอันมากที่ได้เห็นวิธีรบเรือและเดินกองทัพเรือเจ้าแผ่นดินบอกว่าถ้าหากไม่มีเรื่องเรือนี้แล้วไม่มีอะไรจะให้ดูทีเดียวนี่มาพอสมเหมาะเข้าได้ดีนะคิงวิกเตอร์เอมมานูเอลนี้อัธยาศัยไม่ชอบข้างยศศักดิ์หรูหราชอบเงียบๆง่าย พูดจาอะไรก็ตรงๆไม่มีท่วงทีที่จะทำการให้พึงผายหรือเป็นชั้นเป็นเชิงและไม่ขี้โอบเป็นอันขาดจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็พอสุภาพอย่างเดียวพ่อเป็นที่ชอบใจมาตั้งแต่ที่ได้รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนแล้วเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นไม่ได้มีอาการอะไรปรากฏผิดไปจากแต่ก่อนสักนิดเดียวการรับรองครั้งนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งเป็นการง่ายและสะดวกดี
2: คิงวิกเตอร์อิมมานูเอลที่3นะคะก็เคยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วตั้งแต่ครั้งที่ยังคงเป็นมกุฎราชกุมารของอิตาลีในตำแหน่ง Prince of Naples นะคะตั้งแต่การเสด็จเมื่อครั้งที่1เราก็ได้เข้าเฝ้าในหลากหลายโอกาสด้วยกันก็จากครั้งนั้นมาจนถึงครั้งนี้และต่อจากนี้ไปอีกนะคะจะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนระหว่างทั้งระดับราชวงศ์นะคะทั้งฝ่ายราชวงศ์ซาวอยกับราชวงศ์จักรีนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
1: ในคืนนั้นเรือพระที่นั่งเรจิน่าเฮเลนาของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ได้ยิงสลุดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองเมสซีนาต่อไปยังเมืองปาแลโมเมืองปาแลโมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนในวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2450เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นซิซิลีมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่มากว่า 2,700 ปีชาวเฟนิเชียนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ต่อมาชาวกรีกโบราณได้สร้างเมืองให้ชื่อว่าปานอร์มัสซึ่งหมายถึงเมืองท่าทั้งหมดเมืองปาแลโมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันและจักรวรรดิไบเซนไทน์และได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิตาลีนับตั้งแต่พุทธศักราช2403ปัจจุบันปาแลโมเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ5ของอิตาลีและเป็นเมืองใหญ่อันดับ8ของยุโรปในวันที่เรือพระที่นั่งเบอร์มาเข้าเทียบท่าณอ่าวเมืองปาแลโมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นประพาสเมืองปาแลโมที่พระราชวังแห่งราชวงศ์นอร์มันเป็นแห่งแรกพระองค์ทรงบรรยายถึงพระราชวังแห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
3: พระราชวังนี้เป็นวังของพระเจ้าแผ่นดินกรุงซิซิลีแต่ก่อนสืบมาจึงมีการก่อสร้างเป็นส่วนข้างเก่าและที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ตามลำดับที่เปลี่ยนวงเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองซิซิลีฝีมือช่างที่วังนี้ตอนข้างเก่าเป็นฝีมือชาวโรมันคือเป็นป้อมก่อด้วยศิลา3ชั้นที่วังนี้อาจจะแลเห็นเมืองได้ตลอดจนถึงทะเลทุกด้าน
1: พระราชวังแห่งราชวงศ์นอร์มันหรือปาลาโซเดนอร์มันนีสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15และต่อเติมขยายออกไปในพุทธศตวรรษที่18เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะแบบอาหรับนอร์มันและไบเซนไทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งดินแดนซิซิลีหลังจากราชวงศ์อิตาลีล่มสลายและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประชุมสภาแห่งแคว้นซิซิลีจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองปาแลโมซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักโบสถ์เมืองปาแลโมเป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะไบเซนไทน์อันยิ่งใหญ่สร้างขึ้นในพุทธศักราช1727โดยวอเตอร์โอฟามิลอาร์คบิชอปกัวเทโรออฟฟามิลิโอและพระเจ้าวิลเลียมที่2ส่วนหอสูงทั้งสองด้านนี้ต่อเติมขึ้นในภายหลังด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรผนังด้านหลังโบสถ์ซึ่งประดับลวดลายทางศิลปะ เกี่ยวกับศาสนาคริสต์และทรงบรรยายถึงความงดงามของลวดลายเหล่านี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
3: เขาก็เรียนเหมือนดีบรรดาฝีมือช่างในวัดนั้นวางลวดลายแลแบบอย่างแปลกกว่าที่อื่นหมดไม่มีแห่งใดเหมือนคือมีกรีกนิดๆโรมันหน่อยๆสีสันลวดลายเป็นแขกดูปนกันอยู่ในนั้นทั้งสิ้น
1: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองมองเรอาเล่เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเมืองปาแรมโมระหว่างเส้นทางเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสวยพระกยาหารที่พระตาคารซาวอยบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองปาแลโมได้อย่างชัดเจนปัจจุบันพัตตาคารนี้ได้กลายเป็นสำนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ยังคงรูปแบบเดิมของอาคารเอาไว้

0: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์มองเรอาเล่และทรงบรรยายถึงความงดงามภายในโบสถ์แห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: วัดนี้รูปพรรณข้างนอกไม่งามอะไรเลยไม่มีโดมก่อผนังสี่เหลี่ยมขึ้นไปตั้งหลังคาแล้วชักมุกด้านหลังเป็นกระโจมต่อมาเมื่อเข้าข้างในจึงแลตะลึงภายในโบสถ์นี้ประดับโมเสกไม่มีที่เว้นว่างเลยผนังวางช่องกระจกคอสองมุกหน้าทำเป็นลายพระยะโฮวาสร้างโลกตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่7ซึ่งหยุดไม่ทำงานต่อนั้นไปเป็นเรื่องอาดัมและอีวาจนตลอดรอบ

โบสถ์มองเรอาเล่อยู่บนเนินเขาสูงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์นอร์มันราวพุทธศักราช1717มีตำนานเล่าถึงที่มาของโบสถ์แห่งนี้ว่าพระเจ้าวิลเลียมที่2ได้เสด็จพระราชดำเนินมายิงนกที่บริเวณนี้ทรงมีนิมิตว่าพระแม่มาเรียและพระเยซูมาบอกว่ามีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ใต้โบสถ์พระองค์จึงรับสั่งให้ขุดและพบทรัพย์สินจำนวนมากและพระราชทานทรัพย์สินที่ขุดได้มาสร้างโบสถ์นี้ขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรบริเวณต่างๆภายในโบสถ์อย่างสนพระราชหฤทัยตั้งแต่เสาเขียนลานผนังโมเสกวิหารตรึงกางเขนรวมทั้งเสาระเบียงคดด้านนอกหรือที่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเรียกว่ากรอยสเตอร์ซึ่งมีลวดลายแกะสลักอย่างสวยงาม

เหมือนพระระเบียงที่ล้อมเจดีย์ความคิดในเรื่องพระระเบียงของเราก็เป็นที่จงกรมอย่างเดียวกันแต่เขาเอาชนกันทั้งสี่มุมกลางเป็นสวนมีบ่อน้ำอยู่มุมข้างหนึ่งเสาระเบียงนี้ใช้เป็นเสาแฝดทำด้วยศิลาลวดลายและรูปพรรณต่างๆกันหมดเดิมประดับโมเสกแต่ทหารฝรั่งเศสมาอยู่แกเอาไปเสียมากเหลืออยู่นิดหน่อย

ในรุ่งเช้าของวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสตำบลอีเจย่าซึ่งเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในเมืองปาเลโมครับ100ปีให้หลังจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนะครับทีมงานสารคดีของเราได้เดินทางไปถึงตำบลเล็กๆที่ว่านี้ครับและได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสของพระองค์ในครั้งนั้นและที่สำคัญนะครับโรงแรมที่ประทับก็ยังคงเก็บหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาสของพระองค์เอาไว้อย่างดียิ่งทีเดียวครับ

0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสตำบล EJR ในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2450และประทับแรมที่โรงแรมวิลล่า EJR โรงแรมหรูของตระกูลฟอริโอผู้มั่งคั่งสถาปนิกชาวอิตาเลียนเอร์เนสโตบาซิเล่เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงแรมให้มีลักษณะคล้ายปราสาทโบราณครั้งนั้นพระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าทรงโปรดบรรยากาศของโรงแรมนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: โฮเทลนี้เป็นที่เขาหาไว้สำหรับพ่อจะขึ้นพักแรมยังไม่ได้เปิดจริงๆโดยมากเปิดแต่เฉพาะห้องที่จัดไว้กับห้องนั่งด้านล่างพ่อช่างชอบเสียจริง
0: ปัจจุบันกิจการของโรงแรมนี้อยู่ในเครือฮิลตันเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักจำนวนมาก100ปีหลังการเสด็จประพาสทีมงานสารคดี

ค้นพบก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายณระเบียงห้องที่ประทับและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมยืนยันกับทีมงานว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้ถ่ายโดยช่างภาพของโรงแรมนั่นเองปัจจุบันโรงแรมได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์นี้ให้แขกที่เข้าพักได้มีโอกาสชมพร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นๆอีกหลายพระองค์ที่เคยประทับที่โรงแรมนี้รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและได้ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน

0: การเสด็จประพาสเมืองอีเจอาเมื่อร้อยปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่สวนลาฟาวอริต้าซึ่งอยู่ไม่ห่างจากใจกลางเมืองเท่าใดนักลาฟาวอริต้าเป็นอุทยานของราชสำนักมีอาณาบริเวณกว้างขวางด้านในมีตึกจีนหรือเก๋งจีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกผสมผสานกับศิลปะจีนพระตำหนักฤดูร้อนแห่งนี้พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่4แห่งราชวงศ์บัวบงมีพระราชบัญชาให้สร้างขึ้นโดยมีเวนาซิโอมาวุกเกียสถาปนิกของราชสำนักเป็นผู้ออกแบบ
1: ตำหนักนี้ที่เรียกว่าเก๋งจีนตึกนี้ทำเป็น4ชั้นแต่มันคอดๆกิ่วๆขึ้นไปข้างบนจะเหลือแต่ห้องเดียวด้านข้างหลังมีสวนปลูกต้นไม้เล็กๆผูกเป็นลายเรียกว่าลายเจ๊กแต่มันไม่ใช่เจ๊กมีเจ๊กอยู่บ้างบางลายนอกนั้นก็เป็นโค้งต้นกุหลาบแลอะไรฝรั่งฝรั่ง
0: ในวันรุ่งขึ้นวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จประพาสพิพิธภัณฑสถานแห่งเมืองปาแลโมที่มีชื่อว่าอันโตนิโอซาลินัสเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2141ครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบราณวัตถุอันล้ำค่าจำนวนมากแต่ละชิ้นมีอายุหลายร้อยปีเช่นรูปหล่อสำริดแกะตัวผู้แล้วรูปหล่อของเทพเฮอร์คิวลิสในเทพนิยายกรีกเป็นต้น

0: จากนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสสวนริมทะเลที่มีชื่อว่าวิลล่าจูเลียเป็นสวนแบบร็อกโคโค่ที่ประดับด้วยรูปปั้นจำนวนมากวิลล่าจูเลียนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2415ตามพระบัญชาของเจ้าชายนิโคโลฟราม่าต่อมาได้ขยายอาณาบริเวณเพิ่มเติม
1: สวนนี้ตัดวงกลมที่ตรงกลางตั้งนาฬิกาแดดมีน้ำพุล้อมรอบมีเก๋งฝรั่งสี่ด้านคราวนี้ตัดทางออกจากวงกลมกลางนั้นเป็นกางเขนและสว่างกางเขนดูเป็นเข็มทิศ
0: ในคืนนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งเบอร์มาออกจากท่าเรือเมืองปาเลโมต่อไปยังเมืองเมสซิน่าในรุ่งเช้าของวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2450เมื่อร้อยปีก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเมสซิน่าพระองค์ทรงเล่าถึงเมืองนี้ว่าเป็นเมืองท่าค้าขายและหาชมอาคารบ้านเรือนหรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองปาแลโมที่ได้ทอดพระเนตรก่อนหน้านั้น
1: ในเมืองเมสซิน่าไม่มีสิ่งใดเป็นสลักสำคัญนอกจากร้านขายของ

0: แปลตึกคนอยู่เย่าเรือนเคหามากแต่จำยากผู้คนดูกระจายกระจายทั่วไปไม่เป็นถนนที่จอแจเมืองนี้ดูมีออริจินัลน้อยกว่าปาโรโมเห็นจะเป็นด้วยเรือต่างประเทศและคนต่างประเทศไปมาค้าขายมาก
1: เมสซิน่าเป็นเมืองท่าสำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ในเกาะซิซิลีการขยายตัวของเศรษฐกิจสืบเนื่องจากกิจการท่าเรืออู่ต่อเรือรวมทั้งสินค้าเกษตรสถานที่สำคัญในเมืองนี้คือโบสถ์แห่งเมืองเมสซิน่าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเมสซิน่าเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึง1วันก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองตาวมีนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟไปยังเมืองตาวมีนาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรในครั้งนั้นเป็นทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลไปตลอดพระองค์ทรงชมทิวทัศน์อันงดงามของทางรถไฟสายนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
0: ท้องฟ้าและทะเลที่นี่เหมือนรูปเขียนจริงๆน้ำก็เป็นสีน้ำเงินใสฟ้าก็เป็นสีน้ำเงินอ่อนกว่าน้ำแต่ใสหาเมฆหมอกไม่ได้แสงแดดก็เข้มแหลมตัดสีกันขาดอากาศไม่ร้อนไม่เย็นลมพัดรวยๆและดูงามไปทุกทางเหมือนอย่างว่าอมยิ้มทำให้สบายใจได้
1: ตาวอมีนาเป็นเมืองเล็กๆอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเมสซิน่าและเมืองคาตาเนียมีภูมิประเทศอยู่บนเขาสูงและใกล้กับภูเขาไฟเอทนาเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมานานนับศตวรรษ

0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองเตามีนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งเป็นซากปรักหักพังของโรงละครโบราณในยุคกรีกหรือที่เรียกว่าเตอาโทรเกรโคมีอายุกว่า 3,000 ปีเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะซิซิลี
1: โรงละครนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับโคลอสเซียมที่เมืองโรมคือเป็นสังเวียนที่นั่งรอบกลางสังเวียนเป็นที่สำหรับเล่นละครที่นี่เป็นโรงละครแท้มีผนังเป็นฉากหลังเรื่องราวของเมืองนี้อยู่ข้างจะยุ่งมากถูกรบแย่งเปลี่ยนผัดเจ้าของที่เป็นชาติต่างๆมาหลายชาติการที่ไปเที่ยวไม่ใช่เป็นไปเที่ยวในเมืองที่กำลังรุ่งเรืองดูสนุกหรืองามเป็นไปเที่ยวเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ก่อน
0: ที่เมืองเตามีนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับแรมที่โรงแรมซานโดมินิโกเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองเตามีนาและเคยเป็นอารามของนักบวชโดมินิกันมาก่อนก่อสร้างมานานกว่า500ปีภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมเมื่อพุทธศักราช2439ปัจจุบันเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่แต่งอย่างงดงามตระการตา

ทีมงานทราบข้อมูลจากผู้บริหารของโรงแรมว่าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่ห้องหมายเลข201บริเวณชั้น2เป็นห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหราเพื่อรับเสด็จพระองค์โดยเฉพาะและที่พิเศษสุดก็คือห้องนี้สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟเอ็ดนาได้ชัดเจนที่สุดที่นี่ทีมงานสารคดีได้ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญจากสมุดปกทองของโรงแรมเล่มนี้ลายพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อร้อยปีก่อนลงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2450ในหน้าถัดไปก็ยังปรากฏพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมาประทับที่นี่เมื่อพุทธศักราช2464ปัจจุบันโรงแรมเก็บรักษาสมุดปกทองเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดี

ที่เกาะซิซิลีนั้นนะครับนอกเหนือจากเมืองปาเลโมเมืองเมสซิน่าและเมืองตาโอมีน่าแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสเมืองเซรากูซาอีกเมืองหนึ่งด้วยนะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศมอลตาครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับอยู่ทางตอนใต้ของเกาะซิซิลีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ในตอนหน้าด้วยกันนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: รายการสานต่อที่พ่อทำ
1: จะว่าไปนี่เราก็ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษามาหลายที่แล้วเนาะ
2: ใช่เราก็ไปกันมาหมดแล้วนะแล้วมันมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ใช่ที่ใหม่ๆอ่ะ
2: ผมว่าเรายังไม่เคยไปแถวภาคอีสานเลยนะครับ
1: จริงด้วยเรายังไม่ได้ไปอีสานเลยงั้นเรามาช่วยกันหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาที่ภาคอีสานกันหน่อยมา

0: ส่วนศึกษาการพัฒนาภูพานไง
1: แล้วอยู่ที่จังหวัดอะไรอ่ะ
0: โออยู่ที่จังหวัดสกลนครไง
2: โอ้พี่นึกออกแล้วอันเนี้ยคือพี่ไปรู้มาว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ที่นั่น
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: มีอะไรอ่ะ
2: อันเนี้ยพี่ไม่บอกละกันไปเรียนรู้เอาเอง
1: แล้วเราไปกันเลยไหม
0: ไปเลย
2: ไปกันเลย

0: ไหนล่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่หญิงอยากไปดูแล้วล่ะ
1: เนี่ยที่พี่จะพาไปนะอยู่นู่นเนี่ยเห็นไหมตรงที่เหมือนมีน้ำอะตรงนู้นอะนั่นแหละตรงนั้นที่พี่จะพาไป
2: ตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่น้ำแข็งว่ามันคืออะไรแล้วเราไปกันเลยไหม
1: เอางี้ใครพูดคำว่าอยากไปได้ดังๆพี่พาไปเลย
2: พ่อด้วยอ่ะแล้วไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่หนิงหยางบอกตอนนั้นน่ะคืออะไรอ่ะ
1: มันน่าจะอยู่ข้างใน
3: เด็กๆสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: มาจากไหนกันเนี่ย
4: มาจากรายการสานต่อที่พ่อทำค่ะ
3: แล้วเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างครับ
5: ชื่อณัชชาค่ะ
6: ผมชื่อเอคาค่ะ
1: ผมชื่อผิงหยางครับ
7: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
3: ลุงชื่อโรจน์วัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องจากท่านอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าข้างในเราจะพบอะไรกันบ้างเนาะ
6: ครับไปกันเลย
0: ไป
1: สมัยก่อนที่ภูพานนี่เป็นยังไงเหรอคร
3: ับ โอ้เมื่อสมัยก่อนนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าอีสานแล้งนะคือพื้นที่มันแห้งแล้งกันดารมากมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลายอย่างนะครับทั้งสภาพพื้นที่เองซึ่งลักษณะของป่าที่ถูกทำลายสมัยก่อนเพราะว่าคนเนี่ยต้องการจะเอาตัดไม้เอาไปทำฟืนเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารเพราะฉะนั้นสภาพปัญหาแถวนี้ที่เป็นสภาพปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพดินเค็มไม่มีน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรหลังจากที่มีศูนย์ศึกษาเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปเดี๋ยวลุงจะพาไปดูจุดสำคัญจุดหนึ่งนะของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ใกล้ถึงแล้วไปดูกันว่ามันคืออะไร
2: ค่ะคือหลักการในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาตรงนี้ค่ะ มันใช้หลักการอะไร
3: หลักการไม่ยากนะครับคำว่าศูนย์ศึกษาเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกแบบเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้มีพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ว่าจากการแก้ปัญหาสภาพป่าสภาพแหล่งน้ำสภาพดินรวมถึงสภาพของการแก้ไขหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรหลักการเราก็มีอยู่ประมาณนี้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
2: แล้วฝ่ายของพ่อนี่คืออะไรอ
3: ่ะนี่ฮะเนี่ยจะเห็นข้างหน้าได้ไหมครับเราใช้คำว่าฝ่ายของพ่อเส้นทางที่เราเดินกันมาตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยนี่คือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในการทรงงานของพระองค์ท่านเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันแค่เท่าฝ่าเท้าท่านก็เสด็จพระราชดำเนินท่านเดินเสด็จทางไปทางนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำตาไทยใหญ่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งเดียวที่ทำการสนับสนุนน้ำให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เนี่ยจึงคำนึงถึงเรื่องแหล่งน้ำเป็นสำคัญไม่มีน้ำมันไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพาหนูไปดูตรงสันฝ่ายที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างชัดเจนเขาเรียกฝ่ายตรงนั้นทางเดินทางนั้นเขาเรียกสันฝ่ายไปเดินไปทางนี้นะลูกไปไปเราเดินไปทางนี้กันเนี่ยตรงเนี้ยนี่ฝ่ายพ่อคือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: คุณลุงคะฝ่ายแห่งนี้ได้สร้างก่อนที่จะเปิดจริงหรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับตรงนี้ที่เรายืนเนี่ยเขาเรียกฝ่ายต้นน้ำทำหน้าที่ในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงนี้มันก็คือผลงานทดลองหรืองานพระราชดำริของพระองค์ท่านให้พวกเราได้ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายแห่งนี้เพื่อทำการเพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความชุ่มชื้นให้ป่ามันก็จะถูกเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นฝ่ายตัวนี้เนี่ยตอบคำถามเลยนะเกิดหลังจากที่ตั้งศูนย์เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงเนี่ยนะจะพาหนูไปทำกิจกรรมต่างๆในศูนย์ศึกษามีกิจกรรมมากมายนะลุงเตรียมไว้ให้หลายอย่างเลยพาไปลูกๆไปเด็กๆไปเดี๋ยวลุงเนี่ยจะพาพวกหนูไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะเยอะแยะมากมายไปหมดรับรองสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวจะมอบให้คุณลุงณรงค์นี่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งของศูนย์ศึกษาน
2: ะ
3: พาพวกหนูเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็เที่ยวเล่นมีอะไรก็สงสัยก็ถามคุณลุงได้นะครับงั้นโอเคนั้นเดี๋ยวลุงขออนุญาตกลับไปทำธุระนิดนึงก่อนนะครับ
2: ครับ
3: ขอบพระคุณครับขอบคุณครับ
8: ช่วงหน้าน้องๆจะได้

ชมสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานกันนะครับสิ่งมหัศจรรย์นั้นจะเป็นอะไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาสภาพป่าไม้ถูกทำลายจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อนำไปใช้ในเกษตรกรรมป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะหมดไปทำให้พื้นที่แห่งนี้เริ่มที่จะขาดแคลนแหล่งน้ำเมื่อในหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำที่จะไว้ใช้ประโยชน์รวมถึงสภาพดินที่เป็นดินทรายดินกรวดดินเค็มทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: ิจกรรมที่จะคุณลุงจะพาคุณหมูไปดูต่อไปนี่ก็คือกิจกรรมปศุสัตว์นะครับนะซึ่งตอนนี้เราโปรโมทกันอยู่ก็คือ3ดําอัศจรรย์3ดําอัศจรรย์ก็คือไก่ดํา1ไก่ดํา2หมูดําก็คือหมูเหมยซานแล้วก็บัวคาจิมะซึ่งเป็นบัวดําสีดําเหมือนกันเพื่อโปรโมทนี้เห็นว่าวันนี้ทางกิจกรรมเค้าเตรียมที่จะให้น้องหนูรีดนมด้วยใช่มั้ยเนี่ยใกล้ละใกล้จะถึงละที่ที่เราจะเข้าไปชม
1: อุ๊ยมีกระต่ายน่ารักว่ะ
0: เรามาถึงกิจกรรมปศุสัตว์ซึ่งเรารู้จักในเรื่องของ3ดำอัศจรรย์ซึ่งลุงเคยเล่าให้ฟังนะวันนี้เราโชคดีมากซึ่งมีผู้ที่ดูแลในเรื่อง3ดำอัศจรรย์มาคอยให้ความรู้เราซึ่งจะแนะนำให้รู้จักก็คือคุณลุงหมอวิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรฮะ
2: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับมาท่ามกลางแดดร้อนเลยมาเที่ยวแห่งดินแดน3ดำใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่3ดำแล้วนะเด็กๆตอนนี้คุณลุงหมอเนี่ยทำงานให้ศูนย์ลูกค้าเนี่ยมี5ดำแล้ว
0: มีแพะดำด้วยมีกระต่ายดำแล้วก็มีกระบือนมเคยเห็นไหมเอ่ยกระบือรีดนมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกัน
1: รถไฟดำไหมคร
3: ับ ลองดูกันสิว่าจะดำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าดำไม่ดำเราไปดูกันก่อนเลยดีไหม
4: โอเคค
5: ่
4: ะ
5: โอเคครับ
4: ไปกันเลย
3: มาเลยเข้าคอกรีดนมกันแล้วนี่ไงกระบือนมเมซานี่หรือควายนมเมซานี่เคยเห็นกันไหมเอ่ยเด็กๆ
4: ไม
3: ่
4: เคย
3: ไหมก็ดูน่ารักดำคมขำเต้านมใหญ่รีดนมได้เยอะและที่สำคัญคือนมมีประโยชน์มากเพราะมีไขมันกับโปรตีนสูง
6: ครับว่าไปนะครับก่อนที่เราจะรีดนมกระบือดำเลยครับ
3: ครับ
6: คือว่ามันมีวิธีเลี้ยงยังไงเหรอครับหรือไม่ก็มันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ประโยชน์
3: ไม่ว่าจะเป็นโมนมหรือเป็นกระบือนมเนี่ยตัวที่รีดนมได้เป็นตัวเมียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วสำคัญคือตัวเมียเนี่ยเขาจะต้องผสมมันแล้วให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีอายุประมาณเนี่ยหลังจากผสมมันเสร็จรีดนมได้ก็คือ3ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็รีดนมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะวันหนึ่งก็ได้นมประมาณ15ลิตรถึง20ลิตรแล้วก็ไปผ่านกระบวนการแล้วก็ใส่ขวดเอาไปให้หนูๆกินเวลาที่เรียนมาเดี๋ยวคุณลุงสุนทรจะสาธิตการรีดให้ดูนะคะว่ารีดยังไงอย่างตัวเนี้ยเนี่ยนะคุณลุงทอยก็เริ่มจากการทำความสะอาดเต้านมก่อนเห็นไหมครับมีผ้าเปียกๆในนั้นก็ชุบน้ำยาไว้แล้วก็เช็ดเต้านมให้สะอาดเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากว่าเราจะได้กินนมที่สะอาดหรือเปล่าตอนนี้พร้อมแล้วนะก่อนอื่นต้องรีดนมทิ้งก่อนเราไม่เอามาเลยนะเพราะมันข้างบนหัวเนี่ยจะมีโชโลกันนะเอาละใครรู้สึกว่าอยากจะสนุกขึ้นบ้าง
6: ผม
3: เอาเลยคราวนี้เด็กๆจะให้ลองรีดกันดูดีไหมใครอยากลองรีดคนที่หนึ่งก็
6: ผมครับ
3: นั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากนั่นเก่งแล้วอย่างนั้นแหละถูกต้องถูกต้องโอเคคราวนี้เราก็จะดูการรีดนมกระบือแล้วแหละนะคะเพราะว่านี่เป็นกระบือเมซานี่สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะนมควายเนี่ยได้ไม่เท่านมวัวนะเพราะวัวตัวนึงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก15กิโลแต่ถ้าเกิดควายตัวนึงก็รีดได้ประมาณสัก6หรือ7กิโลเท่านั้นแต่น้ำนมควายเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเยอะมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนเยอะกว่าเพราะสามารถใช้ทำโมสซาเรลล่าชีสได้
1: นมวัวไว้ด้วยกันค่ะเราจะมีวิธียากยังไงว่าอันไหนคือนมกระบือไหนนมว
3: ัวยากมากเลยถ้าเราไม่ได้มาที่นี่แต่วันนี้เรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะสอนว่าเราจะยากกันยังไงมาดูกันดีไหมเอ่ยดูสินะ

0: มีอะไรแตกต่างบ้างระหว่างนมสองถังนี้ดูสิฮะขาวขาวนี่นมอะไร
1: นมควาย
0: นมกระบือเมซานี่สีเหลืองเป็นนมของโคของวัวนมนมกระบือสีขาวกว่านมวัวสีเหลืองกว่าคราวนี้อันที่สองที่เราต้องทดสอบคือกลิ่นล่ะค่ะ
2: เอาละครับเด็กๆแยกออกมาเลยครับว่าอันไหนกลิ่นนมวัวอันไหนกลิ่นนมกระบือกันล่ะครับ
0: กลิ่นนมก็จะเป็นกลิ่นอย่างนี้แล้วอันไหนชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันครับ
3: กลิ่นนี้มากกว่าก
0: ลิ่นนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของนมกระบือมีซานี่คือสีขาวมากกว่ากลิ่นหอมมากกว่าจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนมกระบือจึงแพงกว่านมวัวประมาณ 3-5 เท่าแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยมีการรีดนมกระบือแบบนี้อยู่แค่ 2-3 ที่เองในประเทศไทยความสนุกสนานประสบการณ์ที่ได้จำไว้นะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยนมที่เราได้ดื่มทุกหยดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9จากน้ำพระทั้งแรงของเกษตรกรที่รีดออกมาเราต้องดื่มนมให้หมดทุกวันนะคะจากนี้ไปนะ
1: คะ
0: ก็ของบริษัทก็คงจบเพียงแค่นี้แล้วกลับมาเยี่ยมดินแดนแห่งมหัศจรรย์สัตว์ดำที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผม
1: สวัสดี
4: ซึ่งวันนี้เราจะได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงสีมาคามอยากมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเรียนเชิญนะครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: แนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่พัชราบุญบุตรนะคะอาเรียกพี่หนูดีก็ได้นะคะวันนี้นะคะน้องๆที่ใส่อยู่คือเป็นเสื้อย้อมครามใช่ไหม
6: คร
5: ับ วันนี้เราจะพามาดูผ้าย้อมครามกันก่อนอื่นจะพาไปดูการโถผ้านะคะกีกระตุกนะคะก็เป็นกีอีกหนึ่งประเภทนะคะปกติเราจะมีอยู่2 อย่างก็คือกีพื้นบ้านกับกีกระตุกนะคะยายกว่าจะทอตัวนี้มาได้เนี่ยต้องใช้เวลานะคะ
6: กี่วันเหรอครับ
5: นี่1เดือนครับกว่าจะได้มาเป็นทอเสร็จเป็นผืนผ้าให้เราสามารถใช้งานได้นะคะเห็นไหมคะกว่าจะได้เป็นผ้าเป็นชิ้นมาเราต้องใช้เวลานะลูกมีครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งท่านเสด็จมาที่นี่นะคะมีพระราชดำรัสตอนนึงว่าขอให้ครูฝึกเน้นในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญโดยห้ามใช้สีเคมีเป็นพิษภัยต่อราษฎรเห็นไหมคะของเราเราก็เลยทำเป็นผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามก็คือสีจากธรรมชาติตัวนี้คุณยายทอผ้าสีขาวเป็นผ้าคลุมไหล่สวยงามค่ะลูกการทอผ้าย้อมครามด้วยกีกระตุกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะวิธีการขั้นตอนเยอะมากกว่าคุณยายจะทอผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทำผ้ามัดย้อมจากครามนะคะมีใครอยากทำบ้าง
6: ผม
5: เราจะพาทำผ้ามัดย้อมเราจะให้ผ้ากลับไปคนละหนึ่งผืน

0: แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2532
1: จะให้ทำผ้ามัดโยมจากผ้าครามนะคะเทคนิคการมัดนะคะไม่ยากเลยตรงที่เรามัดนะคะน้ำครามจะไม่ซึมเข้าไปเราจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือลูกหัวใจลองทำดูค่ะเป็นไอเดียของเราเลย
2: อยากเห็นแล้วแหละครับเนี่ยว่าเด็กๆจะทำผ้าย้อมครามออกมาได้สวยขนาดไหนกัน
1: เห็นไหมคะเราทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หนูดีจะพาไปย้อมครามกันนะโอเคเราไปกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ่งย้อมครามนะคะ
3: ในโอ่งย้อมครามนะครับมันจะมีอะไรแบบเป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบ
1: โอ่งย้อมครามนะคะมีส่วนผสมก็คือเนื้อครามนะคะผสมกับน้ำขี้เถ้านะคะลูกน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่างนะคะแล้วก็ผสมน้ำมะขามนะคะน้ำย้อมครามเราก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะฟองสีน้ำเงินนะคะแต่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะโอเคเราลุยเลยค่ะคนละโอ่งเลยค่ะจุ่มเลย
3: จุ่มลง
1: ย้อมมาเลยลูกเราย้อมครามเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปล้างผ้าให้สะอาดเลยนะคะไปเลยค่ะเราไปล้างกันเลยจุ่มน้ำแรกก่อนโอเคจุ่มแล้วมาล้างสองเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้ผ้าเช็ดหน้าคนละหนึ่งผืนแล้วชอบไหมคะ
4: ชอบค่ะ
1: ผ้าเช็ดหน้าย้อมครามเราเอากลับไปใช้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราไปดูการเลี้ยงไหมกันนะคะโอเคค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อวีระชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมหมอนใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวหนอนใหม่แต่ณตรงนี้ลุงนำมาให้เห็นแค่2วัยคือวัย1ตรงนี้คือไข่ไข่ไหม
3: ไอ้นี
6: ่ไหมนั่นมันจะมีอยู่ทั้งหมด5วัยหลังจากฟักออกมาจากไข่แล้วแล้วเขาก็จะสร้างรังอย่างนี้นี่นะเวลาเขาได้รังอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าหากเราจะเอาไปสาวเป็นเส้นเราก็ต้องนำไปสาวภายในไม่เกิน10วันมาดูการสาวไหมสาวไหมปากหม้อแบบโบราณนะครับนี่เขาเรียกว่าสาวปากหม้อโดยการตั้งน้ำให้มันร้อนเพื่อจะให้เส้นมันคลายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนคุมก็คุมเส้นไหมถ้าเราสาวปากหม้ออย่างนี้มันจะไม่เสมอไม่เหมือนกับเราสาวด้วยเครื่องถ้าเราสาวออกมาจากโรงงานนี้เส้นไหมของเขาจะเป็นเส้นที่สม่ำเสมอข้อดีอยู่อย่างเราไปเป็นเส้นที่ใส่กระสวยเป็นเส้นพุ้งนะเวลาเราทอเข้าไปแล้วมันจะมีศิลปะไปในตัวมัน
3: คือแล้วทำไมที่นี่เขาไม่ใช้แบบเป็นอยู่ในโรงงาน
6: เออดีมากคือที่เราทำอย่างนี้เรามันเป็นอยู่ในศูนย์ศึกษาอย่างนี้มันเป็นการอนุรักษ์หรือสาธิตเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปเรียนแบบได้แต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้รักษาของเก่าๆบ้านเราของไทยเราต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้อย่าให้มันสูญหายไปจากสังคมไทยเรานี่นะครับพอเราสาวออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้อย่างเส้นอย่างนี้มันออกจะเป็นหยาบๆคือมันมีโปรตีนและไขมันเคลือบอยู่เราก็เอาตัวนี้ไปฟอกออกก่อนฟอกกาวเส้นไหมออกโดยการใช้ดั่งเคมีต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาน้ำดั่งใส่ลงในน้ำเดือดๆก็เอาเส้นไหมลงไปจุ่มกาวหรือโปรตีนไขมันที่เคลือบในเส้นไหมนี้ก็จะหลุดออกไปก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้มันก็จะนุ่มขึ้น
7: นุ่มข
6: ึ้นพอมันนุ่มขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปลงสีได้อย่างลุงทำตรงนี้ก็ลงสีครามอย่าง
3: น
6: ี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นกี่ทอได้เลย
3: แล้วมันจะมีวันหลุดไหมครับแบบนี้ครับ
6: ก็หลุดอยู่เหมือนกันลูกเราก็อย่าเอาไปซักด้วยผงซักผ้าให้ซักด้วยน้ำยาสระผมหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มซักเสร็จแล้วเราอย่าเอาไปตากแดดถึงลมมันจะชะลอการสึกก่อนของสีครามได้ดีมากมากเลย
3: ครับ
6: ขอบคุณนะครับที่แวะมาสวนภูพานและก็มาเยี่ยมชมกิจกรรมหมอนใหม่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเชิญนะครับกิจกรรมหมอนใหม่ยินดีต้อนรับครับ
7: ขอบคุณครับ
8: เอาเป็นไงครับลูกวันนี้เราได้ศึกษาศูนย์ศึกษากรมบูพานเยี่ยมชมโครงการต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นพี่ขอฝากน้องๆทุกคนวันนี้ถึงแม้ว่าอายุของเรายังไม่มีโอกาสที่จะนำเอาความรู้หรือพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ท่านมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษากรมบูพานไปใช้โดยตรงแต่พี่คาดว่าในอนาคตข้างหน้าศูนย์ศึกษากรมบูพานยินดีที่จะให้น้องมาน้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์ท่านตรงนี้ไปใช้เพื่อปฏิบัติประกอบอาชีพตัวเองให้อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่สละเวลามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ก็วันนี้ผมก็ได้รู้ด้านอาชีพและการปศุสัตว์ก็คือการรีดนมวัวนมกระบืออย่างนี้เราต้องทำกันยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเทคนิคก็คือจี๊ดแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะไปสานต่อก็คืออยากจะนำความรู้เนี้ยไปเผยแพร่ให้กับคนที่ผมรู้จักแล้วก็ผมก็จะแนะนำให้เขามาที่นี่ค่ะ
9: หนูรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาที่ท่านทรงมาพัฒนาที่นี่จากป่าแห้งแล้งกลายเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะ
10: สิ่งที่เรียนรู้วันนี้หนูก็จะนำไปพัฒนาต่อโดยการที่หนูต้องเข้าใจให้มันมากเพียงพอแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็ค่อยไปนำไปพัฒนาในหลวงท่านก็ได้นำโคเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยได้มีนมที่ดีเอาไว้ดื่มค่ะ
11: ก็ความรู้ที่ผมได้นะครับก็คือที่เนี่ยครับจะสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆครับเช่นการรีดนมวัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็น

0: ักษะชีวิตที่ดีเหมือนกันครับเป็นกิจกรรมที่น่าลองมากครับแล้วก็วิธีที่ผมจะสานต่อนะครับก็ขั้นแรกเลยครับก็จะเริ่มที่ตัวเองก่อนครับผมจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมได้มาเรียนรู้ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเริ่มเอาไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างครับเช่นในครอบครัวเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็จะทำให้มันคงอยู่ต่อไปครับ
1: จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในหน้าแล้งรวมถึงสภาพดินที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเค็มส่งผลต่อการเพาะปลูกพระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จนปัจจุบันศูนย์ศึกษาและการพัฒนาภูพานเป็นแหล่งพื้นที่เรียนรู้สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้ที่ศูนย์ศึกษาแห่งนี้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการมีชีวิตในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในงานด้วยความจงรักและภักดีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ณบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00

ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันการตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเขามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเขามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์เปล่า
1: แย่สุด

ก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทําต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทําไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทําเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวัน2วันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทําปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทำนาแต่ปีเนี้ยการทำนาราคาข้าวมันเนี้ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังทุกนั้นหมดหวังจริง
1: ๆแล้วช่วงจะขายมะม่วงเออวู
2: ้เอ้ยไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดวัตยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไข่มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู่มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: สองกระทงเลยป้าขอสองกระทงป้ากระทงเท่าไหร่เนี่ย
4: 40 บาท
0: จ้ะพอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทน่ะขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็แบบว่าต้องแกมไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันก็บอกโอ้โหไม่พอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
5: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างนี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
6: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมก็มะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดเพลี้ยศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของมันเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่อนาเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบเนี้ยให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กลิ่นปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะฆ่าเป็นรังได้วันนึงก็ใช้2 ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้ตีห้าต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะกับต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเนาะสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

ราได้ทั้งมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองตรงบนมันจะมันไข่อยู่ช่วงท้ายแล้วก็ค่อยๆเหยียดท้ายเหยียดลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

การใส่ขมิ้นแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยตัดแล้วก็ใช้ลวดกดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นเม็ดมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่า

คือใส่คาบูทที่มันอ่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆอ่ะงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: แล้วอยู่ได้ค่ะนั้นเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นมันก็เริ่มทํารังกันอย่างน้อยนึงก็จะได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้ในตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลงมันจะมารุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันจะขึ้นวิ่งลงได้สบายเลยทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่าก็เลยไปดูเขาก็กลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทําได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทํามันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลําบากก่อนน่ะคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลําบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันมุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นําแต่ความจริงแล้วเนี่ยคําว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นําหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ําแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาศก์เมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะนั้นนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดําเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามแล้วก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดําริย้ําว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สําคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุน้ําที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะในหลวงรัชกาลที่

ทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายทวนนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลำบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยผิดกับโครงการอื่นๆนะคะที่สำคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยโครงการช่างหัวมันค่ะแพงเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งนึงก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช่างนั้นไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

จากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพลิกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีก1ปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมา

แล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพักแต่พระองค์ท่านยังคงทรงงานเช่นเดิมค่ะในปี2552ค่ะคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยลจิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัลพระองค์ท่านทรงมีพระพักที่ฉายความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆสิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลสิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านสิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณหมื่นกว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะ

แม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมีพระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะน่าจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปรเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านในประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงาน

นะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและส่งให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่รู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

จากเรื่องเล่าข้อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่แพนเชื่อค่ะ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาไปบุกเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยุทธจักรของความอร่อยอย่างจังหวัดตรังครับเราจะพาไปกินกินแล้วก็กินกับร้านเด็ดร้านดังในตำนานพร้อมพาไปล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับของหมูย่างเมืองตรังที่มีขั้นตอนการทำนานกว่า17ชั่วโมงบอกเลยว่าวันนี้สายกินทุกคนต้องห้ามพลาดครับการที่จะไปกินหมูย่างเมืองตรังนั้นไม่ใช่ว่าจะมาแล้วหาซื้อกันได้ง่ายๆนะครับเพราะคนที่นี่บอกว่าจะต้องมารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปถามพี่ชุนเจ้าของร้านหมูย่างเมืองตรังกันครับต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านหมูย่างเมืองตรังที่บอกว่าขึ้นชื่อมากร้านนี้ปกติเขาบอกว่าไม่8โมงเนี่ยหมดใช่ไหมครับต้องมาเร็วๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดกันทีหลังแต่ตอนนี้หมูย่างตรงนี้อยู่ตรงหน้าเราทั้งตัวซึ่งเดี๋ยวพี่ชุนจะถับจะสับให้ดูนะครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยสับมาเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วเดี๋ยวลูกค้าต้องมาซื้อกันส่วนหัวนี่เราก็จะขายทั้งหัวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หัวนี่สำหรับถ้าคนที่กินหัวนี่คือชอบแบบไหนครับ
1: ส่วนมากลูกค้าจะเอาไปทำต้มจับฉ่ายหรือต้มผักกาดดองค่ะ
0: หางนะครับหางนี่เขานิยมไปทำอะไร
1: หางจะขายพร้อมหัวค่ะที่น
0: ี่อ๋อนะถ้าคุณซื้อหัวเขาจะมาเป็นแพ็กเกจซื้อหัวแถมหาง
1: ใช่เพราะว่าบางทีลูกค้าจะเอาไปไหว้เจ้าอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้อันนี้ส่วนสะโพก
1: ส่วนสะโพก
0: กรอบมาก
1: เนื้อแดงจะเยอะสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบพวกมันจะ
0: คุณผู้ชมคือหัวเนี่ยมีคนซื้อไปแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะวันนี้มีลูกค้าจองแล้ว
0: ผมไม่ได้กินเลยอันนี้หมูที่เราเห็นนี้ตัวนึงนี้ประมาณกี่กิโลครับ
1: ไปถึงย่างแล้วใช่ไหมคะ
0: ก่อนย่างก่อนย่าง
1: ก่อนย่าง60ไปปลายจนถึง75 76
0: แล้วพอย่างแล้วเหลือกิโลอ่ะ
1: เหลือประมาณไม่เกิน20กิโล
0: คือไซส์60 70โลนี่ถือว่าใหญ่มั
1: ้ยไม่ใหญ่นะคะไซส์กลางๆมากกว่าถ้าเกิดไซส์เล็กก็จะมีไซส์สำหรับแบบเขาไปไหว้เจ้าหรือแก้บนทีก็จะประมาณ15กิโล
0: แต่ของพี่นี่จะเน้นไซส์กลางเป็นหลัก
1: ใช่
0: มันต่างกันมั้ยเล็กใหญ่เพราะบางทีเขาบอกเวลาไปกินหมูหันแล้วก็ต้องเลือกลูกหมูอะไรเงี้ย
1: ถามว่าต่างมั้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างนะคะ
0: ไม่ต่างเนาะ
1: เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไซส์กลางแบบมันไม่เยอะเกินไงถ้าเกิดไซส์ใหญ่หมูยิ่งตัวใหญ่
0: มันก็จะเยอะ
1: ใช่ส่วนต่อมาตรงเขาจะเรียกว่าส่วน3ชั้น
0: มันก็เหมือนหมูกรอบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ที่ร้านพี่ก็คือว่าจะไม่ใส่ซี่โครงจะไม่มีกระดูก
0: โอ้จริงๆเขาเลาะซี่โครงออกหมดเลยอ่ะคือคุณผู้ชมดูด้านนอกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็เหมือนหมูกรอบธรรมดาแต่คุณมาดูข้างในดิคืออันนี้คือจุดเด่นของหมูย่างเมืองตรังเลยคือหมูกรอบที่ไหนหรือว่าหมูย่างไหนก็จะไม่มีแบบความฉ่ำความเยอะแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากคือแค่หั่นก็ได้กลิ่น
1: เขาเรียกว่าหน้า
0: เดี๋ยววางตรงนี้เลยครับผม
1: ค
0: ุณผู้ชมถ้ามาชิมหมูย่างเมืองตรังพี่ชุนบอกนะครับแนะนำเลยนะครับว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนง่ายๆถ้าชอบแบบเนื้อนุ่ม
1: ๆ
0: แนะนำขาหน้า
1: ต้องตรงเนื้อค่ะ
0: ถ้าชอบแบบกินเข้าไปฉ่ำๆแล้วมันละลายในปากต้องเป็น3ชั้นแต่ถ้าชอบกรุบกรอบและเนื้อแดงแน่นๆต้องเป็นสะโพก
1: สะโพกค่ะ
0: กิโลนึงขายกี่บาทนะครับ
1: กิโลละตอนนี้กิโลละ440ค่ะ
0: 440เวลาใครได้ยินแบบนี้ตกใจทุกคนแต่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แพงเลยนะขั้นตอนการทำนะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ง่ายเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะขอไปดูพี่ชุนด้วยว่าทำยังไงตั้งแต่ก่อเตากันเลยว่าทำยังไงแล้วย่างยังไงอะไรยังไงจนออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าเขาทำยังไงขอไปกินก่อนได้ไหมคร
1: ับได้ค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ปกติคนที่ตรังจะกินคู่กับปาท่องโกเหรอครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วก็กาแฟหรือว่าชา
1: ชาหรือชาร้อน
0: เขามีวิธีกินไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: วิธีรับประทาน
1: เราก็ฉีกปาท่องโกออกมาจับคู่ค่ะแล้วก็กระแบะตรงกลางออกค่ะ
0: เจาะตรงกลาง
1: ใช่เจาะตรงกลาง
0: เจาะตรงกลางครับ
1: แล้วก็ใส่หมูย่าง
0: อ๋อแล้วเอาหมูยัดลงไปผมขอไหนๆก็มือแล้วผมมือเลยนะ
1: มือเลยค่ะ
0: อร่อยมากคือผมก็เคยกินหมูย่างเมืองตรังผมว่ามันอร่อยอยู่แล้วผมเป็นคนชอบกินหวานอยู่แล้วด้วยแต่เพิ่งรู้ว่ากินกับปลาท่องโกอร่อยกว่าปลาท่องโกมันมีความเค็ม
1: ใช
0: ่แล้วหมูย่างมันหวานอร่อยมากเลยโอ้โหสุดยอดจริงอ่ะอ
1: ร่อยใช่ไหมคะ
0: คือมันบอกเสน่ห์ถึงเมืองตรังชัดเจนนะครับพี่คือพอได้กลิ่นของเครื่องเทศในหมูแบบนี้ได้สัมผัสความกรอบของหมูแบบนี้ได้กินแบบนี้คือเรารู้เลยว่าเราอยู่ตรังอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าไอ้บรรยากาศแบบนี้มันหาที่จังหวัด
1: ไม่ได
0: ้มัน
1: เหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนตรังอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านอย่างเงี้ยมีลูกหรือไหว้เจ้าศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อก็เหมือน
1: แบบ
0: อาหารมงคลด้วยอาหารสำคัญ
1: ใช่ค่ะ
0: หมูย่างเมืองตรังนั้นนะครับนอกจากจะหากินได้ยากแล้ววิธีการทำก็ยากไม่แพ้กันครับเพราะต้องทำกันนานถึง17ชั่วโมงมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ยุ้ยนะครับผม
1: ค่ะ
0: ที่ผมเห็นก็คือเหมือนกับว่าเวลาคนไปซื้อหมูย่างเมืองนาจะรู้สึกว่าเนื้อจะดูแปลกๆเหมือนกับถูกหั่นมาแล้วอันนี้คือการบั้ง
1: ใช่ค่ะให้เครื่องมันเข้าไว้ข้างในอะค่ะ
0: ก็คือลักษณะเหมือนหั่นให้เป็นตาราง
1: ใช่เป็นลูกเต๋าอะค่ะ
0: เป็นลูกเต๋าแต่ว่าต้องไม่ขาดถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผมสังเกตอย่างนึงคือต้องเอาเนื้อกับหนังให้มันเหลือความบางพอดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้พวกเนื้อที่เราแล่ออกไปเราไปทำอะไรครับ
1: เราเอาไปทำซาซิวก็ได้ค่ะทำเนื้อย่างทำซาซิวค่ะมันเป็นหมูแดงค่ะเอามาหมักเหมือนกัน
0: แปลว่าคือทั้งตัวเนี่ยใช้ได้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าจะเอาเป็นหมูย่างเมืองตรังให้อร่อยเนี่ยคือต้องเป็นส่วนที่แบบติดหนังที่มีมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนแล่ต้องชำนาญมากเลยเนาะอันนี้พี่ยุ้ยฝึกมานานยังครับบ้างได้ขนาดนี
1: ้10กว่าปีแล้ว
0: คุณผู้ชมคือจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะบอกใครจะมาเรียนแบบกันได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สืบทอดกันแบบรุ่นต่อรุ่นก็ตอนนี้บ้างเสร็จแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มาทำอะไรต่อครับ
1: ก็เอากระเทียมใส
0: ่กระเทียมตำละเอียดแล้วก็มาหมักนะครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเกลือมีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง
0: ก็มีน้ำตาลทรายขาวด้วยต้องใช้2 อย่างเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ผงพะโล้
1: แล้วก็ผงหมูย่าง
0: ผงหมูย่างคืออันนี้เป็นความลับที่บอกไม่ได้นะครับเป็นสูตรลับของแต่ละร้านแต่ละร้านไปพยายามให้มันลงไปตามร่อง
1: ใช่เอามือ
0: คุณผู้ชมสังเกตดีๆนะว่าพี่ยุ้ยเขาดันให้เนื้อมันแยกแล้วเราค่อยเหมือนกับเอาเนื้อโรยลงไปตามร่องคุณผู้ชมถูเยอะๆเจ็บมือนะไม่ใช่ไม่เจ็บนะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่มันเป็นเกล็ดนะมันเหมือนกระดาษทรายนะคุณผู้ชมนี่ผมถูแป๊บเดียวผมจะรู้สึกว่าเจ็บมาเนี่ยถามว่าแล้วคุณผู้ชมตอนแรกทำไมไม่ใส่ถุงมือไม่ได้ครับถ้าเราใส่ถุงมือเนี่ยมันสัมผัสไม่รู้เลยว่าตรงร่องนี้มันมีหรือยังหรือว่าร่องนี้มันมีหรือยังถ้าร่องไหนที่มันโดนเนี่ยครับเวลาเอานิ้วกรีดไปเราจะรู้เลยว่ามีน้ำตาลอย
1: ู่ใช่มันจะ
0: แล้วก็พอคลุกเคล้าทั่วเสร็จแล้วต้องหมักไว้นานแค่ไหนครับพี่ยุ้ย
1: 10-15ชั่วโมงอะค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราต้องไว้อย่างนี้เลยต้องไปเข้าตู้เย็น
1: ไม่เราต้องเอาอิฐมาลงก่อนเพราะว่าหนังมันจะสกปรก
0: ไม่ให้มันโดนน้ำหมักที่ไหลลงมา
1: ใช่ๆเพราะว่ามันจะดำอะค่ะพอไปย่าง
0: อ๋อน้ำตาลมันจะไหม้โอเคครับหลังจากหมักไว้10-15ชั่วโมงก็ถึงขั้นตอนการย่างแล้วครับซึ่งลักษณะของเตานั้นจะเป็นบ่ออิฐที่กว้างประมาณ1เมตรลึก1เมตรและมีร่องติดกับปากบ่อเพื่อคอยเพิ่มฟืนส่วนฟืนนั้นจะเป็นไม้ยางพาราที่แห้งสนิทเพราะสามารถรักษาอุณหภูมิได้ดีและควันไม่เยอะนั่นเองครับขั้นตอนการย่างนั้นจะเริ่มจากล้างหมูให้สะอาดนำไปเผาขนประมาณ5นาทีมาล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ตะปูตีที่ผิวหนังของหมูเพื่อเวลาย่างจะได้แตกออกมาเป็นลายสวยๆครับขั้นต่อไปห่อด้วยฟอยล์และกระดาษเพื่อป้องกันไม่ให้ไหม้ครับแล้วก็นำไปย่างจนสุกก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: นอกจากหมูย่างเมืองตรังแล้วที่นี่ยังมีอาหารประจำถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้อีกหลายชนิดเลยครับมันจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้พี่ดามาเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับเราในวันนี้กันครับ
1: วันนี้ต้องรบกวนพี่ดาช่วยพาผมอย่าเรียกว่าเที่ยวดีกว่าเรียกว่ากินเลยดีกว่ากินกันทั้งวันไปเลยเพราะเขาบอกว่าเมืองตรังนี่เรื่องกินเรื่องใหญ่เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นนะยุทธจักรแห่งความอร่อยนี่ครับร้านนี้ขายอะไรบ้างครับพี่ดา
2: ขายอาหารเกือบทุกชนิดนะคะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้านู่นจนถึงตอนเกือบเที่ยงคืนเลยทีเดียวนะคะ
1: โอ้นี่คือเปิดกันแบบเกือบจะ24ชั่วโมงเลยไปเลยไม่รู้จะกินอะไรก่อนอะไรหลังเริ่มไม่ถูกเอาละจิบน้ำก่อนก็ต้องมีพวกชากาแฟก่อนโอ้โห
2: ต้าเลิฟปากต้องนะคะ
1: เอาผมนึกว่าเขาให้จดออเดอร
2: ์ไม่ค่ะอันนี้เป็นกระดาษที่ใช้ซับมันใช้

0: ใช้เช็ดปากได้เลยค่ะอันนี้วิถีคนตรังแบบดั้งเดิมเลยค่ะ
1: โจ๊กอันนี้ความพิเศษนี่โอ้โหดูความเข้มข้นแล้วขอชิมแล้วกันจะได้อธิบายผู้ชมฟังได้ว่าเป็นยังไงและอันนี้ก็คือปาท่องโก
0: ไส้ไก
1: ่ไส้ไก
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้เป็นปาท่องโกอันใหญ่
0: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าเป็นโจ๊กก็อันไหนก็ได้แล้วแต่
0: ส่วนใหญ่จะทานกับอันนี้ถ้าน้ำชาก็จะทานกับอันน
1: ี้โอ้นี่แบบนี้แบบนี้แบบน
0: ี้แล้วก็ถ้าคนไม่ชอบน้ำมันก็เอากระดาษเนี่ยซับมันได้เลย
1: อร่อยอ่ะปกติเนี่ยผมเป็นคนที่กินชอบกินโจ๊กกับปาท่องโกอยู่แล้วพอเป็นปาท่องโกไซส์นี้คุณผู้ชมข้อดีคือแล้วไหมผิวด้านนอกมันกรอบเพราะมันพองมากแล้วพอเอาอะไรกรอบๆมากินกับโจ๊กที่มันนุ่มๆอ่ะโอ้โหแล้วโจ๊กที่เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากน้ำซุปอร่อยมากแล้วปาท่องโกอ่ะมันก็คือไม่ได้มีรสชาติมากมันเน้นที่ความกรอบเนื้อนุ่มพอมากินกับโจ๊กที่รสเข้มข้นมันลงตัวแบบสุดๆครับผมเห็นอันนี้คืออะไรครับอันนี้
0: อันนี้คือสังขยาก็กินกับ
1: พี่ดา
0: ปาท่องโก
1: แล้วทำไมเขาไม่ยอมให้ผมเต็มถ้วยล่ะ
0: เพื่อจะจับเพื่อจะใช้จับ
1: จะได้ไม่เลอะมือ
0: ไม่เลอะมือแล้ว
1: แปลว่า1คนก็ไป1ถ้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อุ๊ยสังขยาแบบไข่ล้วนๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: หอมอร่อยค่ะ
1: สุดยอดอ่ะขอลองนี้บ้างมันเหมือนปาท่องโกที่ตัวนี้คือใส่ในเต้าหู้อ่ะพี่ดา
0: ค่ะแล้วก็กรอบ
1: ใช่แต่ว่าด้วยความที่มันใหม่กว่ามันจะกรอบแล้วก็นุ่มในแต่ถ้าเป็นปาท่องโกตัวเล็กที่อยู่ตัวมันจะกรอบแบบออกแข็งนิดๆอันนี้อร่อยคุณโจทีนี้ติ่มซำอันนี้คืออะไรครับ
0: ซอสกำเจืองค่ะซึ่งจะทานกับติ่มซำมีที่นี่แห่งเดียวในประเทศไทยค่ะ
2: ซอสส้มเจืองหรือกำเจืองนั้นทำมาจากมันเทศถั่วลิสงต้มปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำส้มเกลือและนำมาโม่ให้ละเอียดนั่นเองครับ
1: ติ่มซำก็อร่อยอยู่แล้วเข้าไปละลายในปากเลยแต่ที่มาสะใจคือซอสคุณผู้ชมมันอร่อยมากคือว่ามันไม่เหมือนซอสพริกความพิเศษคือมันมีรสเปรี้ยวหวานหอมแต่ที่แปลกที่สุดคือมันไม่ได้เป็นน้ำจิ้มใส่ไก่คุณผู้ชมมันมีความเข้มข้นเป็นเนื้อข้างในผมว่าตรงนี้แหละที่กินแล้วมันเลยแบบอร่อยไม่เหมือนใคร
0: สำหรับร้านนี้นะคะเชฟตอนเช้าเนี่ยเช้ามืดเลยประมาณตีห้าครึ่งอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ออกกำลังกาย7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งก็จะเป็นคนวัยทำงานหลังจากนั้นก็คือจะเป็นคนชุมในชุมชนหรือว่าต่างอำเภอเข้ามาแล้วต้องมาพบปะกันร้านนี
1: ้ฟังพี่ดาเล่าเนี่ยคือการที่มากินร้านนี้เราไม่ได้มาสัมผัสแค่รสชาติอาหารน
0: ะ
1: แต่จริงแล้วเรามาสัมผัสวัฒนธรรมนะคือเราก็จะรู้ว่าเขาทำอะไรกันเขาแต่งตัวแบบไหนตอนนี้เขามีอะไรที่เขาฮิตก็คือมันเป็นเหมือนศูนย์กลางที่คุณจะได้ฟังว่าวันนี้มีข่าวอะไรมีใครทำอะไรที่ไหนตรงนี้จะรู้หมดพอจะรู้ไหมว่าร้านนี้สักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าจะสืบทอดกันประมาณ 5-60 ปีแล้วนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เราจะไปไหนกันต่อครับพี่ดา
0: ค่ะเราจะมาตลาดสดของคนตรังค่ะว่าวิถีชีวิตคนตรังเป็นยังไงมาดูที่นี่ค่ะ
1: ดูบรรยากาศครับอันนี้เขาเป็นอาคารแบบอะไรครับพี่ดา
0: อาคารแบบชิโนโปรตุเกสนะคะ
1: อย่างอาคารข้างหลังเรานี้น่าจะประมาณสักกี่ปีแล้วครับผมต้องใช้คำว่ากี่ร้อยปีไหม
0: เป็นร้อยปีนะคะ
1: โอ้ยอดไปเลย
0: สร้างเมืองในอดีต
1: และด้านหน้าเราจะเป็นตลาดสดนะครับไปกันเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่ระหว่างทางที่มานี่คือนี่เรียกว่าร้านลับเลยนะร้านลับในตำนานร้านนี้นี่คือสักกี่ปีแล้วพี่ดาพอจะรู้ไหม
0: ทราบว่าร้านที่นี่นะคะพร้อมๆกับการก่อตั้งสร้างตลาด
1: โอ้นี่เปิดตรงนี้เลยสร้างตลาดเลย
0: พร้อมกันเลยค่ะ
1: โอ้โหพี่ดาปากหม้อผมก็เคยกินไงอุบลอุดรโอ้เขามีปากหม้อกันหมดมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าอันนี้ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนค่ะหนึ่งเดียวเลยค่ะ
1: มีชัยเท้ามีถั่วงอกลวกแล้วก็มีแตงกวา
0: หมูสับกุ้งแห้งนี่ไงค่ะเขาใส่น้ำราดน้ำกะทิแล้วก็ซอสคล้ายๆซอสกำเจือง
1: อ๋อคล้ายๆกำเจืองที่เรากินกับติ่มซำกำเจืองเนี่ยเมื่อกี้ร้านแรกเราก็เจอแล้วร้านนี้ก็เจอเหมือนมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะ
0: มันเหมือนซอสกลตรังไปแล้ว
1: โอ้อร่อยอ่ะกำเจืองครับมันเปรี้ยวมันหวานมันหอมพอกินกับแตงกวาเนี่ยมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มอาจารย์เหมือนเวลาอ๋อเหมือนเวลาเรากินขนมเบื้องยวนคือมันเหมือนเอาไส้ขนมเบื้องยวนมาไว้ในปากหม้อที่พิเศษคือว่ากะทิที่แม่เหยาะลงมานิดเดียวอ่ะแต่มันกลับทำให้แบบทั้งชามอ่ะมันหอมแล้วมันขึ้นมาเลยแค่แบบกะทิแค่แบบเหมือนปลายกระบวยเอง

0: จานต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงๆเป็นสูตรที่สืบทอดกันมากว่า100ปีเลยทีเดียวครับ
1: และอันนี้พี่ดาก็พามาชิมมีหนำเล
2: ีย
1: ว
2: หนำเลียว
1: เขาบอกว่าเป็นอาหารที่มีเฉพาะที่จังหวัดตรังเท่านั้นด้วยใช่ไหมครับผมอันนี้หายากมากแล้วก็อันนี้คือ
2: เกาหยกค่ะ
1: คือบางทีผมก็จะเรียกว่าเกาหยกนะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ยังมีในพื้นที่อื่นมากแต่ว่าสูตรของที่ตรังก็จะไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมครับ
2: ที่นี่จะเป็นสูตรจีนกวางตุ้งซึ่งมีสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีค่ะ
1: ปกติเกาหยกของที่อื่นเนี่ยหรือว่าเกาหยกของที่อื่นอาจจะเสิร์ฟคู่กับผักกาดดองก็มีใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นเผือกนะครับ
2: เผือกค่ะ
1: ตอนแรกผมนึกว่าเต้าหู้งั้นขอลองชิมก่อนเลยไม่เคยกินนุ่มอร่อย
2: นุ่มอร่อยค่ะ
1: เข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะแล้วก็3ชั้นนี่เมืองตรังนี่นอกจากจะแบบมีทะเลแล้วยังเก่งเรื่องหมูด้วยนะเอาหมูมาทำอะไรก็อร่อยนะ
2: แล้วคนตรังเชื่อว่าชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเช้าต้องกินหมูชีวิตการงานการทำงานจะได้แบบหมูง่ายๆ
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ของพี่นาผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: จริงๆค่ะ
1: แล้วจะบอกว่าพอเป็นเผือกอะคุณผู้ชมเผือกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้ดูดรสชาติของน้ำเข้าไปเยอะมันก็เลยจะตัดกับรสของหมู3ชั้นได้แบบพอดีมากทีนี้มาถึงอันนี้บ้างอันนี้ผมเคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นอาหารขึ้นชื่อมันเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดตรังเลยก็ว่าได้มันมีกลิ่นที่แบบมันไม่มีในราดหน้าพี่ดาเดี๋ยวผมเดาอ๋อเห็นแล้วคุณผู้ชมกลิ่นหอมจากหอมเจี๊ยวตอนนี้คุณผู้ชมต้องมากินจริงแล้วมันขายราดหน้าเพียงแค่น้ำมันมีแป้งแต่เรื่องรสชาติเรื่องเท็กเจอร์ของเส้นเรื่องเครื่องเรื่องกลิ่นไม่ใช่ราดหน้าเลยอันนี้มันเป็นรสชาติหรือกลิ่นแบบสไตล์อาหารจีนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้พี่ดาซีไหม
2: ซีค่ะ
1: ร้านนี้ซีปึ๊กเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: ผมอยากแอบไปดูขอเขาได้ไหม
2: ได้ขอได้
1: ร้านนี้
2: ซีเลยนะเขาใจดีค่ะ
1: ไปล้วงสูตรในครัวได้เลย
2: ได้ค่ะล้วงลึกถึงในห้องครัวได้เลย
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เมื่อกี้ลองชิมหมี่น้ำเหลียวมาแล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ได้รับยกย่องเป็นอาหารประจำจังหวัดตรังใช่ไหมครับผมอันดับแรกอันนี้เขาเรียกเส้นอะไรครับ
3: เส้นบะหมี่เหลือง
1: คล้ายๆกับเส้นที่เรากินตอนอาหารเจแต่อันนี้ขนาดเล็กหน่อย
3: เล็กกว่า
1: ลวกน้ำเปล่าธรรมดา
3: น้ำเปล่าธรรมดาครับอันนี้ลวกนิดเดียวไม่นานนี่พอเราลวกแล้วเราก็ไปผ่านน้ำ
1: ผ่านน้ำเย็นให้มันหยุดความร้อนใช่ไหมครับผมมันจะได้ไม่เละไปแต่ว่าไม่แช่เนาะ
3: ไม่แช่
1: หลังจากนั้นก็คุกน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับ
3: เราจะผัดพวกนี้ก่อน
1: เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปู
3: ไม่ปูไว้หลังสุด
1: ปูไว้หลังสุดมีตับแล้วก็มีกุ้งแห้งเอาไปล้างมาก่อนนะครับ
3: แช่น้ำให้นิ่มก่อนหยดซีอิ๊วดำนิดนึง
1: ครับซีอิ๊วดำนะครับแต่งสีหน่อยเดี๋ยวเวลาผัดออกมาจะได้สวยครับแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดนะครับผักไม่ได้ลวกนะผัดกับน้ำมันเอาเห็ดลงไปก่อน
3: ใช่อ
1: ันนั้นคือน้ำซุปนะครับน้ำซุปเป็นน้ำซุปอะไรครับ
3: น้ำซุปกระดูกหมูกับไก่ฮะ
1: รวมกันน้ำซุปกระดูกนะครับคุณผู้ชมเรื่องพวกมีอะไรครับน้ำมันหอย
3: ซอสผัดที่หนึ่งเราใส่เพื่อความหอมเพราะมันจะมีพวกน้ำมันงาอะไรด้วยน่าจะได้แล้วผักน่าจะโอเคสีอะไรได้นะเราก็ใส่แป้ง
1: แป้งข้าวโพดผสมน้ำ
3: ครับผมน้ำไม่เหนียวมาก
1: เหนียวน้อยกว่าราดหน้านะครับจะคล้ายกึ่งแบบซุปๆที่สดได้นิดนึงแต่มีความหนืดหน่อย
3: ปูนี่เรานึ่งไว้เรียบร้อยแล้วมันเนื้อมันสุก
1: ครับผมต่อไปเป็นไข่ครับใช้กระชอนเป็นตัวช่วยแต่งหน้าด้วย
3: ต้นหอม
1: หอมเจียว
0: ระหว่างที่เรากำลังเดินไปร้านถัดไปผมสังเกตเห็นว่ามีคนมุงดูอะไรกันอยู่เต็มเลยครับ
1: เขามีอะไรกันน่ะ
2: ร้านกระหนุ่มเปี๊ยกค่ะนะคะมาตรังแล้วต้องชิมร้านนี้
1: อุ้ยคิวยาวมากพี่ดานี่คือเป็นอย่างนี้ทุก
2: เป็นอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะวันหยุดจะมากกว่านี้เราหยุดเทศกาลนะคะ
1: โอ้ถ้ายาวอยู่เทศกาลนี่ถึงปากซอย
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของ
2: พี่ออนค่ะ
1: พี่ออนนะครับเจ้าของสูตรขนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อมากนะครับของพี่ออนเนี่ยที่เห็นบอกว่าดั้งเดิม

0: เริ่มที่เริ่มดังตอนแรกคือไส้อะไรนะครับขนมเปี๊ยะ
1: ไส้เผือกหอมค่ะ
0: ไส้เผือกหอม
1: ที่เริ่มทำครั้งแรกก็จะเป็นเผือกหอม
0: แต่ว่าตอนหลังมีอีกตัวหนึ่งจะแซงแล้วเขาบอกมาดังสูสีกันนั่นคือไส้อะไรนะครับ
1: ไส้หมูย่างเมืองตรังค่ะเริ่มแรกนะคะเรามองว่าหมูย่างเมืองตรังนี่เป็นของดังของจังหวัดเรา

0: ผมให้ดูนิดนึงนะ
1: เห็นที่ก้นไหมครับเห็นงาไหมเวลากินขนมเปี๊ยะเวลาอบอ่ะข้างล่างมันจะไหม้และแข็งแต่พอใส่งาเข้าไปมันเลยกลายเป็นกรอบครับ
0: อ่ะอันนี้ผมชิมหมูย่างไปแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าไส้ที่สร้างชื่อเลยคือเผือก
2: ไส้เผือก
1: สุดยอดพี่ออนคือเผือกกวนเนี่ยใครก็ทำได้แต่ทำให้มันละลายในปากแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะคือมันละมุนครับปกติเวลาเรากวนเผือกเนี่ยกวนให้เหนียวเป็นเรื่องหมูหมูบั้นเป็นเม็ดขนุนไส้เผือกเนี่ยสบายเลยกวนเหนียวปั้นง่ายแต่ว่ากวนแบบนี้กวนยากมากไฟแรงไปก็ไม่ได้กวนเลยเวลาไปแค่5นาทีหรือ10นาทีก็ไม่ได้แข็งทันทีแล้วก็ยังมีกะหรี่ปั๊บแล้วก็ความพิเศษเขาจะมีน้ำอาจารย์มาให้จิ้มอันนี้น่าจะเป็นแบบโบราณสมัยก่อน
3: อันนี้ไม่ใช่แบบแห้งๆนะคะข้างในจะเป็นน้ำค่ะเราจะเป็นน้ำ
1: หอมใหญ่มันฝรั่งแต่ผัดแบบไม่ให้แห้งเพราะว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเก็บไว้นานข้ามปีเน้นสดๆใหม่ๆวันต่อวันคือกินไปเนี่ยแทบจะไม่เจอมันฝรั่งส่วนใหญ่มันฝรั่งเนี่ยใส่เพื่อทดแทนเนื้อไก่แต่ที่เนี่ยเขาไม่ใส่มันฝรั่งเยอะเพราะเขาเล่นเนื้อไก่เป็นชิ้นเลยโหกะหรี่ปั๊บแบบว่าความหอมของไส้ที่เป็นแกงกะหรี่แล้วคู่กับน้ำอาจารย์แบบมันลงตัวมากพี่ดาลองแล้วเป็นยังไงครับผม
2: อร่อยนุ่มแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศ
1: แล้วก็จะมีไส้ถั่วไส้มันหอมคืออะไรครับพี่มันหอม
3: มันสีม่วงอะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อมันม่วงที่บางคนก็เรียกมันญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวันนี้ประทับใจมากถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่นอกจากจะเป็นของฝากที่นักท่องเที่ยวควรจะมาชิมมาสัมผัสรสชาติแล้วจริงๆมันเป็นอีกอย่างนึงที่จะสร้างชื่อให้กับจังหวัดตรังด้วยวันนี้บอกเลยว่าต้องขอบคุณพี่ออนพี่ออนยุ่งมากนะครับเห็นการขายไหมครับไม่ได้จะมีเวลามาคุยกับเราง่ายๆนะวันนี้นี่ยอมปกติตอนนี้คือตรงนี้ปิดด้วยเพราะเป็นโควิดวันนี้คือเปิดโซนนี้พิเศษให้ผมกับพี่ดาได้มานั่งชิมขอบคุณพี่ออนมากเลยครับ
3: ขอบคุณคร
1: ับ
3: ขอบคุณครับผม
0: ได้แรงบันดาลใจจากอาหารของชาวตรังกันมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำอาหารจานใหม่กันดีกว่าครับซึ่งผมบอกเลยครับว่าอาหารในวันนี้คนที่รักแกงใต้จะต้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับ
1: และวันนี้นะครับผมฟู้ดเวิร์คของเรานะครับก็จะนำหมูย่างเมืองตรังนะครับมาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานใหม่โดยที่วันนี้จะทำแกงคนไทยก็จะเรียกว่าแกงกะทิซึ่งเราจะใช้พริกแกงเผ็ดแบบใต้จุดเด่นก็คือจะมีขมิ้นเป็นส่วนผสมหลักนะครับผมแล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับเคล็ดลับของพริกแกงเมืองตรังนะครับเขาจะใช้พริกไทยดำคุณผู้ชมมันจะทำให้มีรสชาติหอมเป็นพิเศษนะครับเอาทั้งหัวทั้งหางผสมกันนะครับแกงใต้เขาจะไม่กินแตกมันไม่เหมือนมัสมั่นหรือว่าพะแนงนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้แตกมันใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยครับผมใช้กะทิเล็กน้อยก่อนนะครับพยายามผัดพริกแกงให้สุกให้หอมก่อนนะครับระหว่างรอให้พริกแกงของเราได้ที่นะครับผมก็จะหั่นหมูย่างเป็นชิ้นนะครับขนาดพอดีคำครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้เลยกรอบมากเลยอ่ะพอตัวแกงเดือดได้ที่แล้วนะครับรู้สึกว่าเครื่องแกงเริ่มหอมแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่กะปิลงไปนะครับเพิ่มทั้งกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติเค็มนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องเยอะนะครับผมเพราะว่ากะปิให้เค็มแล้วเกลืออีกนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความกลมกล่อมครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมูย่างเมืองตรังที่เตรียมไว้แล้วลงไปนะครับผมปรุงรสหวานเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับพอเดือดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบเหลียงลงไปปกติเนี่ยใบเหลียงคนใต้เขาจะนิยมเอามาทำผัดไข่หรือไม่ก็เป็นแบบต้มกะทินะครับแต่วันนี้เราลองเอามาแกงในแบบเรียกว่าแกงกะทิหรือว่าคนกรุงเทพอาจจะเรียกว่าแกงเผ็ดนั่นเองนะครับผมวันนี้ลองเอาไอเดียจากอาหารใต้แล้วก็มาบวกกับหมูย่างเมืองตรังดูนะครับผมยังไม่บอกก่อนว่าคืออะไรอยากให้ลองชิมเลย
2: อร่อยค่ะรสชาติยังมีความเป็นหมูย่างอยู่นะคะแล้วก็ความเผ็ดจัดจ้านก็คือรสของคนใต้เลยค่ะ
1: ผมไม่รู้ปกติเขาเอาหมูย่างมาแกงกันไหมที่นี
2: ่ไม่ค่อยมีค่ะ
1: แต่ว่าหมูย่างกับแกงเข้ามากเลยคือเข้าแบบไม่น่าเชื่อนะผู้ชมพอกินเข้าไปอะอย่างที่พี่ดาบอกมันเป็นแกงใต้กินเข้าไปมันจะเผ็ดร้อนแต่พอกัดหมูเนี่ยมันกลับแบบหวานแล้วก็เป็นกลิ่นสมุนไพรที่มันให้ความรู้สึกหอมเย็นน่
2: ะ
1: มันไปตัดกับสมุนไพรที่เผ็ดร้อนจากพริกแกงเฮ้ยคือผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้นะแล้วตอนที่อร่อยที่สุดคือตอนไหนรู้ไหมครับตอนที่กัดไปโดนหนังมันอ่ะ
2: ใช
1: ่พอไปโดนหนังมันกรุบในแกงอ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: อร่อยเลยอร่อย
1: ผมชอบมากเลย
2: กินเปล่ายังได้เลยนะคะ
1: อันนี้คนใต้ของแท้ถ้าคนกรุงเทพมาจะต้องกับข้าวสวยหน่อยเพราะมันเผ็ดร้อนแต่ถ้าคนใต้ถ้าอย่างนี้ผมว่าถ้ามีผักสดมาแหนมหน่อย อยู่เลยพี่ดา

0: ผู้ชมวันนี้โหขอบคุณพี่ดามากวันนี้แต่ละร้านที่พี่ดาพาไปนี่คือแบบอันซีนเลยนะคือระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะแต่ละร้านมีเอกลักษณ์และมีรสชาติที่ต่างกันแบบชัดเจนนะคุณผู้ชมผมเลยบอกว่าตั้งเนี่ยคือยุทธจักรแห่งความอร่อยจริงเพราะว่ามีอาหารหลากหลายรูปแบบหลากหลายรสชาติอยู่รวมกันแล้วก็เป็นเมืองที่อิ่มอร่อยได้24ชั่วโมงอ่ะมีของกินตลอดตั้งแต่เช้ามืดนะที่เราเจอกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จนมาถึงโอ้โหช่วงเย็นช่วงมืดนี้ก็ยังมีอาหารกันตลอดเวลาอยากให้มาเที่ยวกันนะครับรับรองว่าสนุกอร่อยแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมกับพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวผมต้องรีบกลับครับพี่ดา
1: ค่ะ
0: ผมจะเอาขนมเปี๊ยะไปฝากลูกสาวที่บ้าน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยลายเส้นแบบน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Tune ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Tune ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นอ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี
1: ่งั้นต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท่า
0: เรือ
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Tune นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับวันนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่

0: ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงบ้าง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต
0: ์
1: หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่งัดถุงไม่งัดหลอดพลาสติกใช้หลอดที่รียูสได้จากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
0: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อย 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยัง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายโรงงาน
2: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์อะพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
2: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วล่ะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
3: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
3: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700 ล้านตัวต่อปีนะครับ
3: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็

0: จะลดการผลิตค่าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนโลกกี่รอบ
0: 5-6 รอบเลย
2: มาถึง
0: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
0: นี่คือเอฟเฟกต์ที่มอลูปทำมาทั้งหมด
2: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
2: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
0: ประมาณ 1,750 ตัน
2: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลูปใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
0: ใช่
2: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
0: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
2: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
0: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงนี้สามารถเข้ามาคุยกับเราได้
2: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
0: ่อ่าม
2: ีบอกราคาไว้ด้วย
0: ใช่
2: คร
0: ับ
2: หลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
2: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
2: ร
0: ีเควสแบบแซมเปิล
2: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
2: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆอย่างที่มอลุ่มเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: าะใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ยคือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวนึงคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับผมตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อ

0: ให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูปอาจจะเป็นแค่1ไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับเอาละครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.h
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม่
1: ค่ะ
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาแล้วน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไป
1: ง่าย
0: นะ
1: ไม่เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โอ้
1: คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: โอ้ครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะอุ้ยเราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายแต่คนกรุงเทพมาซื้อไปเลยหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารกิน
0: ไม่ปลอดสารกินอยู่แล้ว
1: ร
0: ู
1: ้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้วหัวนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ไปแกงไข่ปลาก็ได้
0: เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมา

0: พอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ใ
0: ช่ก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ใช
0: ่ไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: สองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้แล้วจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโอ้โหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาแล้วนี้ก็อวบแน่นได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับนี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงๆใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเคียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้า
2: คร
0: ับผมอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เคียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่เลย
2: ครับถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะมากนะอันเนี้ย
2: ได้เลย
0: นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก
2: ็
0: จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเขาเหรอครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้โหดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยเถอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
2: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
2: ครับ
0: ผมใหญ่มากเน่ๆๆพวกอันนี้มาพวกว่าอันเนี้ยได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีก1พวงอุ๊ยลูกมันหล่นเต็มเลย
3: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสี

0: ส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
1: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ
2: นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
3: หนึ่งสอง
2: ไปทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่อ๋อนี่
3: หนึ่งสอง
2: ไ
4: ปพักก่อนหน่อยพี
2: ่พักก่อน
4: โอเคครับ
2: พักก่อนพักก่อนอุ้ยเหนื่อยนะ
4: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
1: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
1: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: ครับเกินถ้วยครับ
1: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผมครับผม
1: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
0: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
1: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
5: าะ
1: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
1: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะหน่อย
1: โอ้นี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
1: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
1: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
1: ่
5: ะ
1: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
1: ชอบมากครับ
0: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
1: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
1: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
1: แต่เรา
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
1: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง นี่ได้แล้วค่ะ
1: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
1: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
1: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
1: ไม่แซ่บเอ็มรู้ไประหว่างที่ผู้กำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
5: ะ
1: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค
1: ่
5: ะ
1: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
6: เติมความหอมเข้าไป
1: โอ้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
0: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
1: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
1: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
1: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
1: โอเค
5: แล้วผักมันจะไม่หวาน
1: ครับนี่ครับกวางตุ้งลงไปก่อนแล้วตามด้วย
2: ผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
5: จ้า
2: หอมมากเลยอ่ะ
5: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
2: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดือค่ะหรือน้ำพริกมะเดือค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดือต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เราต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาจนถึงแกนเกือบเมล็ดแม่นนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: นี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บแซ
1: ่บอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแย่มือไม้สั่นวางตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำเนี่ยอร่อยมันกรอบมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานนึงนี่จานนี้อ่อมนะฮะ

อร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาร้าด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับ

0: บ้านเราเรียกว่า
1: ผักกาดซี
0: ผักกาดซี
1: จ้ะลองชิมดูค่ะ
0: จ้ะ
1: มันจะซีไหมคะ
0: เหมือนวาซาบิอ่ะ
1: จ้ะแซ่บไหม
0: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
1: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
0: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
1: นัวไหมคะ
0: นัวมาก
1: นัว
0: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือยินดีต้อนรับเนาะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
1: ค่ะ
0: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
1: ครับผม
0: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
2: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
0: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
2: ไม่ปกติใส่บูทนะ
0: จ้ะ
2: ใส่บูทตรงข้อ
0: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
2: ใช่
0: จ๋อมเลย
2: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
0: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
2: จะเอานี่อาจจะนี่ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเห็นไหมเนี่ย
0: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์ทีวี

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งกับผมที่ผมก็ยังถือปฏิบัติอยู่ก็คือครูอย่าให้มันไปกับครูนะความรู้นี้ครูต้องถ่ายทอดนะให้ลูกหลานได้สืบทอดต่ออย่าให้มันหายไปจากเมืองไทยของไทยดีอยู่แล้วเพราะนั้นต้องรักษาสืบทอดรักษาสืบทอดรักษาสืบทอด
1: จิรพันธ์ชัยขันหลายคนมักเรียกเขาว่าปลัดจากอาชีพก่อนเกษียณแต่สำหรับผู้คนในตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์มักคุ้นเคยกับชื่อเดิมว่ามณีรัตน์และเขาคือครูสอนจักสานไม้ไผ่ลายขีดรุ่นที่2ที่ได้ไปถ่ายทอดวิชาให้แก่สมาชิกศิลปาชีพที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดา
0: ตอนนั้นก็พอดีพอได้รับหนังสือไปที่มหาลัยบอกว่าให้คุณมณีรัตน์ไปรายงานตัวที่สำนักพระราชวังพระตำหนักจิตรดาและโหฐานพอรายงานตัวเสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวลงไปดูลูกศิษย์พ่อเธอที่พ่อเธอสอนไว้ลงไป

0: ท่านผู้หญิงก็แนะนำว่านี่เป็นครูมาใหม่นะมาแทนครูคำสิงครูแปลงครูศรีทัศน์ว่างั้น
1: ปี2522จากนักศึกษาหนุ่มที่ตั้งใจจะทำงานจักษานเพียงเพื่อหารายได้สำหรับค่าเล่าเรียนจิรพันธ์กลายเป็นครูสอนจักษานไม้ไผ่ลายขิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
0: คือทำกระเป๋าถวายขึ้นไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนนี่พระองค์ท่านก็ทรงแนะนำทรงติเส้นอย่างละเอียดกว่านี้ได้นะก็พยายามจนกระทั่งคือไปเห็นแผนกยาลิเผาเขารีดเราเอาไม้ไผ่มารีดแบบเขารีดเส้นให้มันเล็กๆแล้วเส้นสม่ำเสมอกันจนกระทั่งได้เหมือนกันแล้วเอามาสานพระองค์ท่านก็เยี่ยมมากครูพระองค์ท่านชมตลอดแล้วก็มีกำลังใจพระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
1: แม้ได้ถวายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ลายขิดให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นแต่เขาก็ไม่เคยลืมครูที่สอนตนมา
0: ลุงแปลงลุงศรีทัศน์นี่สองพี่น้องนี่จะเป็นคนที่มีฝีมือดีมากเลยในบ้านหนองห้างเนี่ยพ่อก็จะไปเรียนก่อนผมก็ตามพ่อไป
1: แปลงโสภาขยังครูต้นตำรับงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดหนึ่งในครูรุ่นแรกที่ไปถ่ายทอดวิชาณโรงฝึกศิลปาชีพภูพานราชนิเวศและต่อมายังโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาแม้จะอายุ90ปีแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาในละแวกใกล้เคียงก็ยังมาขอคำแนะนำติชมจากครูอยู่เสมอ
2: คือคุณหมออยู่ขอดแก่นครับมาสั่งแล้วผมเอ็ดว่าเฮ้ยเอ็ดสวยๆเพิ่นจะถวายสมเด็จเพิ่นว่าบัดเพิ่นเสด็จมาผู้พานเพิ่นก็เลยเอาไปถวายไปถวายเพิ่นก็ตามแล้วบัดนี้พระราชินีถามเพิ่นก็เลยตามบัดนี้ล่าเลขาลงมาตามกับทหาร3คนครับมาเอาผมไปถึงแล้วก็แม่นแต่พระราชินีสั่งเฮิ้นไปสอนจักสาน
1: นับแต่นั้นจักสานไม้ไผ่ลายขิดศิลปหัตถกรรมที่จำลองลวดลายของผ้าขิดด้วยเส้นตอกไม้ไผ่เล็กละเอียดได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นที่1สู่รุ่นต่อๆมาและสืบเนื่องจนทุกวันนี้

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยนับแต่โบราณทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรเปรียบประดุจพ่อที่คอยดูแลลูกในทุกด้าน

ดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆทรงส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พระสงฆ์นิกรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยในสมัยรัตนโกสินทร์การแพทย์แผนตะวันตกเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3ค่ะและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยขึ้นในระหว่างการดำเนินการก่อตั้งโรงพยาบาลอยู่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรคบิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งก่อสร้างต่างๆจากงานพระเมรุและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นร่วมสมทบทุนในก่อสร้างโรงพยาบาลด้วยพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลสิริราชค่ะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเมื่อพุทธศักราช2424ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในที่ชุมชนรวม48ตำบลครั้นโรคร้ายเสื่อมถอยลงจึงได้ปิดทำการหากแต่ในพระราชหฤทัยทรงตระหนักว่าโรงพยาบาลนั้นจะยังประโยชน์บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พระสงฆ์นิกรและผู้อยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกณบริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลังทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนแรกเริ่มในการดำเนินการในระหว่างที่เตรียมการก่อสร้างโรงพยาบาลนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์พระราชโอรสอันประสูติแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้ประชวรโรคบิดสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2430ยังความอาลัยเศร้าโศกแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยิ่งนักจึงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะให้มีโรงพยาบาลขึ้นครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่างๆในงานพระเมรุนำไปสร้างโรงพยาบาลณบริเวณวังหลังดังกล่าวนอกจากนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์แก่โรงพยาบาลอีกด้วยในระยะแรกมีการจัดสร้างเรือนพักผู้ป่วยขึ้น6หลังเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดและพระราชทานนามว่าโรงสิริราชพยาบาลเพื่อเป็นพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์โดยชาวบ้านนิยมเรียกว่าโรงพยาบาลวังหลังทำการบำบัดรักษาผู้ป่วยไข้ทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณของไทยต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2443และพระราชทานนามว่าราชแพทยาลัยซึ่งเป็นนามดั้งเดิมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในปัจจุบันในระยะที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรทรงเป็นผู้บัญชาการราชแพทยาลัยได้ทรงโน้มน้าวพระทัยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกให้สนพระทัยวิชาแพทย์โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อด้านสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาเป็นเบื้องต้นและทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ทรงเป็นผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยเจรจากับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์ให้ถึงขั้นปริญญาและปรับปรุงกิจการต่างๆของโรงพยาบาลสิริราชในหลายๆด้านโรงพยาบาลสิริราชได้พัฒนาเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาตามลำดับด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์

0: ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์และยังได้รับการสนับสนุนกิจการทั้งปวงจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปด้วย
1: โรงพยาบาลศรีราชกำเนิดขึ้นได้เป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่5ที่อยากให้โรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลของประสงค์นิกรพระองค์ท่านครับประกอบกับเรามีศูนย์รวมจิตใจก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระองค์ท่านถือเป็นพระราชบิดาแห่งวงการแพทย์แผนไทยปัจจุบันพระองค์ท่านทรงสละเวลาแล้วก็พระวรกายในการไปศึกษาต่อที่เป็นแพทย์แล้วก็นักสาธารณสุขนำความรู้ต่างๆมาพัฒนาศรีราชแห่งนี้ครับท่านเป็นตัวอย่างที่ทำให้พวกเราชาวแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคคลทางการแพทย์ได้คิดถึงคำสอนพระองค์ท่านเสมอว่ากิจประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์เกียรติยศจะตกถึงตัวท่านหากท่านทรงธรรมะแห่งบริสุทธิ์ของวิชาชีพไว้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในไม่ใช่หมอที่ศรีราชครับแต่หมอทั้งประเทศพยาบาลทั้งประเทศได้เห็นพระจริยยศของพระองค์ท่านประกอบกับสมเด็จย่าสมเด็จพระศรีนครินทราภรณราชชนนีก็คือพระมเหสีของพระองค์ท่านก็ได้สานต่อความตั้งพระทัยของพระองค์ท่านในการมาดูแลแพทย์โดยการอาสาสมัครออกไปในพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเราจะเห็นภาพข่าวพระสำนักนะตอนที่พระองค์ท่านยังทรงประทับอยู่พร้อมกับกรมหลวงก็คือพระราชินดาพระองค์ท่านไปด้วยกันไปดูคนไข้ที่ไม่สามารถรักษาได้ในทุรกันดารต่างๆแล้วก็ทรงรับอุปถัมภ์ดูแลส่งมาในโรงพยาบาลต่างๆครับจากสมเด็จย่าก็บาทสมเด็จรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็สืบสานพระราชนิทานพระองค์ท่านมาโดยตลอดเราเห็นพระองค์ท่านเสด็จมาศรีราชบ่อยมากตั้งแต่ช่วงแรกที่ขึ้นครองราชครับครั้งแรกเลยพระองค์ทรงมาเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเมื่อวันที่27เมษายน2493ที่แห่งนี้เป็นที่ศูนย์รวมของพวกเราชาวแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ได้เห็นภาพตลอดแม้พระองค์ท่านไม่ได้ทรงอยู่กับเราแล้วแต่เรายังจำคำสอนและพระจริยวัตรของพระองค์ท่านได้เสมอแล้วรุ่นเก้ารัชกาลที่9ท่านก็ทรงพระเมตตาทรงมาช่วยศรีราชมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำระบบป้องกันน้ำท่วมตอนไหนผมเป็นนักศึกษาแพทย์น้ำท่วมประจำครับนอกจากนั้นอาคารที่สำคัญไม่ใช่เป็นอาคารสยามินสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราชที่เป็นที่อยู่ของโรงพยาบาลศิริราชวิยามราชการุณตึกวิจัยที่มีความสำคัญเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระองค์ท่านรวมถึงพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิพิธสถานที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของการแพทย์และการรถไฟซึ่งเป็นสิ่งที่รัชกาลราชการที่5ทรงพระราชทานให้คนไทยทุกคนรวมทั้งอาคารหลังสุดท้ายที่เป็นพระราชประสงค์ที่อยากจะให้กับประชาชนคนไทยทั้งหมดก็คืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่เราซาบซึ้งว่านี่คือแม้ว่าท่านทรงพระประชวรในช่วงนั้นพระองค์ท่านก็ยังคิดถึงประสบกรณ์ของพระองค์ท่านโดยตลอดแล้วอาคารหลังนี้เราได้รับพระราชทานนามซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่านคืออาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาก็คือการที่เราได้เห็นอาคารของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ที่เป็นที่รักของประชาชนคนไทยทุกๆคน
0: อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเป็นอาคารศูนย์การแพทย์จำนวน25ชั้นและมีชั้นใต้2ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554เพื่อเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจรทดแทนกลุ่มอาคาร3หลังเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารนวมินทรบพิตร84

4,000 พรรษามีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโครงการสุดท้ายในรัชกาลนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558สำหรับอาคารแห่งนี้เปิดให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยภายนอกและผู้ป่วยภายในผู้ป่วยภายนอกมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางอาทิด้านอายุรกรรมด้านประสาทวิทยาด้านระบบทางเดินหายใจและความผิดปกติด้านการนอนด้านต่อมไร้ท่อด้านกระดูกและข้อด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษาส่วนงานบริการผู้ป่วยในให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านอายุรกรรมจิตเวชศาสตร์ประสาทวิทยาออโทปิดิกส์รังสีรักษารวมทั้งให้บริการห้องผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อและหอผู้ป่วยวิกฤตนอกจากนี้ยังให้บริการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษต่างๆอาทิศูนย์หทัยวิทยาศูนย์วักกะวิทยาศูนย์รังสีวินิจฉัยและศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ถือเป็นอาคารศูนย์การแพทย์ที่มีศักยภาพในการรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้ 500,000 คนต่อปีและผู้ป่วยใน 20,000 คนต่อปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชค่ะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อทรงบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประสบกรณิกรทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน100ล้านบาทสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาเมื่อพุทธศักราช2560ต่อมาพระราชทานเงิน700กว่าล้านบาทเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารแห่งนี้เมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลของผู้เจ็บป่วยในประเทศให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกันเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน100ล้านบาทซึ่งเป็นเงินรายได้จากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษารวมทั้งเงินจากการจัดหาทุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินรวมเป็นเงินในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 6,093 ล้าน 237,614 บาท 56 สตางค์และเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 709,855,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ประชาชนได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเงินรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาคารดังกล่าวทำให้มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นเลิศเทียบเท่ามาตรฐานสากลอาทิเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็ก MR LINACช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้นเกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุด
ทั้งหมดนี้ยังประโยชน์ให้ผู้ป่วยได้เข้ารับ

0: การรักษาพยาบาลและการวินิจฉัยโรคที่สะดวกรวดเร็วมีคุณภาพและครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และสถานพยาบาล27แห่งเพื่อจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนับเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์สองรัชกาลและพระบรมวงศ์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย
1: คนไทยคงผูกพันกับโรงพยาบาลศิริราชด้วยภาพจำว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะคะทีนี้พอช่วงเปลี่ยนผ่านรัชกาลตอนนั้นอาจารย์หมอทราบก่อนไหมคะถึงเรื่องที่เราเห็นข่าวแรกที่มีพระมหากรุณาธิคุณและเป็นข่าวใหญ่เลยก็คือพระราชทานเงิน100ล้านบาทให้ทางโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมาสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานั้นจริงๆคือทราบกันมาก่อนไหมคะ
2: ทราบว่าพระองค์ท่านจะพระราชทานพระราชทรัพย์มาแต่ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร
1: ่คร
2: ั้งนั้นผมได้เข้าเฝ้าพร้อมกับอาจารย์หมอประสิทธิ์คณบดีครั้งนั้นแล้วก็อาจารย์หมอวิสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วพอเห็นเช็คที่พระองค์ท่านพระราชทานมา100ล้านก็รู้สึกขนลุกแล้วก็ดีใจว่าเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระเมตตาและปรารถนาที่อยากจะให้อาคารหลังนี้เป็นอาคารที่รักษาผู้ป่วยตามพระราชโปร่งของพระราชบิดาที่พระองค์ท่านพระราชทานมาสิ่งนี้เป็นที่ผมมั่นใจครับประสบนิกรคนไทยทุกคนได้เห็นแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ทำให้อาคารหลังสำคัญของศิริราชเราสามารถเปิดใช้ดูแลคนไข้ได้จำนวนมากมาถึงปัจจุบันนี้ครับวันนั้นตื่นเต้นนะครับจริงๆวันนั้นต้องบอกเลยว่ามันนั้นทีมทุกคนตื่นเต้นแม้แต่อาจารย์ประสิทธิ์ก็ตื่นเต้นเราพระองค์ท่านเสด็จออกคือเราเป็นทีมสุดท้ายอ่ะก่อนหน้านั้นก็คือทุก
1: คณะมีคณะอื่น
2: คณะอื่นถวายฮะแต่ทีมเรารับพระราชทานทุกคณะที่ผ่านถวายพระองค์ท่านฮะถวายให้พระองค์ท่านเป็นเราดูว่าศิริราชมานี่เราไม่ได้ถวาย
1: มารับพระราชทาน
2: แต่วันนั้นก็คืออาจารย์ประสิทธิ์ก็คงตื่นเต้นด้วยก็เลยเข้าเลยโดยยังไม่มีกราบบังคมทูลทางกรมวังก็งงพระองค์ท่านทรงพระเมตตาว่าแตะมือบอกคนกันเอง
1: อุ้ย
2: คนกันเองแล้วพระองค์ได้พระราชทานเช็คกล่าวขอบใจที่ช่วยดูแลคำว่าดูแลนี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะดูแลทางส่วนการราชการที่9ด้วยรวมถึงประชาชนด้วยซึ่งผมกับอาจารย์หมอวิสิทธิ์วันนั้นก็รู้สึกเราต้องนำคำนี้มาขยายและบอกต่อให้ทุกๆคนทราบถึงพระเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพวกเรามีต่อประชาชนคนไทยครับพระองค์ท่านทราบด้วยพระเนตรประกันว่าโรงพยาบาลศิริราชเราแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ
1: ่
2: ได้รับคนช่วยเหลืออยู่แต่ก็อาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่ตอนนั้นเรายังขาดเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะเรามีแค่ตัวตึกมีระบบแต่ไม่มีอุปกรณ์มันก็ไม่มีประโยชน์ก็เข้าใจว่าคงไปถึงพระเนตรประกันพระองค์ท่านพระองค์ท่านได้พระราชทานพระราชทรัพย์อีกถ้าจำไม่ผิดคือ709ล้านซึ่งเงินงวดนี้พระองค์ท่านได้พระราชดำรัสว่าให้ซื้ออุปกรณ์ให้พอเพื่อที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่ศิริราชให้เขาหายให้เขากลับไปเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจจะได้ช่วยทำให้สังคมเรามีความเข้มแข็งทำให้สังคมเรามีความสุขสวัสดีซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพวกเราชาวศิริราชได้เห็นถึงพระทัย ที่พระองค์ตั้งมั่นว่าอยากจะช่วยคนไทยจริงๆสิ่งนี้เราก็นำมาใช้ซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่บรรจุอยู่ในอาคารนวมินทรพิพัฒน์ศิลปศาสตร์แห่งนี้โดยเพราะเราได้จัดซื้อเครื่องฉายแสงชนิดที่เรียกว่า Linex MRI เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งเครื่องฉายแสงนี้ทำให้สามารถที่จะรักษาผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำแล้วก็เกิดข้อแทรกซ้อนที่น้อยลงต้องเรียนว่านี่ถือว่าเป็นพระมหากรุณาคุณของพวกเราคนไทยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก้อนเงินก้อนนี้เราอาจจะต้องรอทำให้เราได้นำเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาใช้รักษาคนไทยของเรามาโดยตลอดถึงปัจจุบันนี้เลยครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเลยว่าวันที่พระองค์ท่านกับสมเด็จพระมราชินีเสด็จมาทรงเปิดอาคารโนมินทรพิพัฒน์84พรรษาเราเห็นพระเกษมสำราญที่พระองค์ท่านได้เห็นว่าเงินพระราชทรัพย์ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานมาได้ใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของคนไทยทั้งหมดแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าเราจะทำให้อาคารหลังนี้สำเร็จตามพระราชประสงค์ของรัชกาลที่9แล้วต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่10

0: มื่อพุทธศักราช2563ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตสังคมและเศรษฐกิจของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลทุกสุขของอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนั้นให้จงได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นเร่งด่วนและหาได้ยากยิ่งในเวลานั้นมาพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อให้บริการประชาชนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทำรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยติดตั้งอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรคและมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยภายในห้องเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยจัดเป็นห้องปลอดเชื้อระดับสูงสุดมีระบบปรับอากาศเพื่อควบคุมความเย็นระบบกรองอากาศจากภายนอกเพื่อให้บริสุทธิ์ควบคุมความดันภายในห้องให้เป็นบวกตลอดเวลารวมทั้งส่วนปฏิบัติการเก็บตัวอย่างที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสอดมือผ่านหน้าต่างและถุงมือยางที่ติดตั้งไว้มีระบบฆ่าเชื้อภายในตัวรถหลังปฏิบัติงานรายวันด้วยระบบโอโซนและติดตั้งระบบไมโครโฟนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้รับบริการได้สะดวกและรวดเร็วรวมทั้งพระราชทานรถวิเคราะห์ด่วนพิเศษและรถต่อพ่วงชีวนิรภัยรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลแก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่มีอย่างต่อเนื่องช่วยให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงการตรวจและการรักษาอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญเงินพระราชทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเพื่อสมทบทุนแก่วัดต่างๆที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยสถานที่กักตัวและที่ชาปนกิจศพตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่โปรดให้วัดต่างๆสงเคราะห์ประชาชนในการชาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆและเหล่าทัพที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยและสถานที่กักตัวทั่วประเทศพร้อมทั้งสนับสนุนค่าสาธารณูปโภคค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่ค่าบำรุงเมนและค่าดำเนินการชาปนกิจศพเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของหน่วยงานเหล่านั้นอีกด้วยนามพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ยังทรงเผื่อแผ่ครอบคลุมไปถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำทั่วประเทศเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์และประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆอีกทั้งยังพระราชทานอาหารถุงพระราชทานกำลังใจบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคติดเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงออกแบบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและถุงยังชีพพระราชทานแก่ประสบกรณิกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตร่วมกันด้วยความเข้มแข็งโดยนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชจวบกระทั่งเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่ประชาชนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการสนับสนุนการทำงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 3,000 ล้านบาท ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตการโรคระบาดร้ายแรงไปได้โดยเร็วและให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังพระราชดำรัสที่พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563ความตอนหนึ่งว่า
1: ผมก็คิดว่าสุขภาพดีหรือการต่อสู้กับโรคแบบไข้เจ็บกับสุขภาพต่างๆเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมและจิตที่ดีมีความตั้งใจก็ได้กับประชาชนเป็นตัวที่บอกว่าประชาชนมีความสุขประเทศอยู่ความมั่นคงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาต้องมีอุปสรรคต้องมีเสมอแต่ถ้าเรามีความมั่นคงมีความอยากให้ประชาชนมีความสุขมีลักษณะเป็นอยู่ที่ดีก็ประชาชนมีความสุขพวกเราก็มีความสุขถ้าเราเป็นประชาชน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอาณาราษฎรทุกหมู่เหล่าดุจดั่งพ่อที่ทรงห่วงใยลูกเฉกเช่นสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในทุกด้านเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระสกนิกรตลอดมาด้วยพระเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม
2: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ที่นี่คืออุโมงค์ต้นไม้ผาสิงในเขตอำเภอเมืองน่านบนทางหลวงหมายเลข1080ถนนสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อการเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดน่านสู่หน้าด่านชายแดนห้วยโกลนก่อนเข้าสู่เมืองเงินแขวงชัยยะบุรีในประเทศลาวหลังกระแสข่าวที่แพร่สะพัดบนโลกออนไลน์ว่าจะมีการตัดต้นไม้ขยายถนนในบริเวณนี้เราในฐานะคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวจึงตัดสินใจเดินทางมาที่นี่เพื่อเก็บเกี่ยวถ้อยคำและบันทึกเรื่องราวทั้งความงามและความจริงก่อนที่ทุกสิ่งจะเหลือไว้เพียงความทรงจำ

0: ที่นี่บ้านเรา
1: ที่ผมจำได้ดีก็คือผมนั่งรถนะฮะเข้ามาอำเภอเมืองเนี่ยคือสมัยเรียนอยู่มัธยมคือเรียกว่ามศ1มศ2ศ3เนี่ยผมไปพักบ้านญาติในเมืองผมก็นั่งรถเสาร์อาทิตย์บ้างเว้นบ้างหรือบางทีเดือนหนึ่งมาครั้งหนึ่งหรืออย่างงี้นะครับแต่ปี2500ประมาณ514หรือ15นี่นะฮะถนนเริ่มละนะฮะทำทางทำอะไรก็เรียกว่าฝุ่นตลบอบอวนอยู่แล้วก็ผลที่สุดเราก็ได้ใช้ถนนแบบดีมากหลังจากปีประมาณ2016ต้นไม้ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือแสดงว่าอายุ45ปี
2: ไม้ประดู่ไม้สักไม้ฉำฉาไม้ต้นตะแบกหรืออะไรพวกนี้ฮะคือสมัยก่อนชาวบ้านเวลามีงานเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรพวกนี้เขาก็จะมาปลูก
3: ถนนทั้งสายเดิมทีเป็นอุโมงค์ต้นไม้เกือบตลอดสายจนเกือบถึงท่าของผานะครับตรงนี้ในภาพความรู้สึกของผมมองว่ามันเหมือนถนนมีชีวิตคือผมขับผ่านทีไรผมจะเห็นวิถีชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละหมู่บ้านไล่เรียงขึ้นมานะครับจนถึงอำเภอท่าวงผานะครับ
4: ผมใช้เส้นทางนี้มาก็30ปีนะครับไม่เคยมีสักครั้งเลยที่จะมีอุบัติเหตุกับผมเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดที่เพราะว่าต้นไม้มีเยอะนะครับมันเกิดจากคนประมาท
5: ถนนทั้งเส้นนะครับไม่ใช่เฉพาะตรงอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยเป็นซีนิกรูทนะครับเป็นถนนทัศนียภาพที่ดีงามมากเราจะอนุรักษ์เอาไว
6: ้ที่อยากให้เราเริ่มไล่จากเขื่อนหัวใจตรงนี้คือจุดสตาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเราหนึ่งคนต่อหนึ่งต้นรู้สึกไงเราอยู่กับเขา50นาที
0: 5มีนาคม2558เป็นวันที่เด็กเยาวชนและภาคประชาคมในจังหวัดน่านกลุ่มหนึ่งได้ร่วมทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ด้วยการเขียนรูปหัวใจสีแดงทับลงบนเครื่องหมายกากบาททั้งนี้ก็เพื่อแสดงพลังและความรู้สึกที่มีต่อต้นไม้หลังจากต้นไม้เหล่านี้กำลังจะถูกตัดหรือขุดล้อมย้ายไปที่อื่นเป็นจำนวนมากกว่า600ต้นตามโครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวงหมายเลข1080เป็นระยะทางตลอดโครงการ138กิโลเมตร
6: มีต้นนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวนี้เลยคือเป็นต้นไม้2ต้นที่เรารู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ต้นเดียวกันเขาชิดกันจนวันนึงเขาขยายใหญ่แล้วเขาก็ติดกันแล้วเขาก็บานออกแล้วผมก็บอกน้องๆว่าถ้าต้นนี้มีชีวิตอ่ะเขาเหมือนปู่กับย่าเนาะซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาตลอดพอเราส่งสารไปถึงน้องๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าการสื่อสารเหล่านี้มันเริ่มต้นพลังคือน้องเขาไม่ได้วาดหัวใจสองดวงเขาวาดหัวใจครึ่งดวงกับหัวใจครึ่งดวงเขาสื่อสารเหมือนที่เราชอบพูดว่าคนสองคนที่รักกันนั่นคือการใช้หัวใจดวงเดียวกันพอเขาวาดออกมาแล้วเขาก็เขียนคำว่า

0: ปู่น่านย่าน่านผมก็ขอบอกน้องๆว่าเรามาถ่ายรูปกับปู่น่านย่าน่านกันพอหลังจากนั้นรูปที่ออกมาเนี่ยเราก็เอารูปเหล่านั้นสื่อสารผ่านโซเชียล
1: การแสดงศิลปะอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์โดยลูกหลานชาวอำเภอท่าวังผาในจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่นำมาใช้สื่อความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี
2: ้คือการเพอร์ฟอร์มของผมในวันนั้นนะครับคือผมใช้คำว่าดุลยภาพอาบเลือดผมเปรียบตัวเองเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้หรอกว่าเครื่องจักรชนิดเนี้ยมาดีหรือมาในรูปแบบของอะไรแต่เมื่อย่ามกายเข้ามาย่ามกายเข้ามาสิ่งที่อยู่ข้างกายผมมันไปกับผมหมดเลยที่ผมสะท้อนก็คือการตั้งโจทย์ให้เขากลับมาคิดว่าความเจริญที่เข้ามากับสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันควบคู่กันได้ไหมชาวบ้านหรือคนทั่วไปเขาก็ต้องการสิ่งที่เจริญเข้ามาแต่เขาก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างที่เขามีอยู่แล้วแล้วมันดีอยู่แล้ว
3: คือว่าไอ้สิ่งที่จะทำอันนี้นะฮะหนึ่งก็คือเราเอาไว้ดูสองคือเอาไว้ยังกับตรงทางหลวงว่าโอเคที่เราพูดเนี่ยเราไม่ใช่นั่งเทียนนะเราไปมาร์กจริงๆแล้วเรารู้ด้วยว่าต้นอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็ดึงความเป็นเอกลักษณ์ของต้นไม้ออกมาว่าทำไมต้องมีนะข้าวหมูทำไมต้นนี้มันอายุกี่ร้อยปีแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้แผ่นเนี้ยก็อาจจะไปใช้กับชาวบ้านได้ด้วยคือผมมองว่าคนที่จะรักษาที่สุดก็คือคนพื้นที
1: ่8มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านเริ่มจัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการอนุรักษ์และเยียวยาต้นไม้ที่ถูกล้อมย้ายไปแล้วอย่างเร่งรีบโดยที่ประชุมมีข้อสรุปว่าจะลงสำรวจพื้นที่ควบคู่กับการจัดทำชุดข้อมูลพร้อมกับสอบแสวงหาข้อเท็จจริงทางวิชาการเพื่อนำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีความหวังอยู่ที่การอนุรักษ์อุโมงค์ต้นไม้แห่งสุดท้ายให้คงอยู่คู่กับถนนสายประวัติศาสตร์
4: ข้อเรียกร้อง 1. อุโมงค์ต้นไม้ในช่วงกม382ถึง384เริ่มตั้งแต่ไม้สักมาข้าโมงไปถึงอุโมงค์จามจุรี 2. ทำให้เป็นสัญลักษณ์อัตลักษณ์ที่แสดงตัวตนของน่านในเชิงท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นในเชิงของจุดพักชมวิวถ่ายรูป 3. การขุดล้อมขอให้ทำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ให้ทำแบบส่งๆแบบที่ทำไปแล้วกับต้นไม้เดิมซึ่งผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าไม่รอด
5: ในหลายปีที่ผ่านมาที่ถนนที่เราพูดกันถึงนี้นะครับก็มีเครื่องหมายกาติดกากบาทบ้างทาสีเหลืองเป็นอะไรต่างๆมีเครื่องหมายที่บอกว่าบ่งบอกอะไรบางอย่างถามดูบอกว่าต้นไม้ต่างๆเหล่านี้จะต้องถูกตัดเมื่อแรกยังเข้าใจว่ามีจะมีการขยายเป็น4เลนตอนหลังเขาบอกว่าเปล่าไม่ใช่เป็นขยายเป็นต้นสี่เลนนะเป็นการขยายหลายทางก็นึกไม่ออกว่าลำพังแค่ขยายหลายทางเนี่ยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางที่มันจริงๆแล้วไม่น่าจะมันโดนไอ้หลายทางที่ท่านจะขยายเนี่ยครับทำไมจะต้องไปตัดด้วย
6: ถนนสายนี้มีอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นโครงการของปีที่แล้วส่วนที่กำลังดำเนินการและอนาคตที่กำลังจะดำเนินการนะครับผมก็เลยเกิดความคิดก็เลยลงไปแลกเปลี่ยนไปสอบถามรับฟังความคิดเห็นว่าในพอเราขยายเป็นมาตรฐานชั้นหนึ่งปุ๊บเป็นไงบ้างชาวบ้านเจริญขึ้นไหมปรากฏว่าสองข้างริมถนนบอกว่าฝุ่นมันเยอะเนาะแต่ก่อนก็สามสี่วันกวาดบ้านทีนึงเดี๋ยวนี้นี่ทุกวันกลางค่ำกลางคืนก็มีรถวิ่งกันมาเป็นแถวต้นไม้ไม่มีมันก็ร้อนอันนี้คือเสียงบ่นจากโครงการที่เราทำสำเร็จแล้วทีนี้ก็กลับมาหมู่บ้านที่กำลังจะผลกระทบก็คือหมู่บ้านภาสิงไปถามความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านท่านบอกว่าจริงๆชาวบ้านไม่อยากได้แต่ความเจริญมาถ้าเขาอ้างว่าเราเป็นตัวถ่วงความเจริญเราก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วง
7: ความเจริญน่ะมันมาอยู่แล้วเราเข้าใจ การขยายถนนเนี่ยเราก็เห็นด้วยนะแต่เราไม่คิดว่าเขาจะตัดต้นไม้เยอะขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าเอ้ยก็ไปดูข้อมูลเอ้ยเขามีแบบบอลไปปลูกใหม่ไปดูที่เขาทำอ้าวมันไม่ได้นี่นี่ครับคือมันไม่รอดหรอก
8: ต้นไม้โตอย่างเงี้ยผมไม่มั่นใจใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเราเคยทราบว่าต้นไม้โตขนาดนี้ย้ายแบบฉับพลันไม่มีขบวนการไม่มีระบบที่ดีไม่มีมืออาชีพย้ายนะก็แค่ได้ท่อนไม้ที่ขุดลากออกแล้วก็ตัดแล้วตัดกิ่งตัดใบแล้วไปชำอีกที่ไปเพาะเลี้ยงอีกที่ซึ่งเราต้องรอดูผลนะที่เขาทำนะสำหรับผมคิดว่า 90% หรือ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่รอด
9: ต้นไม้นี่ตอนนั้นถามว่าต้นไม้ตัดแล้วไปไหนแต่เขาบอกว่าอปเป็นผู้รับซื้อที่จังหวัดแพร่แล้วจะต้องถามต่อว่าเมื่อซื้อไปแล้วเงินอยู่ที่ไหนเราเคยถามไม่ใช่ไม่เคยถามแต่เขาไม่มีใครตอบแล้วคนนั้นได้ใช้เงินจำนวนนี้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้
3: มาเลยว่า
0: ตีแม็กเลยครับ
3: เขียนว่าอันนี้ทำถนนอยู่มีแม็กโครอยู่ตรงนี้มีต้นนี้ต้นนี้ที่นี่นี่เราตีเป็นกรุ๊ปไง
1: 9มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านลงพื้นที่สำรวจในบริเวณอุโมงค์ต้นไม้จากกิโลเมตรที่379ถึง386เป็นระยะทางรวม7กิโลเมตรพบว่าตลอด2ข้างทางมีทั้งไม้พื้นเมืองไม้ห่วงห้ามและไม้เศรษฐกิจเช่นสักจามจุลีประดู่หรือมะค่าเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 3,414 ต้นถูกทำเครื่องหมายสำหรับเตรียมการตัดหรือล้อมย้ายโดยจำนวนดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากตัวเลขที่ทางการระบุไว้อย่างมากและเป็นที่น่าสังเกตว่ามีบางต้นอยู่ห่างจากแผนงานขยายไหล่ทางนับจากผิวถนนซึ่งระบุไว้ข้างละ 1.5 เมตรอย่างน่าตกใจ
3: พูดง่ายๆว่าต้นมันต้นอยู่ห่างจากถนนประมาณ10เมตรอ่ะแต่ต้องโดนตัดเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ที่ทางการแฝงลงใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปสัมภาษณ์กันมาว่าจุดอุโมงค์ต้นไม้ที่จะตัดเนี่ยมีต้นไม้ประมาณแค่ไม่ถึงพันเนี่ยนะฮะผมก็ไม่กล้าพูดตัวเลขว่าเขาบอกมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าล้อมไปแล้ว300ต้นถ้าเอาง่ายๆวัดกันจริงๆอ่ะมันเป็นพันเลยอ่ะ

0: า 13,500 ท่านบอกว่าอึดอัดเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นแขวงทางที่2เนี่ยฮะในอนาคตเนี่ยท่านสามารถทำเป็นป้ายแบบตรงในเขตของท่านได้เลย
1: เพราะนั้นต้นที่ห่างไปเยอะๆสัก 6-7 เมตรเนี่ย
2: ก่อนฝ
1: นไม่ต้องตัดแล้วนะครับ
3: ไม่ยุ่งแล้ว
1: ไม่ย
3: ุ่
1: งแล้ว
4: ตัดเลย17มีนาคม2558ภาคประชาคมน่านนำข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจพันไม้ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อกำหนดพิกัดของอุโมงค์ต้นไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนโดยหวังว่าในเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จะเกิดขึ้นจะเป็นพื้นที่ทางโอกาสในการนำเสนอข้อเท็จจริงก่อนนำไปสู่การวางแผนหรือการทบทวนนโยบายและโครงการก่อสร้างในระยะยาว

0: าวันนี้นะครับที่ท่านมาร่วมในการแสดงความคิดเห็นก็จะเห็นว่าเราขอให้ท่านช่วยกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ในแบบฟอร์มเนี่ยมันจะมีข้อความว่าเห็นด้วยกับการขยายทางหรือเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ต้นไม้ผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ใช่จะให้ท่านกรอกตรงนี้เพื่อจะไปนับคะแนนว่าถ้าคะแนนเห็นด้วยเยอะก็จะทำตามเห็นด้วยนะครับก็ไม่ใช่นะครับขอว่าเราเพียงแต่อยากจะฟังความคิดเห็นเยอะๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ผมก็ขอเรียนว่าถึงแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นยังไงเสียงส่วนน้อยเป็นยังไงเราก็คงไม่แค่เอาไปตัวตัดสินว่าเราจะดำเนินการยังไงนะครับก็ขอให้ทุกท่านสบายใจตรงนี้นะครับ
1: 18มีนาคม2558เวทีรับฟังความคิดเห็นถูกจัดขึ้นณที่ทำการอบต.ผาสิงโดยมีประชาชนเข้าร่วมนับร้อยชีวิตเวทีที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นความกล้าหาญจากหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งแสวงหาทางออกหลังพบว่าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนสังคมสิ่งแวดล้อม
2: บ้านเมืองหน้านี้ขณะนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในการตัดไม้ทำลายป่าลงพื้นที่ยุ่งเฉาเรื่องลือทั่วประเทศแล้วก็การที่จะแก้ไขปัญหาที่ก็คงต้องใช้สติปัญญากำลังคนและความร่วมมือของประชาชนอย่างมาก
1: แม้ว่าตลอด2ชั่วโมงของเวทีการรับฟังความคิดเห็นจะยังอยู่บนเครื่องหมายคำถามของภาคประชาคมถึงการให้ข้อมูลอย่างรอบด้านหรือกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนแต่ก็มีข้อสรุปที่ได้ว่าการดำเนินงานก่อสร้างขยายผิวถนนและไหลทางบนทางหลวงหมายเลข1080จะดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งโครงการแต่จะเก็บรักษาต้นไม้ในช่วงอุโมงค์ต้นไม้ผาสิงเป็นระยะทาง800เมตร
3: เหมือนเราก็เข้าใจในสิ่งที่ทางหลวงกำลังทำอยู่เข้าใจในสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแต่ถ้าเราให้ข้อมูลกันทั้งสองฝั่งชาวบ้านเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังนำเสนอเราก็เชื่อว่าทุกคนพูดคุยกันได
4: ้ถามว่าพอจะรับได้ไหมก็ยังพอรับได้ที่ว่าพอจะช่วยชีวิตเขาถึงแม้ไม่ 100% แต่ขอให้ได้สัก 70-80% ก็ดีใจแต่ในค่าความรู้สึกเขาควรจะอยู่กับเราทั้งหมดครับ
5: ก็ตอนแรกเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก่อนแบบไปว่าเล่นแบบเหมือนแบบยังไงก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีหวังเท่าไหร่ก็แบบยังไงต้องไปถ่ายรูปแบบยังรู้ว่าแสดงความรักอย่างเงี้ยค่ะยังไงมันก็ต้องโดนตัดอยู่แล้วก็รู้ว่าโดนตัดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปวาดรูปเล่นกันอย่างนี้ถ่ายรูปออกมาก็กลายเป็นกระแสอุโมงค์ต้นไม้เขาก็ยังเก็บแต่ว่าส่วนอื่นเขาก็ตัดอยู่ดีอะค่ะถึงเขาจะบอกว่ามันก็ต้องเบี่ยงแบบเบี่ยงไปทางซ้ายตัดทางซ้ายทางขวาอะไรอย่างนี้แต่คืออย่างเงี้ยเขาก็ต้องตัดต้นไม้อยู่ดีค่ะไม่ว่าจะต้นใหญ่หรือต้นเล็กไงเขาบอกว่าเขาก็ต้องตัดอย่างเงี้ยค่ะ
6: ถ้ามันมีแนวคิดของวิศวกรของการออกแบบถนนให้มันเป็นพิเศษบางช่วงมันจะมีไหมกฎหมายไทยเวลาทำก็ทำแต่แรกไม่ต้องมาสร้างประเด็นให้ว่าต้นไม้มันเกะกะล้มมาพายุฤดูร้อนทำให้มันล้มทำให้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดขับรถเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียการจราจรเนี่ยมันเป็นข้ออ้างที่ตามมาซึ่งมันเป็นประเด็นให้ประชาชนเดือดร้อน
7: มันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าถ้าหน่วยงานทำหน้าที่ไม่ดีพอเนี่ยมันก็ต้องเป็นภาคประชาชนเพราะฉะนั้นทุกเสียงของภาคประชาชนมีส่วนจะทำให้ทุกคนหันกลับมาทำงานกันให้เต็มที่คือไม่ใช่แค่คนกลุ่มเดียวที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกลุ่มเดียวมันต้องเป็นชุดยุทธศาสตร์ใหญ่เลยนะฮะทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
1: ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีอุโมงค์ต้นไม้ในจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นเสมือนกระแสลมแห่งความหวังที่มาจากพลังของภาคประชาชนในการลุกขึ้นมากำหนดทิศทางของบ้านเมืองตัวเองโดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นกลไกหนุนเสริมก่อนที่หมอกควันแห่งการพัฒนาจะถาโถมเข้าสู่เมืองเล็กๆที่เคยเงียบสงบแห่งนี
7: ้ผมแอบหวั่นใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะการท่องเที่ยวเองไม่ว่าจะการตัดถนนเองไม่ว่าจะพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจเองของเอาแค่จังหวัดหนึ่งเนี่ยที่จังหวัดที่ไม่เคยเจออะไรมาก่อนเนี่ยตอนนี้จะทะลุไปถึงลาวแล้วเนี่ยแล้วก็จะต้อง ในอีก10ปีข้างหน้าก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่ควรจะต้องมาคุยกันอย่างชัดเจนกันจริงๆอุโมงค์ต้นไม้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นมุมเล็กๆที่สะท้อนว่ามันสามารถไปควบคู่กันได้แค่นั้นเอง
8: เรื่องของอุโมงค์ต้นไม้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆซึ่งอุโมงค์ต้นไม้เนี่ยมันก็คือเป็นส่วนที่เชื่อม

และเชื่อมกับเมืองนะคะตรงนี้เนี่ยเมื่อมีการปลูกต้นไม้ในใจคนแล้วคนเริ่มเข้ามาเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาไม่ใช่แค่ความคิดแต่เขาเริ่มลงมือทำเขาเริ่มที่จะเข้าไปสำรวจในพื้นที่ของเขาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่คนน่านแต่มาอยู่น่านหรือบางคนไม่ได้เป็นคนน่านไม่ได้อยู่น่านแต่รักน่านเขาเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็เริ่มมองดูว่า

และนี่ก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกและผลิตขึ้นจากมุมมองที่สัมผัสได้ด้วยหัวใจซึ่งบอกให้เรารับรู้ว่าทุกๆที่ล้วนเป็นบ้านของเราที่นี่บ้านเราครับ

ลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงาน

ละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์สถาปนาพระอารามช่วงปีพุทธศักราช2352ถึง2367รวมระยะเวลา15ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบูรณปฏิสังขรณ์และสถาปนาพระอารามแล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เจริญพระราชศรัทธาจำนวนมากทั้งนี้เพราะเป็นช่วงว่างจากศึกสงครามและทรงรับพระราชภาระเป็นนายด่านทำการตามที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมอบหมายไว้แต่เดิมมาการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการบูรณปฏิสังขรณ์การสถาปนาพระอารามนี้มีทั้งพระอารามฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีและในราชวรมหาวิหารหัวเมืองเช่นทางฝั่งพระนครทรงสร้างพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารประดิษฐานพระโต

หรือพระศรีศากยมุนีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาอัญเชิญมาจากเมืองโบราณสุโขทัยวัดราชบูรณะราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เช่นสร้างพระอุโบสถพระวิหารใหม่เชิญพระพุทธรูปโบราณจากหัวเมืองที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงปฏิสังขรณ์ไว้มาประดิษฐานที่พระระเบียงเช่นเดียวกับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางฝั่งธนบุรีเช่นวัดชัยพฤกษ์มาลาราชวรมหาวิหารทรงโปรดให้สร้างหอสวดมนต์หอระฆังต่อจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้งพระอารามวัดมะกอกหรือวัดแจ้งทรงทำนุบำรุงตั้งแต่เสด็จมาประทับณพระราชวังเดิมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อทรงขึ้นครองราชได้โปรดให้บูรณะต่อจนเสร็จสมบูรณ์มีการฉลองพระอารามและพระราชทานนามใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามและทรงพระราชดำริให้เสริมสร้างพระปรางหน้าวัดให้สูงใหญ่เป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครและให้ถือว่าเป็นพระอารามประจำรัชกาลสำหรับพระอารามในหัวเมืองที่ทรงโปรดให้สร้างใหม่เช่นวัดทรงธรรมวรวิหารที่เมืองสมุทรปราการเพื่อให้ชาวมอญที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารได้บำเพ็ญกุศลตามที่เคยปฏิบัติกันมาแต่ก่อนวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยาวัดเก่าแก่แต่ครั้งพระราชบุพการีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงบูรณะไว้แล้วทรงโปรดให้สร้างศาลาการประเรียนเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งวัดพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีทรงโปรดให้สร้างพระมณฑปองค์น้อยสวมรอยพระพุทธบาทและบานประตูประดับมุกเป็นลวดลายภาพเรื่องราวรามเกียรติ์ที่สวยงามยิ่งทั้งสี่บานพระอารามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์และสถาปนาใหม่จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชสมัยทุกพระอารามนับว่าพระราชภารกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้สำเร็จลุล่วงตามพระราชศรัทธาแล้วทุกประการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถซึ่งพระองค์ได้ทรงสืบสานไว้ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์

การเจริญสัมพันธไมตรีกับโปรตุเกสชาติแรกที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงสยามกับโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นผลให้มีเรือสำเภาไปมาค้าขายกับโปรตุเกสที่มาเก๊าได้โดยสะดวกทำให้การค้าขายในพระนครเจริญมั่งคั่งขึ้นเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้มีการพัฒนาพระราชไมตรีกับโปรตุเกสจนถึงระดับมีการตั้งกงสุลมาประจำในกรุงเทพมหานครนับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางการทูตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ก้าวหน้าขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ดังมีความบันทึกอยู่ในพระพงศาวดารโดยสรุปคือวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2361เรือกำปั่นออกเดินทางจากมาเก๊าถึงปากน้ำเจ้าพระยาทรงโปรดให้จัดการต้อนรับคณะทูตด้วยพระราชไมตรีอันดีตามธรรมเนียมเช่นพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้อาหารการกินเป็นของทักทูตจัดที่พักให้ที่สำคัญคือเสด็จออกรับแขกเมืองอย่างเต็มยศให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่าทูตโปรตุเกสที่คนไทยเรียกว่านายกรดเข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมหัยสูรพิมานการเจริญสัมพันธไมตรีในครั้งนั้นประสบผลเป็นอย่างดียิ่งเพราะในปีต่อมาอุปราชโปรตุเกสประจำอินเดียที่เมืองปัวได้แต่งตั้งนายคาร์ลอสหรือนายคารุตกลับเข้ามาทำสัญญาทางการค้าและเจริญพระราชไมตรีในฐานะผู้แทนพระองค์พระเจ้าแผ่นดินแห่งโปรตุเกสหลังจากการเจรจาทำสัญญาบรรลุผลนายคาร์ลอสได้รับการแต่งตั้งเป็นกงสุลประจำกรุงเทพมหานครทรงโปรดให้เข้าพำนักณบ้านที่เคยพระราชทานให้องค์เชียงสือเคยพำนักอยู่มาแต่ก่อนโดยทรงโปรดให้ปักธงชาติโปรตุเกสอย่างสง่างามริมฝั่งเจ้าพระยาเป็นสถานกงสุลแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างที่กงสุลคาร์ลอสปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนั้นได้อำนวยความสะดวกจัดหาสิ่งของที่ทางการต้องประสงค์หลายครั้งจึงได้รับพระราชทานยศตามแบบขุนนางไทยทรงกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายคาร์ลอสมานูเอลดาซิเวร่ารับราชการเป็นขุนนางพระราชทานตำแหน่งให้เป็นหลวงอภัยพาณิชย์เป็นบำเหน็จความดีความชอบก่อนจะพ้นหน้าที่กลับไปในปีพุทธศักราช2367คาร์ลอสเดอร์มานูเอลซิเวร่ารับมอบที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์และทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เป็นสถานที่พำนักกงสุลและทำการค้าปัจจุบันคือสถานทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทยนับเป็นหลักฐานการเจริญพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงวางแบบอย่างเอาไว้ให้เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองสืบมา

การเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศอังกฤษเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพพระมหานครความเจริญของกรุงเทพพระมหานครได้รับการฟื้นฟูจนเจริญขึ้นในทุกด้านโดยเฉพาะด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศซึ่งมีชาติตะวันตกกลับเข้ามาเจริญพระราชไมตรีจนถึงมีการเข้ามาตั้งสถานกงสุลโดยโปรตุเกสเป็นชาติแรกแต่ต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วนั้นในปีพุทธศักราช2364ผู้สำเร็จราชการอังกฤษประจำอินเดียลอร์ดเฮสติงส์ได้ส่งจอห์นครอฟเฟิร์ดเป็นหัวหน้าคณะทูตเดินทางเข้ามาอีกชาติหนึ่งทั้งนี้ลอร์ดเฮสติงส์ได้ให้นโยบายกับจอห์นครอฟเฟิร์ดให้เจรจา

ทำข้อตกลงกับฝ่ายไทยโดยรอบคอบระมัดระวังคือให้เจรจาโดยฉันมิตรไม่ใช้ท่าทีที่อาจเป็นการคุกคามอธิปไตยของสยามประเทศไม่ร้องขอสิทธิพิเศษเช่นขอที่ทำที่จอดเรือตั้งบ้านเรือนหรือสร้างป้อมคลังสินค้าและย้ำว่าหากการเจรจาทำสัญญาไม่ได้ผลให้ขอเพียงสิทธิการเดินเรือไปมาค้าขายได้โดยสะดวกก็นับว่าประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นแล้วแม้จอห์นครอฟอร์ดจะเป็นทูตจากผู้สำเร็จราชการอังกฤษที่อินเดียมิใช่ทูตจากราชสำนักโดยตรงแต่ด้วยพระราชวิจารณญาณอันลึกซึ้งและสายพระเนตรอันยาวไกลด้านการต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการต้อนรับตามธรรมเนียมการทูตโดยครบถ้วนเช่นทรงโปรดให้จัดของพระราชทานไปทักทูตมีอาหารการกินส้มสุกลูกไม้ตามฤดูกาลตลอดเวลาที่พำนักในพระนครเมื่อจอห์นครอฟอร์ดเข้ามาในครั้งนั้นได้เชิญสิ่งของบรรณาการจากมาร์ควิสเฮสติงเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเข้ามาถวายมีทั้งปืนคาบศิลาปลายหอกที่ทางการกำลังต้องการและของทันสมัยแห่งยุคอย่างอื่นโดยในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จอห์นครอฟอร์ดได้เข้าเฝ้าณท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยมีพระราชปฏิสันถาน3นัดแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันถึงแม้จอห์นครอฟอร์ดจะได้รับการสำทับให้ระมัดระวังรอบคอบในการเจรจาทำสัญญาและทางการของไทยก็จัดการรับรองอย่างดีโดยมิขาดตกบกพร่องแต่ก็ยังมีเหตุให้การเจรจาไม่ประสบผลสำเร็จเพราะเกิดความเข้าใจผิดและการขัดเคืองต่อกันหลายประการเช่นการเจรจาต้องผ่านล่ามของทั้งสองฝ่ายและมีปัญหาเรื่องเมืองไซบุรีเรื่องการลดหย่อนภาษีที่สำคัญคือฝ่ายไทยเริ่มวิตกกังวลเมื่อปรากฏว่าจอห์นครอฟอร์ดเที่ยวอย่างน้ำทำแผนที่ในที่ต่างๆเมื่อเห็นว่าไม่สามารถตกลงทำสัญญากันได้แน่นอนแล้วจอห์นครอฟอร์ดจึงกราบถวายบังคมลากลับไปบ้านเมืองทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดของทรงอินเดียเป็นบรรณาการตอบแทนไปยังมาร์ควิสเฮสติงส์ตามธรรมเนียมแม้ว่าจะไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังแต่ก็มีหลักฐานปรากฏต่อมาว่าจอห์นครอฟอร์ดชื่นชมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่พระองค์ทรงคัดสรรและพระราชทานนโยบายแก่ผู้ทำหน้าที่เจรจาว่ามีความฉลาดในการงานและรู้การต่างประเทศเป็นอย่างดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพด้านวิสโสบายในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ทรงนำพาสยามประเทศให้ปรากฏอย่างสง่างามท่ามกลางนานามิตรประเทศ

ช้างเผือกแห่งพระบรมเดชานุภาพและธงช้างแสดงความสัมพันธ์กับต่างประเทศตามประเพณีโบราณถือว่าช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์โครงยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระบรมชนกนาถบทหนึ่งมีความว่าบุญเพลงพระก่อสร้างนาพ่อได้คดเสวตลักษ์เผือกผู้ไตรสารประเสริฐ

ศักดิ์ควรคู่นครนาทุกเทศเรื่องข่าวรู้ต่างซ้องสรรเสริญโครงยอพระเกียรติบทนี้ได้พรรณนาเหตุการณ์สำคัญที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่โบราณคือการได้ช้างเผือกเอกมาสู่พระบารมีพระเจ้าแผ่นดินถึง3ช้างในรัชกาลเดียวกันซึ่งตามโบราณราชประเพณีถือว่าเป็นมิ่งมงคลและเทิดทูนพระเกียรติยศอย่างยิ่งช้างเผือกเอกทั้ง3ช้างนี้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีรับและสมโภชขึ้นระหว่างพระราชทานนามว่าพระยาสเวตอัยราพระยาสเวตกุญชรและพระยาสเวตคชลักษณ์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงช้างเผือกหลังคาช่อฟ้าต่อจากโรงของพระยาเทพกุญชรช้างเผือกเอกในรัชกาลที่หนึ่งที่ยังยืนโรงอยู่โรงช้างเผือกทั้ง4โรงตั้งเรียงรายจากประตูสนามราชกิจไปจนถึงประตูพรมโสภางามสง่าประดุจเครื่องประกอบพระบรมคัตติยราชอิสริยยศตามประเพณีที่มีมาแต่โบราณด้วยเหตุที่ช้างเผือกเป็นเครื่องหมายแห่งพระบรมเดชานุภาพจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มรูปช้างเผือกในธงสีแดงที่เคยใช้มาแต่เดิมซึ่งแต่เดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดให้เพิ่มวงจักรกลางผืนธงสำหรับชักในเรือหลวงนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดให้เพิ่มรูปช้างเผือกลงกลางวงจักรใช้ชักในเรือกำปั่นของหลวงที่ออกไปค้าขายยังเมืองท่าใกล้ๆธงช้างนี้ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงโปรดให้ยกรูปจักรออกคงเหลือรูปช้างเผือกบนผืนสีแดงให้ใช้ได้ทั้งเรือหลวงและเรือราษฎรทั่วไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยามฉบับแรกกำหนดให้ธงรูปช้างเผือกพื้นแดงนี้เป็นธงประจำชาติสยามรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้เปลี่ยนธงชาติจากธงช้างเผือกพื้นแดงเป็นธงไตรรงค์แต่ยังคงมีธงที่มีรูปช้างเผือกทรงเครื่องในผืนธงชาติแสดงสัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์และราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันได้แก่ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารรักษาพระองค์ธงราชทูตธงกงสุลและธงราชนาวีกล่าวได้ว่าธงช้างซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับเรือหลวงซึ่งได้เดินทางไปค้าขายกับนานาประเทศใกล้ๆจนบ้านเมืองเจริญมั่งคั่งนั้นยังคงโบกสะบัดอยู่บนธงของราชนาวีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเอกลักษณ์แห่งสยามที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างไว้สืบต่อมา

การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างพระบรมมหาราชวังที่สร้างแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นต่อมามีข้าราชการสำนักฝ่ายในเพิ่มมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายเขตพระบรมมหาราชวังออกไปทางด้านใต้เพื่อสร้างตำหนักเรือนหลวงให้พอแก่การพำนักโดยทั่วถึงกันครั้งนั้นทรงมีพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวาให้วิจิตรงดงามขึ้นซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงโปรดให้สร้างไว้เป็นที่เสด็จประพาสสำราญพระราชอิริยาบถปรากฏหลักฐานว่าแท้จริงแล้วทรงตั้งพระราชหฤทัยให้เป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วพระราชดำริให้ตกแต่งสวนขวานั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทำนุบำรุงฝีมือช่างไปพร้อมกันด้วยการสร้างซ่อมแปลงสวนขวาในรัชสมัยของพระองค์ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ช่างหลายสาขามาทำงานร่วมกันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินหรือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลต่อมาเป็นแม่กองพร้อมด้วยพระราชวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายในปันกันทำหน้าที่มีความบันทึกไว้ว่าการทำครั้งนั้นสนุกสนานยิ่งนักพระราชอุทยานสวนขวาประกอบด้วยสิ่งสวยงามต่างๆมีสระน้ำใสสะอาดเหมือนอ่างแก้วลงบัวหลวงบัวเผื่อนเลี้ยงปลานานาชนิดในสระมีเกาะใหญ่น้อยก่อภูเขาปลูกไม้ชายเลนร่มไม้ชายเลนบังแสงเงาให้ความร่มรื่นแก่บรรดา นกที่จับคอนห้อยแขวนไว้บ้างเลี้ยงในกรงบ้างมีพระมหามนเทียนรูปตรีมุขพระที่นั่งอย่างฝรั่งเป็นที่ทรงฟังมโหรีในเวลามีงานนักขัตฤกษ์ทรงโปรดให้เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในช่วยกันแต่งเก๋งแต่งแพประกวดประชันกันในบางคราวทรงมีพระราชศรัทธาให้พระราชาคณะลงเรือสำปั้นมารับบิณฑบาตด้วยพระราชอุทยานสวนขวาได้เป็นที่ประทับสำราญพระราชอิริยาบถมาตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชกุศโลบายบำรุงวิชาช่างด้วยการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมขยายพระบรมมหาราชวังและสร้างสวนขวาจึงถือเป็นพระอัจฉริยภาพด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในพระองค์ในการฟื้นฟูจิตใจของอนาราษฎรให้บังเกิดความผาสุกมีพระพุทธศาสนาและโบราณราชประเพณีเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีความสุขสำราญร่มเย็นและสืบทอดวิชาช่างอันเป็นเอกลักษณ์แห่งสยาม

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

กรมงานทอผ้าถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยขณะเดียวกันนะคะผ้าทอย้อมสีธรรมชาติก็ถือเป็นงานหัตถกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยมานานเป็นงานศิลปะที่ทรงคุณค่าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบวิถีชีวิตรวมถึงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเหมือนที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้นะคะกับอัตลักษณ์สิ่งทอนวัตกรรม

ผ้าทอฝ้าย3สีที่เน้นความเรียบง่ายแต่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นฝ้ายปัดมือที่มีความเล็กใหญ่ไม่เท่ากันและสีของฝ้ายตามธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกแต่งเติมเมื่อนำมาทอที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ตัวอย่างของการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรสลิกผลผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2556และทีมวิจัยได้ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเข้ามาให้คำแนะนำในการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิมในพื้นที่มาเป็นวัตถุดิบของสีย้อมเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่มีสีสันมากขึ้นมีความหลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญนะคะยังมีการต่อยอดโครงการที่พร้อมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอพื้นถิ่นของไทยนักออกแบบรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาให้สร้างสรรค์ผ้าไทยเพื่อตอบโจทย์การตลาดใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมต่อยอดมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ความยั่งยืนเราไปติดตามโครงการดีๆนี้กันค่ะ

0: ครับสำหรับโครงการที่บ้านก้อนะครับเราก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งนำโดยดร.เจนชันรงค์นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็พัฒนาเรื่องของความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับซึ่งมีป้าติ๋มนะครับเป็นผู้นำนะครับเราก็ได้ไปพูดคุยแล้วก็ดูว่าจุดแข็งหรือว่าที่มีสามารถนำไปปรับปรุงได้เนี่ยของชุมชนคืออะไรอย่างหนึ่งที่เราทราบก็คือว่าทางชุมชนเนี่ยไม่ถนัดในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติแต่ว่าเรามองเห็นว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งซึ่งรายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีป่าเขามีพืชพันธุ์ต่างๆหลายอย่างซึ่งเป็นศักยภาพที่นำมาพัฒนาได้แล้วก็น่าจะเป็นจุดเด่นของชุมชนได้ตรงนี้เราก็เลยจัดโครงการนะครับโดยกิจกรรมแรกก็คือการอบรมการย้อมสีธรรมชาติโดยมีวิทยากรก็คืออาจารย์นิทัศน์จันทร์นะครับนำไปพัฒนาเรื่องของการเก็บพืชนะครับในพื้นถิ่นนะครับแล้วก็นำมาย้อมแล้วก็ใช้สารช่วยติดสีหลายแบบนะครับทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ได้เขียนสีที่หลากหลายจากนั้นนะครับก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการพัฒนาผ้าจากการย้อมสีธรรมชาติซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับตรงนี้ผมทำหน้าที่นักออกแบบนะครับแล้วก็เราก็เลือกพื้นที่ได้นะครับผมก็เลือกพื้นที่บ้านก้อเพราะว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาต่อยอดโครงการบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ได้นะครับโครงการนี้ก็คือใช้การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบและความสามารถของช่างทอในชุมชนนะครับโดยยึดที่การย้อมสีธรรมชาติเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการต่อยอดกิจกรรมบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ครับสีที่ในชุมชนมีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสีจากใบหูกวางสีจากเปลือกประดู่สีจากฝางนะครับซึ่งพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีอยู่ในก้ออยู่แล้วนะครับสีบางอย่างอาจจะย้อมถ้าเกิดว่าย้อมโดยตรงอาจจะได้แค่สีเดียวนะครับเช่นหูกวางอาจจะย้อมได้สีเหลืองอมเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใช้สารช่วยติดสีเช่นสนิมหรือว่าโคลนนะครับหรือว่าสารส้มเราก็จะได้เฉดสีอื่นๆมากขึ้นก็จะไม่เกิดความหลากหลายปกติของกลุ่มป้าติ๋มนะครับจะเป็นการใช้ฝ้ายธรรมชาติที่ปลูกเองแล้วก็ปั่นมือเองนะครับแต่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติก็คือสีขาวสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นมากๆเลยเพราะว่าจะหากลุ่มที่ปลูกฝ้ายเองแล้วก็ปั่นเองเนี่ยยากมากนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานอย่างไรก็ตามครับเมื่อเราเห็นว่าการใช้สีธรรมชาติซึ่งเป็นสีของเส้นฝ้ายอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให้มีทางเลือกต่อผู้บริโภคเล็กน้อยนะครับเราก็พูดคุยแล้วก็พูดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเพิ่มสีสันแต่ว่าเป็นสีสันที่ได้มาจากชุมชนได้มาจากพื้นที่เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่ดีนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีการเพิ่มสีอื่นๆและเพิ่มทักษะเข้าไปด้วยปัจจุบันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปประมาณ 3-4 ครั้งแล้วนะครับไม่นับรวมครั้งแรกที่ลงไปเซอร์เวย์นะครับกับดร.เจนนะก็ลงไปทำงานแล้วก็ติดตามโดยที่งานนี้เนี่ยเราก็ทำเรื่องของสิ่งทอแล้วก็เครื่องจักสานด้วยโดยที่ทางบ้านก้อก็มีการจักสานแต่ว่าเป็นการจักสานเส้นพลาสติกนะครับให้เป็นตะกร้าก็เป็นอาชีพอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
1: คุณทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วุฒิไกรศิริผลนะคะที่ให้โอกาสได้เข้ามาร่วมงานเป็นผู้วิจัยร่วมในโครงการนี้ซึ่งจากการที่ฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลเนี่ยเล่าเกี่ยวกับที่มาที่ไปความเป็นมาของโครงการนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจพื้นที่ท่านก็อำเภอลีจังหวัดลำพูนเนี่ยน่าสนใจแล้วก็มีความท้าทายเพราะว่าความน่าสนใจแรกก็คือเขามีทรัพยากรธรรมชาติเป็นของเขาเองซึ่งเขาสามารถทำได้ครบวงจรเลยในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสิ่งทอนะคะเขาสามารถปลูกฝ้ายได้เองแล้วก็ทอนะคะย้อมแล้วก็ผลิตตัดเย็บได้เองด้วยแต่ว่าความท้าทายที่พบก็คือเขาอาจจะต้องการการพัฒนาหรือการบูรณาการด้านความรู้ความเข้าใจนะคะเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำตรงนี้ที่วางแผนไว้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกรศิริผลนะคะก็จะเป็น ในเมื่อทางชุมชนเนี่ยค่ะเขามีของเดิมอยู่แล้วเขามีความสามารถเดิมอยู่แล้วเช่นปลูกย้อมทอนะคะตัดเย็บเราก็ไปพัฒนาสกิลเหล่านี้ให้เขานะคะแล้วก็งานออกแบบให้เขาให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคื ตัดเย็บได้เรียบร้อยมากขึ้นหรือทอแบบเราใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรื่องของการย้อมสีเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์ของทางบ้านก้อนเนี่ยจะเป็นสีธรรมชาติก็คือฝ้ายธรรมชาติไม่ย้อมสีก็จะเป็นออกสีออฟไวท์นะคะมันยังสามารถเอามาย้อมสีได้โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติวัตถุดิบภายในชุมชนนะคะเช่นประดู่แล้วก็ตัวขนุนอะไรแก่นมันอะนะคะเอามาใช้ย้อมสีได้นะคะให้เกิดสีก็เอาตรงนี้แหละค่ะมาใช้ให้ความรู้เขาว่าสิ่งเหล่านี้รอบๆตัวเขาภายในชุมชนของเขาสามารถนำมาทำให้เกิดสีได้แล้วก็พอย้อมกับเส้นได้ฝ้ายที่เขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทอขึ้นมาใหม่ให้เกิดสีสันจะได้แบบ เกิดรูปแบบที่น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะถ้าแบบมองลึกเข้าไปอีกอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อย่างแบบนักย้อมหรือนักวิทยาศาสตร์ก็เขาเรียกว่าศึกษาวิจัยกันอยู่ว่าเราจะใช้สีธรรมชาติมาย้อมสิ่งทออย่างไรให้สีมันคงทนติดได้นานอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่แล้วของสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาตินะคะพอเห็นผลงานที่ทางปั้นก้อแม่ติ๋มอย่างเงี้ยค่ะทอขึ้นมารู้สึกว่าเออมีสีสันแล้วมันน่ารักมันไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเป็นลวดลายที่แบบว่าวิจิตรคือมันสามารถแบบประยุกต์งานความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบเข้าไปแล้วทำให้งานเนี่ยสามารถสวมใส่ได้แล้วก็ใส่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ

0: สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานในครั้งนี้นะครับป้าติ๋มได้สะท้อนให้ฟังนะครับว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งนะครับที่ให้คุณแม่ช่างทอได้ทดลองการทอเทคนิคใหม่ๆรูปแบบการทำงานใหม่ๆนะครับได้ก้าวข้ามความเคยชินยกตัวอย่างนะครับปกติช่างทอเนี่ยจะมีกรีเป็นของใครของมันนะครับมีกรีเป็นของตัวเองจะไม่ข้ามกรีกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรอบระยะเวลาที่จำกัดก็จะต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆนะครับเราไปแนะนำเรื่องของการทอเทคนิคเกาะล้วงนะครับซึ่งเป็นการทอที่สามารถสร้างรูปร่างต่างๆในผ้าทอได้หลากหลายทางแม่ๆช่างทอก็ยินดีที่จะทำนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะครับอีกประการนึงเนี่ยมีผ้าทอผืนนึงครับซึ่งทางชุมชนเรียกว่าลายก้อสามัคคีก็คือเป็นลายผ้าที่เราเอาเส้นได้ที่ย้อมสีธรรมชาตินำมาพันบนกระดาษนะครับเป็นแถบสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาวางเรียงต่อกันจนเต็มผืนผ้าก็จะเกิดเป็นช่องลายต่างๆการออกแบบก็เกิดจากความสามารถเกิดจากจินตนาการของช่างทอเองในขณะที่ทอก็นำลวดลายเหล่านั้นเนี่ยนำมาสลับจัดวางแล้วก็ทอด้วยกันออกแบบเองทำเองทอเองแล้วก็ร่วมกันหลายๆคนทอจึงเรียกว่าลายก้อสามัคคีนะอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของการพัฒนาก็คือการเปิดใจนะครับแล้วก็การมองหาโอกาสใหม่ๆในการทำงานสิ่งทอครับครับเรื่องของการทำงานหัตถกรรมนะครับเราก็คือเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีขนบติดตามมาจะมีว่าสิ่งใดควรทำในรูปแบบวิธีอย่างไรนะครับแล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยังไงเนี่ยก็จะอยู่กับความเคยชินตามขนบนะครับการทำงานในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของความท้าทายอย่างนึงในการที่จะทำให้ช่างทอเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับตรงนี้เป็นความท้าทายแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จนะครับก็คือการเปิดใจแล้วก็การพูดคุยนะครับตรงนี้เรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับก็คือการสร้างโอกาสทางอาชีพการสร้างโอกาสในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทางชมรมนักเรียนทุนเองแล้วก็ทางเรื่องของชุมชนเองเห็นภาพตรงกันก็เลยสามารถที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นครับโครงการนี้นะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกแต่ว่าเรื่องของกระบวนการเนี่ยเรียกว่าเต็มร้อยเราประทับใจมากๆนะครับมีผ้าหลายผืนนะครับที่ทำออกมาได้ตรงตามแบบซึ่งเป็นเทคนิคใหม่นะครับแต่สิ่งที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือการทำงานร่วมกันการก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนรู้สิ่งใหม่อันนี้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าจะเป็นต้นทุนในการพัฒนาต่อไปครับสำหรับงานที่เรานำภาพของบ้านก้อนะครับมาจัดแสดงนะครับก็คือการแสดงความรู้นะครับองค์ความรู้เรื่องของการย้อมสีธรรมชาติและการพัฒนาโดยช่างนักออกแบบนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการมอบรางวัลนะครับการประกวด Cultural Textile Award นะครับซึ่งเน้นการใช้สีธรรมชาติแล้วก็ใช้สีจากเทรนด์บุ๊กนะครับซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีราชกัญญานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักออกแบบได้รับโจทย์แล้วก็ไปออกแบบนะครับส่งเข้ามาประกวดกันนะครับผมในฐานะกรรมการก็มาร่วมงานในวันนี้เพื่อที่จะแสดงความยินดีสิ่งที่เป็นนิมิตหมายอันดีก็คือว่าคนที่ส่งงานเข้าประกวดหลายๆคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการออกแบบแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าด้วยเราจะเห็นว่าผลงานหลายๆอันเนี่ยมีรูปแบบใหม่มีเทคนิคใหม่การผสมผสานนะครับแล้วก็รูปแบบของดีไซน์ก็มีความแตกต่างออกไปคิดว่าจะเป็นอนาคตของวงการได้เลยครับสำหรับโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของผ้าไทยแล้วก็เยาวชนนะครับกิจกรรมมีต่อเนื่องทุกๆปีนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมกิจกรรมกันอาจจะเป็นในฐานะนักออกแบบหรือว่าในฐานะกรรมการนะครับส่วนกิจกรรมของบ้านก้อก็ยังสืบสานต่อเนื่องไปนะครับกิจกรรมยังมีทุนที่ได้รับจาก Royal College of Art นะครับที่จะนำมาพัฒนานะครับแล้วก็ยังมีทุนที่ได้รับจากชมรมนักเรียนทุนด้วยนะครับก็จะทำต่อเนื่องไปอีกหนึ่งปี
1: เหมือนงานนี้ก็น่าจะเป็นช่องทางนึงที่จะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารว่าคือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่อาจจะแบบพบว่าสีธรรมชาติเนี่ยครั่งเท่านั้นหรอหรือครามเท่านั้นหรอน้ำเงินหรือแดงเท่านั้นใช่หรือไม่แต่จริงๆแล้วอ่ะสีย้อมจากวัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สีหลากหลายเลยสีชมพูหวานหวานน่ารักหรือเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยก็สามารถย้อมได้ด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีกำลังนะคะในแบบ มีกำลังซื้อหรือแบบมีกำลังในการผลักดันแนวโน้มตรงนี้ความสนใจที่แบบsustainability หรือว่าลักษณะของการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติเนี่ยอยู่ใน อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบมีพลังมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอีกช่องทางที่แบบความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะแต่อาจจะต้องแบบมีการปรับปรุงอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นแบบเรื่องปกติว่าปรับปรุงให้แบบคงทนนั่นหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเคมีแต่จริงๆคือจริงๆแล้วการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีอยู่แล้วแล้วมันยั่งยืนคือเราสามารถแบบ reuse น้ำย้อมมาใช้ได้อีกนะคะมันไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็ครอบคลุมในเรื่องของแนวคิดของความยั่งยืนนะคะตอบรับกับแนวคิดของ SDG ด้วยค่ะ

อาจจะต้องฝากเนี่ยค่ะพลังของคนรุ่นใหม่นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติในการย้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าซึ่งเราสามารถคือทอลายปกติไม่ต้องเทคนิคยากมากก็ได้นะคะแล้วทำให้เป็นผืนเราเสริมลวดลายหรือสีสันให้น่ารักหรือเราให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดเย็บ

0: พื่อให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยหรือนำสมัยก็ได
1: ้ในอนาคตนะครับผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับปัจจุบันนี้เราละเลยไม่ได้แต่ว่าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยเรียกร้องนะครับอยากที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยมีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นปัจจุบันอนาคตและในอนาคตช่างทอจะมีจำนวนน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าช่างทอปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุประกอบกับช่างทอรุ่นใหม่มีจำนวนน้อยนะครับตอนนี้เราเห็นภาพที่ดีขึ้นนะครับเรามีช่างทอที่ไฟแรงนะครับมีไอเดียมีทักษะฝีมือมากขึ้นอยากที่จะให้ทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่สนับสนุนแล้วก็ผู้บริโภคสนับสนุนช่างทอรุ่นใหม่มากๆนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้มีอนาคตเป็นประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นงานที่สืบสานด้วยความรักแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับ
2: ปัจจุบันสีย้อมธรรมชาติได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณภาพของสีจากธรรมชาตินั้นมีความสดและแตกต่างจากสีสังเคราะห์อย่างเห็นได้ชัดแต่ที่สำคัญค่ะมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่สร้างกระแสอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ทุกวันจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการ

ษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยราษฎรทั่วทุกภูมิภาคโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาดังจะเห็นได้จากหลากหลายพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปนั้นล้วนเป็นพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญทั้งโดยเสด็จเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขในทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นระยะเวลาหลายเดือนเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและทรงพบว่าราษฎรในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาส3จังหวัดปลายด้ามขวานของไทยมีความหวาดกลัวจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติขาดรายได้เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นรายวันจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรมีพระราชเสวนีให้หน่วยงานข้าราชการทหารในพื้นที่ร่วมมือกันฝึกเพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการรักษาชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและส่วนรวมอีกทั้งเพื่อป้องกันตนเองครอบครัวและคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัยจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นนับตั้งแต่นั้นมา
1: ข้าพเจ้าจะอธิษฐาน
2: และร
1: ่
2: วมใจในการพ
1: ั
2: ฒนาท
1: ้
2: องถ
1: ิ่
2: น
3: เม
2: ื่
3: อได
2: ้
3: ฟ
2: ัง
3: คำก
2: ล่
3: าวป
2: ริ
3: ญญาตนของท่านทั้งหลายว่าจะมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของเพื่อนร่วมชาติตลอดจนช่วยกันรักษาทรัพยากรของประเทศไว้ให้คงอยู่ตลอดไปทำให้ข้าพเจ้าบังเกิดความอุ่นใจขึ้นมาว่าในยามที่ประเทศชาติประสบเพศภัยอันจะกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของชาติท่านทั้งหลายจะเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันพิทักษ์รักษาประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยนั้นได้
0: ทหารรักษาพระองค์ตลอดจนหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้สนองพระราชเสวนีดำเนินการเปิดการฝึกกองร้อยราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านทั้งเพศชายและเพศหญิงโดยไม่กำหนดว่าเป็นชาวพุทธหรือมุสลิมเป็นชุดแรกในทันทีเมื่อช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2547เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รู้จักการใช้อาวุธเพื่อป้องกันตนเองตลอดจนการเข้าเวรยามรักษาหมู่บ้านในช่วงกลางวันและยามวิกาลเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4: ฝึกการใช้อา

0: ุธนะครับว่าคือถ้าถืออาวุธแล้วใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์มันก็เหมือนกับท่อนไม้ธรรมดาก็ฝึกให้เขารู้จักว่าใช้ยังไงมันจะปลอดภัยนะครับไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วเราไม่ต้องการให้เขาไปรุกรานใครใช้เพื่อป้องกันหมู่บ้านและป้องกันทรัพย์สินของตนเองเท่านั้นนะครับให้ใช้เวลาที่ออกไปประกอบอาชีพก็ให้มีจัดเป็นเวรยามเฝ้าเวลาไปกรีดยางอย่างนี้เป็นต้น
1: โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการฝึกให้กับราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาอย่างต่อเนื่องนับจากปี2547จนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านรวมทั้งปลูกฝังความรักถิ่นฐานบ้านเกิดราษฎรที่ได้รับโอกาสในการฝึกรู้สึกภาคภูมิใจที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสุดปลายด้ามขวานของไทย
2: มีความกล้าขึ้นเข้มแข็งขึ้นนะคะรู้รักถิ่นฐานตามที่พระองค์ท่านทรงดำรัสไว้ว่าห้ามทิ้งถิ่นฐาน
1: จนถึงวันนี้โครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า12ปีส่งผลให้ราษฎรส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวทำให้เกิดความร่มเย็นแก่ราษฎรที่ปลายด้ามขวานของไทย

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่เกาะซิซิลีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีนะครับเรือพระที่นั่งเบอร์มาได้แล่นไปถึงอ่าวเมืองเมสซิน่าท่ามกลางกองเรือของประเทศอิตาลีจำนวนมากมายเลยทีเดียวครับและที่นี่เองนะครับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพบกับพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ซึ่งเสด็จมารับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งเลยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาจากท่าเรือเมืองเนเปิลส์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงท่าเรือเมืองเมสซิน่าเกาะซิซิลีในวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางกองเรืออิตาลีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมีเรือพระที่นั่งเรจิน่าเฮเลน่าของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3แห่งอิตาลีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงนำพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3พร้อมด้วยเขาออฟตูรินพระสหายไปทอดพระเนตรห้องต่างๆในเรือพระที่นั่งเบอร์มาอย่างทั่วถึงจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมตอบที่เรือเรจิน่าเฮเลนาซึ่งมีพิธีรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรการซ้อมรบและการแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของกองทัพเรืออิตาลีบริเวณอ่าวเมืองเมสซิน่าแห่งนี
2: ้ก็จะมีทั้งฝ่ายเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีฝ่ายของกองทัพอิตาลีนะคะแล้วก็ทางเมืองเนเปิลเองเนี่ยก็ต่างก็โดยไม่ได้นัดหมายหรือนัดหมายอย่างไรเนี่ยนะคะก็มีการสารกราบบังคมทูลเชิญหรือทูลถามเนี่ยนะคะว่าจะสนพระทัยเสด็จทอดพระเนตรการแสดงแสนยานุภาพทางการทะเลหรือไม่นะคะเพราะว่าทีนี้พระองค์ท่านก็ทรงสนพระทัยเป็นอย่างมากเพราะว่าความทั้งอย่างที่ได้เห็นเนี่ยก็จะเปรียบเทียบตลอดนะคะจะมีปรากฏเหตุการณ์ในการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ได้พบในอดีตกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นในครั้งนี้จะเห็นว่าพระองค์ท่านจะทอดพระเนตรเห็นถึงความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความทันสมัยของกองทัพเรืออิตาลีโดยเฉพาะเรือรบนี่ก็เปลี่ยนระบบใหม่นะคะแล้วก็ระบบวิทยุซึ่งค้นพบโดยชาวอิตาเลียนนะคะนายมาร์โคนีเนี่ยนะคะในเมื่อระยะเวลาร่วม10ปีก่อนตอนนี้นี่ก็จะมีการติดตั้งตั้งแต่ช่วงราวต้นศตวรรษแล้วนะคือเราพ.ศ.1900ก็มีการใช้ระบบวิทยุนี่เข้ามาติดตั้งในเรือรบอิตาลีเพื่อจะสื่อสารกับภาคพื้นดินอันนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดที่สำคัญมากแล้วก็จะทอดพระเนตรถึงการยิงอาวุธใต้น้ำนะคะหรือแบบตอร์ปิโดที่เรียกในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านนะคะใต้น้ำเนี่ยต่างๆในที่นี้เนี่ยก็จะเห็นในความในพระราชเถรขาว่าไม่โปรดการราชสงครามนะคะจะมีความหมายอย่างนี้อยู่แต่ก็เสด็จทอดพระเนตรด้วยนะคะ
1: ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกพระองค์ได้ทรงพบพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ซึ่งขณะนั้นยังดำรงพระยศเป็น Prince of Naples ต่อมาเมื่อพระเจ้าอุมแบโตที่1เสด็จสวรรคตพระองค์จึงได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3จากนั้นพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ทรงนำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่ป้อมตูเรตซึ่งในพระราชนิพไกลบ้านเรียกว่าป้อมหันครั้งนั้นมีประชาชนมารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นและเรือรบอิตาลีได้ชักธงสยามหรือธงช้างขึ้นสู่ยอดเสาเป็นพิธีรับเสด็จอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ
3: พ่อมีความพอใจเป็นอันมากที่ได้เห็นวิธีรบเรือและเดินกองทัพเรือเจ้าแผ่นดินบอกว่าถ้าหากไม่มีเรื่องเรือนี้แล้วไม่มีอะไรจะให้ดูทีเดียวนี่มาพอสมเหมาะเข้าได้ดีนักคิงวิกเตอร์เอ็มมานูเอลนี้อัธยาศัยไม่ชอบข้างยศศักดิ์หรูหราชอบเงียบๆ ง่าย พูดจาอะไรก็ตรงๆไม่มีท่วงทีที่จะทำการให้พึงผายหรือเป็นชั้นเป็นเชิงและไม่ขี้โอบเป็นอันขาดจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็พอสุภาพอย่างเดียวพ่อเป็นที่ชอบใจมาตั้งแต่ที่ได้รู้จักคุ้นเคยกันมาแต่ก่อนแล้วเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นไม่ได้มีอาการอะไรปรากฏผิดไปจากแต่ก่อนสักนิดเดียวการรับรองครั้งนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งเป็นการง่ายและสะดวกดี
2: คิงวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่3นะคะก็เคยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วตั้งแต่ครั้งที่ยังคงเป็นมกุฎราชกุมารของอิตาลีในตำแหน่ง Prince of Naples นะคะตั้งแต่การเสด็จเมื่อครั้งที่1เราก็ได้เข้าเฝ้าในหลากหลายโอกาสด้วยกันก็จากครั้งนั้นมาจนถึงครั้งนี้และต่อจากนี้ไปอีกนะคะจะมีความสัมพันธ์แน่นแฟนระหว่างทั้งระดับราชวงศ์นะคะทั้งฝ่าย

0: ราชวงศ์ซาวอยกับราชวงศ์จักรีนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง
1: ในคืนนั้นเรือพระที่นั่งเรจิน่าเฮเลนาของพระเจ้าเตอร์เอ็มมานูเอลที่3ได้ยิงสลุดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะเสด็จพระราชดำเนินจากเมืองเมสซีนาต่อไปยังเมืองปาแลโมเมืองปาแลโมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนในวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2450เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นซิซิลีมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและมีสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่มากกว่า 2,700 ปีชาวเฟนิเชียนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ต่อมาชาวกรีกโบราณได้สร้างเมืองให้ชื่อว่าปานอมัสซึ่งหมายถึงเมืองท่าทั้งหมดเมืองปาแลโมเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันและจักรวรรดิไบเซนไทและได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอิตาลีนับตั้งแต่พุทธศักราช2403ปัจจุบันปาแลโมเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับ5ของอิตาลีและเป็นเมืองใหญ่อันดับ8ของยุโรปในวันที่เรือพระที่นั่งเบอร์มาเข้าเทียบท่าณอ่าวเมืองปาแลโมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นประพาสเมืองปาแลโมที่พระราชวังแห่งราชวงศ์นอร์มันเป็นแห่งแรกพระองค์ทรงบรรยายถึงพระราชวังแห่งนี้ไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: พระราชวังนี้เป็นวังของพระเจ้าแผ่นดินกรุงซิซิลีแต่ก่อนสืบมาจึงมีการก่อสร้างเป็นส่วนข้างเก่าและที่เพิ่มเติมขึ้นใหม่ตามที่เปลี่ยนวงเจ้าแผ่นดินผู้ครองเมืองซิซิลีฝีมือช่างที่วังนี้ตอนข้างเก่าเป็นฝีมือชาวโรมันคือเป็นป้อมก่อด้วยศิลา3ชั้นที่วังนี้อาจจะแลเห็นเมืองได้ตลอดจนถึงทะเลทุกด้าน
1: พระราชวังแห่งราชวงศ์นอร์มันหรือปาลาโซเดนอร์มันนีสร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15และต่อเติมขยายออกไปในพุทธศตวรรษที่18เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งศิลปะแบบอาหรับนอร์มันและไบเซนไทน์ในอดีตเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งดินแดนซิซิลีหลังจากราชวงศ์อิตาลีล่มสลายและเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐพระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประชุมสภาแห่งแคว้นซิซิลีจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโบสถ์ใหญ่ประจำเมืองปาแลโมซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนักโบสถ์เมืองปาแลโมเป็นสถาปัตยกรรมยุคกลางที่ปรากฏอิทธิพลศิลปะไบเซนไทน์อันยิ่งใหญ่สร้างขึ้นในพุทธศักราช1727โดยวอเตอร์โอฟามิลอาร์คบิชอปกัวเชโรออฟฟามิลิโอและพระเจ้าวิลเลียมที่2ส่วนหอสูงทั้งสองด้านนี้ต่อเติมขึ้นในภายหลังด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรผนังด้านหลังโบสถ์ซึ่งประดับลวดลายทางศิลปะเกี่ยวกับศาสนาคริสต์และทรงบรรยายถึงความงดงามของลวดลายเหล่านี้ไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
2: เขาก็เรียนเหมือนดีบรรดาฝีมือช่างในวัดนั้นวางลวดลายแลแบบอย่างแปลกกว่าที่อื่นหมดไม่มีแห่งใดเหมือนคือมีกรีกนิดๆโรมันหน่อยๆสีสันลวดลายเป็นแขกดูปนกันอยู่ในนั้นทั้งสิ้น
1: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองมองเรอาเล่เมืองเล็กๆทางตอนใต้ของเมืองปาแรโมระหว่างเส้นทางเสด็จ สมเด็จ

0: พระพุทธเจ้าหลวงได้เสวยพระกยาหารที่พระตาคารซาวอยบนเนินเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองป่าแหลมโมได้อย่างชัดเจนปัจจุบันพระตาคารนี้ได้กลายเป็นสำนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแต่ยังคงรูปแบบเดิมของอาคารเอาไว้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบสถ์มองเรอาเล่และทรงบรรยายถึงความงดงามภายในโบสถ์แห่งนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: วัดนี้รูปพรรณข้างนอกไม่งามอะไรเลยไม่มีโดมก่อผนังสี่เหลี่ยมขึ้นไปตั้งหลังคาแล้วชักมุกด้านหลังเป็นกระโจมต่อมาเมื่อเข้าข้างในจึงแลตะลึงภายในโบสถ์นี้ประดับโมเสกไม่มีที่เว้นว่างเลยผนังวางช่องกระจกคอสองมุกหน้าทำเป็นลายพระยะโฮวาสร้างโลกตั้งแต่วันแรกไปจนถึงวันที่7ซึ่งหยุดไม่ทำงานต่อนั้นไปเป็นเรื่องอาดัมและอีวาจนตลอดรอบ

โบสถ์มองเรอาเล่อยู่บนเนินเขาสูงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์นอร์มันราวพุทธศักราช1717มีตำนานเล่าถึงที่มาของโบสถ์แห่งนี้ว่าพระเจ้าวิลเลียมที่2ได้เสด็จพระราชดำเนินมายิงนกที่บริเวณนี้ทรงมีนิมิตว่าพระแม่มาเรียและพระเยซูมาบอกว่ามีทรัพย์สมบัติฝังอยู่ใต้โบสถ์พระองค์จึงรับสั่งให้ขุดและพบทรัพย์สินจำนวนมากและพระราชทานทรัพย์สินที่ขุดได้มาสร้างโบสถ์นี้ขึ้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรบริเวณต่างๆภายในโบสถ์อย่างสนพระราชหฤทัยตั้งแต่เสาเขียนลานผนังโมเสกวิหารตรึงกางเขนรวมทั้งเสาระเบียงคดด้านนอกหรือที่ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเรียกว่ากรอยสเตอร์ซึ่งมีลวดลายแกะสลักอย่างสวยงาม

เหมือนพระระเบียงที่ล้อมเจดีย์ความคิดในเรื่องพระระเบียงของเราก็เป็นที่จงกรมอย่างเดียวกันแต่เขาเอาชนกันทั้งสี่มุมกลางเป็นสวนมีบ่อน้ำอยู่มุมข้างหนึ่งเสาระเบียงนี้ใช้เป็นเสาแฝดทำด้วยศิลาลวดลายและรูปพรรณต่างๆกันหมดเดิมประดับโมเสกแต่ทหารฝรั่งเศสมาอยู่แกเอาไปเสียมากเหลืออยู่นิดหน่อย

ในรุ่งเช้าของวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2450นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสตำบลอิเจย่าซึ่งเป็นตำบลเล็กๆอยู่ในเมืองปาเลโมครับ100ปีให้หลังจากการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนะครับทีมงานสารคดีของเราได้เดินทางไปถึงตำบลเล็กๆที่ว่านี้ครับและได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสของพระองค์ในครั้งนั้นและที่สำคัญนะครับโรงแรมที่ประทับก็ยังคงเก็บหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับการเสด็จประพาสของพระองค์เอาไว้อย่างดียิ่งทีเดียว

0: มเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสตำบล EJR ในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2450และประทับแรมที่โรงแรมวิลล่า EJR โรงแรมหรูของตระกูลฟอริโอผู้มั่งคั่งสถาปนิกชาวอิตาเลียนเอร์เนสโตบาซิเล่เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างโรงแรมนี้ให้มีลักษณะคล้ายปราสาทโบราณครั้งนั้นพระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าทรงโปรดบรรยากาศของโรงแรมนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: โฮเทลนี้เป็นที่เขาหาไว้สำหรับพ่อจะขึ้นพักแลยังไม่ได้เปิดจริงๆโดยมากเปิดแต่เฉพาะห้องที่จัดไว้กับห้องนั่งด้านล่างพ่อชอบเสียจริง
0: ปัจจุบันกิจการของโรงแรมนี้อยู่ในเครือฮิวตันเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักจำนวนมาก100ปีหลังการเสด็จประพาสทีมงานสารคดีได้เดินทางมาที่โรงแรมแห่งนี้และได้รับคำยืนยันว่าห้องที่ประทับครั้งนั้นอยู่ที่ชั้น2หลักฐานสำคัญที่ทีมงานค้นพบก็คือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายณระเบียงห้องที่ประทับและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมยืนยันกับทีมงานว่าพระบรมฉายาลักษณ์นี้ถ่ายโดยช่างภาพของโรงแรมนั่นเองปัจจุบันโรงแรมได้จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์นี้ให้แขกที่เข้าพักได้มีโอกาสชมพร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ประเทศอื่นๆอีกหลายพระองค์ที่เคยประทับที่โรงแรมนี้รวมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและได้ทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน

0: การเสด็จประพาสเมืองอีเจอาเมื่อร้อยปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่สวนลาฟาวอริต้าซึ่งอยู่ไม่ห่างจากใจกลางเมืองเท่าใดนักลาฟาวอริต้าเป็นอุทยานของราชสำนักมีอาณาบริเวณกว้างขวางด้านในมีตึกจีนหรือเก๋งจีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกผสมผสานกับศิลปะจีนพระตำหนักฤดูร้อนแห่งนี้พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่4แห่งราชวงศ์บัวบงมีพระราชบัญชาให้สร้างขึ้นโดยมีเวนาซิโอมาวุกเกียสถาปนิกของราชสำนักเป็นผู้ออกแบบ
1: ตำหนักนี้ที่เรียกว่าเก๋งจีนตึกนี้ทำเป็น4ชั้นแต่มันคดๆกิ่วๆขึ้นไปข้างบนจะเหลือแต่ห้องเดียวด้านข้างหลังมีสวนปลูกต้นไม้เล็กๆผูกเป็นลายเรียกว่าลายเจ๊กแต่มันไม่ใช่เจ๊กมีเจ๊กอยู่บ้างบางลายนอกนั้นก็เป็นโค้งต้นกุหลาบและอะไรฝรั่ง
0: ในวันรุ่งขึ้นวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2450พระองค์เสด็จประพาสพิพิธภัณฑสถานแห่งเมืองปาแลโมที่มีชื่อว่าอันโตนิโอซาลินัสเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่พุทธศักราช2141ครั้งนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบราณวัตถุอันล้ำค่าจำนวนมากแต่ละชิ้นมีอายุหลายร้อยปีเช่นรูปหล่อสำริดแกะตัวผู้แล้วรูปหล่อสำริดของเทพเฮอร์คิวลิสในเทพนิยายกรีกเป็นต้น

0: จากนั้นพระองค์ได้เสด็จประพาสสวนริมทะเลที่มีชื่อว่าวิลล่าจูเลียเป็นสวนแบบร็อกโคโค่ที่ประดับด้วยรูปปั้นจำนวนมากวิลล่าจูเลียนี้สร้างขึ้นในพุทธศักราช2415ตามพระบัญชาของเจ้าชายนิโคโลปรามาต่อมาได้ขยายอาณาบริเวณเพิ่มเติม
1: สวนนี้ตัดวงกลมที่ตรงกลางตั้งนาฬิกาแดดมีน้ำพุล้อมรอบมีเก๋งฝรั่งสี่ด้านคราวนี้ตัดทางออกจากวงกลมกลางนั้นเป็นกางเขนและสับว่างกางเขนดูเป็นเข็ม

0: ในคืนนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือพระที่นั่งเบอร์มาออกจากท่าเรือเมืองปาเลโมต่อไปยังเมืองเมสซิน่าในรุ่งเช้าของวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2450เมื่อ100ปีก่อนที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเมสซิน่าพระองค์ทรงเล่าถึงเมืองนี้ว่าเป็นเมืองท่าค้าขายและหาชมอาคารบ้านเรือนหรือสถาปัตยกรรมดั้งเดิมได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองปาแลโมที่ได้ทอดพระเนตรก่อนหน้านั้น
1: ในเมืองเมสซิน่าไม่มีสิ่งใดเป็นสลักสำคัญนอกจากร้านขายของและตึกคนอยู่ย่าเรือนเคหามากแต่จำยากผู้คนดูกระจายกระจายทั่วไปไม่เป็นถนนที่จอแจเมืองนี้ดูมีออริจินัลน้อยกว่าปาโรโมเห็นจะเป็นด้วยเรือต่างประเทศและคนต่างประเทศไปมาค้าขายมาก
0: เมสซิน่าเป็นเมืองท่าสำคัญเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ในเกาะซิซิลีการขยายตัวของเศรษฐกิจสืบเนื่องจากกิจการท่าเรืออู่ต่อเรือรวมทั้งสินค้าเกษตรสถานที่สำคัญในเมืองนี้คือโบสถ์แห่งเมืองเมสซิน่าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองเมสซิน่าเพียงช่วงเวลาสั้นๆไม่ถึง1วันก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองตาวมีนาเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟไปยังเมืองตาวมีนาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรในครั้งนั้นเป็นทางรถไฟเลียบชายฝั่งทะเลไปตลอดพระองค์ทรงชมทิวทัศน์อันงดงามของทางรถไฟสายนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ท้องฟ้าและทะเลที่นี่เหมือนรูปเขียนจริงๆน้ำก็เป็นสีน้ำเงินใสฟ้าก็เป็นสีน้ำเงินอ่อนกว่าน้ำแต่ใสหาเมฆหมอกไม่ได้แสงแดดก็เข้มแหลมตัดสีกันขาดอากาศไม่ร้อนไม่เย็นลมพัดรวยๆและดูงามไปทุกทางเหมือนอย่างว่าองค์ยิ้มทำให้สบายใจได
0: ้ตาวอมีนาเป็นเมืองเล็กๆอยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเมสซิน่าและเมืองคาตาเนียมีภูมิประเทศอยู่บนเขาสูงและใกล้กับภูเขาไฟเอทนาเป็นเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมานานนับศตวรรษ

0: ื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองเตามีนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งเป็นซากปรักหักพังของโรงละครโบราณในยุคกรีกหรือที่เรียกว่าเตอาโตรเกรโคมีอายุกว่า 3,000 ปีเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะซิซิลี
1: โรงละครนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับโคลอสเซียมที่เมืองโรมคือเป็นสังเวียนที่นั่งรอบกลางสังเวียนเป็นที่สำหรับเล่นละครที่นี่เป็นโรงละครแท้มีผนังเป็นฉากหลังเรื่องราวของเมืองนี้อยู่ข้างจะยุ่งมากถูกรบแย่งเปลี่ยนผัดเจ้าของที่เป็นชาติต่างๆมาหลายชาติการที่ไปเที่ยวไม่ใช่เป็นไปเที่ยวในเมืองที่กำลังรุ่งเรืองดูสนุกหรืองามเป็นไปเที่ยวเมืองเก่าที่เคยรุ่งเรืองมาแต่ก่อน
0: ที่เมืองเตามีนาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับแรมที่โรงแรมซานโดมินิโกเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองเตามีนาและเคยเป็นอารามของนักบวชโดมินิกันมาก่อนก่อสร้างมานานกว่า500ปีภายหลังได้เปลี่ยนเป็นโรงแรมเมื่อพุทธศักราช2439ปัจจุบัน

ทีมงานทราบข้อมูลจากผู้บริหารของโรงแรมว่าครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประที่ห้องหมายเลข201บริเวณชั้น2เป็นห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหราเพื่อรับเสด็จพระองค์โดยเฉพาะและที่พิเศษสุดก็คือห้องนี้สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟเอ็ดนาได้ชัดเจนที่สุดที่นี่ทีมงานสารคดีได้ค้นพบหลักฐานชิ้นสำคัญจากสมุดปกทองของโรงแรมเล่มนี้ลายพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อร้อยปีก่อนลงวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2450ในหน้าถัดไปก็ยังปรากฏพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมาประทับที่นี่เมื่อพุทธศักราช2464ปัจจุบันโรงแรมเก็บรักษาสมุดปกทองเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดี

ที่เกาะซิซิลีนั้นนะครับนอกเหนือจากเมืองปาเลโมเมืองเมสซิน่าและเมืองตาโอมีน่าแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสเมืองเซราคูซาอีกเมืองหนึ่งด้วยนะครับก่อนที่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังประเทศมาลตาครับซึ่งเป็นประเทศเล็กๆนะครับอยู่ทางตอนใต้ของเกาะซิซิลีในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ในตอนหน้าด้วยกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ายการสานต่อที่พ่อทำ
1: จนว่าไปนี่เราก็ไปเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษามาหลายที่แล้วเนาะ
2: ใช่เราก็ไปกันมาหมดแล้วนะแล้วมันมีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: ใช่ที่ใหม่ๆอ่ะ
2: ผมว่าเรายังไม่เคยไปแถวภาคอีสานเลยนะครับ
1: จริงด้วยเรายังไม่ได้ไปอีสานเลยงั้นเรามาช่วยกันข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาที่ภาคอีสานกันหน่อยมา

0: พี่นึกออกแล้วอันเนี้ยคือพี่ไปรู้มาว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่ที่นั่น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
2: มีอะไรอ่ะ
0: อันเนี้ยพี่ไม่บอกละกันไปเรียนรู้เอาเอง
1: งั้นเราไปกันเลยไหม
2: ไปเลย
0: ไปกันเลยไปเลย

0: ช่เชียงใหม่ที่เนี่ยคือจังหวัดสกลนคร
1: เอ้าพี่พิงหยางไหนล่ะสิ่งมหัศจรรย์ที่พี่พิงหยางว่าอยากไปดูแล้วล่ะ
0: เนี่ยที่พี่จะพาไปนะอยู่ตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เหมือนมีน้ำอะตรงนู้นอะนั่นแหละตรงนั้นที่พี่จะพาไป
1: ตอนนี้เราอยากรู้แล้วว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่น้ำแข็งว่ามันคืออะไรแล้วเราไปกันเลยไหม
0: เอางี้ใครพูดคำว่าอยากไปได้ดังๆพี่พาไปเลย
1: หนึ่งสองสามพิงหยางตรงนี้มันมีเขียวว่าตามรอยพ่อด้วยอะแล้วไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่หนึ่งอย่างบอกตอนนั้นน่ะคืออะไรอ่ะ
0: มันน่าจะอยู่ข้างใน
2: เด็กๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: มาจากไหนกันเนี่ย
3: มาจากรายการสามต่อที่พ่อทำค่ะ
2: แล้วเด็กๆชื่ออะไรกันบ้างครับ
4: ชื่อณัชชาค่ะ
5: ผมชื่อเอคาค่ะ
0: ผมชื่อผิงหยางครับ
6: ผมชื่อน้ำแข็งครับ
2: ลุงชื่อโรจน์วัฒน์นะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องจากท่ามลีที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่าข้างในเราจะพบอะไรกันบ้างเนาะ
6: ครับไปกันเลย
7: ไป
0: สมัยก่อนที่ภูพานนี่เป็นยังไงเหรอคร
2: ับ โอ้เมื่อสมัยก่อนนะครับพื้นที่ภาคอีสานนะครับสมัยก่อนที่เขาเรียกกันว่าอีสานแล้งนะคือพื้นที่มันแห้งแล้งกันดารมากมันมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากหลายอย่างนะครับทั้งสภาพพื้นที่เองซึ่งลักษณะของป่าที่ถูกทำลายสมัยก่อนเพราะว่าคนเนี่ยต้องการจะเอาตัดไม้เอาไปทำฟืนเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารเพราะฉะนั้นสภาพปัญหาแถวนี้ที่เป็นสภาพปัญหาหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องของสภาพดินที่ไม่มีคุณภาพดินเค็มไม่มีน้ำสำหรับเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรหลังจากที่มีศูนย์ศึกษาเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาขึ้นทำให้พื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปเดี๋ยวลุงจะพาไปดูจุดสำคัญจุดหนึ่งนะของที่นี่นะครับนี่ตรงนี้ใกล้ถึงแล้วไปเราไปดูกันว่ามันคืออะไร
1: คร
2: ับ
1: ค่ะคือหลักการในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ศึกษาตรงนี้ค่ะ มันใช้หลักการอะไร
2: หลักการไม่ยากนะครับคำว่าศูนย์ศึกษาเนี่ยถ้าเราเปรียบเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยนะครับพระองค์ท่านเนี่ยได้พิพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาขึ้นมาเนี่ยในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคอีสานไม่ว่าจากการแก้ปัญหาสภาพป่าสภาพแหล่งน้ำสภาพดินรวมถึงสภาพของการแก้ไขหาวิทยาการใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรหลักการเราก็มีอยู่ประมาณนี้ว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
1: แล้วฝ่ายของพ่อนี่คืออะไรอ
2: ่
1: ะ
2: นี่ฮะเนี่ยเห็นข้างหน้าได้ไหมครับเราใช้คำว่าฝ่ายของพ่อเส้นทางที่เราเดินกันมาตลอดตั้งแต่แรกเนี่ยนี่คือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินในการทรงงานของพระองค์ท่านเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันแค่เท่าฝ่าเท้าท่านก็เสด็จพระราชดำเนินท่านเดินเสด็จทางไปทางนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปทางอ่างเก็บน้ำตาไทยใหญ่ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำแห่งเดียวที่ทำการสนับสนุนน้ำให้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้เพราะฉะนั้นการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์เนี่ยจึงคำนึงถึงเรื่องแหล่งน้ำเป็นสำคัญไม่มีน้ำมันไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพาหนูไปดูตรงสันฝายที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านอย่างชัดเจนเขาเรียกฝายตรงนั้นทางเดินทางนั้นเขาเรียกสันฝายปะเดินไปทางนี้นะลูกปะปะปะเราเดินไปทางนี้กันเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนี่ฝายพ่อคือเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: คุณลุงคะฝ่ายแห่งนี้ได้สร้างก่อนที่จะเปิดจริงหรือเปล่า
2: ไม่ใช่ครับตรงนี้ที่เรายืน

0: เนี่ยเขาเรียกฝ่ายต้นน้ำทำหน้าที่ในการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงนี้มันก็คือผลงานทดลองหรืองานพระราชดำริของพระองค์ท่านให้พวกเราได้ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายแห่งนี้เพื่อทำการเพิ่มความชุ่มชื้นสร้างความชุ่มชื้นให้ป่ามันก็จะถูกเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงนี้เนี่ยตอบคำถามเลยนะเกิดหลังจากที่ตั้งศูนย์เดี๋ยวลุงเนี่ยนะจะพาหนูไปทำกิจกรรมต่างๆในศูนย์ศึกษามีกิจกรรมมากมายนะลุงเตรียมไว้ให้หลายอย่างเลยพาไปลูกๆไปเด็กๆไปเดี๋ยวลุงอ่ะจะพาพวกหนูไปทำกิจกรรมต่างๆที่เราเตรียมไว้ให้นะเยอะแยะมากมายไปหมดรับรองสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวจะมอบให้คุณลุงณรงค์นี่ผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งของศูนย์ศึกษาน
1: ะ
0: พาพวกหนูเนี่ยไปทำกิจกรรมแล้วก็เที่ยวเล่นมีอะไรก็สงสัยก็ถามคุณลุงได้นะครับนั้นโอเคนั้นเดี๋ยวลุงขออนุญาตกลับไปทำธุระนิดนึงก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปชมสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานกันนะครับสิ่งมหัศจรรย์นั้นจะเป็นอะไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาสภาพป่าไม้ถูกทำลายจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อนำไปใช้ในเกษตรกรรมป่าไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เริ่มที่จะหมดไปทำให้พื้นที่แห่งนี้เริ่มที่จะขาดแคลนแหล่งน้ำเมื่อในหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำที่จะไว้ใช้ประโยชน์รวมถึงสภาพดินที่เป็นดินทรายดินกรวดดินเค็มทำให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพระองค์ท่านทรงได้มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้ประชาชนได้นำไปปรับปรุงและแก้ไขให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

0: จกรรมที่จะคุณลุงจะพาคุณหมูไปดูต่อไปนี่ก็คือกิจกรรมปศุสัตว์นะครับนะซึ่งตอนนี้เราโปรโมทกันอยู่ก็คือ3ดำอัศจรรย์3ดำอัศจรรย์ก็คือไก่ดำอ่ะ1ไก่ดํา2หมูดําก็คือหมูเหมยซานแล้วก็วัวคาจิมะซึ่งเป็นวัวไอ้วัวดําสีดําเหมือนกันเราโปรโมทนี้เห็นว่าวันนี้ทางกิจกรรมเค้าเตรียมที่จะให้น้องหนูลิ้มด้วยใช่มั้ย
1: คร
0: ับนี่ก็ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วที่เราจะเข้าไปชมเรามาถึงกิจกรรมปศุสัตว์ซึ่งเรารู้จักในเรื่องของ3ดำอัศจรรย์ซึ่งลุงเคยเล่าให้ฟังนะวันนี้เราโชคดีมากซึ่งมีผู้ที่ดูแลในเรื่อง3ดำอัศจรรย์มาคอยให้ความรู้เราซึ่งจะแนะนําให้รู้จักก็คือคุณลุงหมอวิสุทธิ์กิ่งเพชรฮะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ีครับ
3: สวัสดีครับโอ้มาท่ามกลางแดดร้อนเลยมาเที่ยวแห่งดินแดน3ดำใช่ม
1: ั้ยใช่ค่ะ
3: ตอนนี้เราไม่ได้มีแค่3ดำแล้วนะเด็กๆตอนนี้คุณลุงหมอเนี่ยทํางานให้สุนุหานเนี่ยมี5ดำแล้ว
4: มีแพะดำด้วยมีกระต่ายดำแล้วก็มีกระบือนมใครเห็นไหมเอ่ยกระบือรีดนมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกัน
1: ต้องควายดำไหมคร
4: ับลองดูกันสิว่าจะดำหรือเปล่างั้นถ้าอยากรู้ว่าดำไม่ดำเราไปดูกันก่อนเลยดีไหม
1: โอเคค่ะ
5: โอเคครับ
1: ไปกันเลย
4: มาเลยเข้าคอกรีดนมกันแล้วนี่ไงกระบือนมเมซานี่หรือควายนมเมซานี่เคยเห็นกันไหมเอ่ยเด็ก
1: ๆไม
4: ่เคยก็ดูน่ารักดำคมขำเต้านมใหญ่รีดนมได้เยอะและสำคัญคือนมมีประโยชน์มากเพราะมีไขมันกับโปรตีนสูง
6: ครับจะว่าไปนะครับก่อนที่เราจะรีดนมกระบือดำเลย
4: ครับ
6: คือว่ามันมีวิธีเลี้ยงยังไงครับหร
4: ือ
6: ไม่ก็มันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะใช้ประโยชน์
4: ไม่ว่าจะเป็นโมนมหรือเป็นกระบือนมเนี่ยตัวที่รีดนมได้เป็นตัวเมียอย่างเดียวเท่านั้นนะครับและสำคัญคือตัวเมียเนี่ยเขาจะต้องผสมพันธุ์แล้วให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็เขาก็ต้องมีอายุประมาณเนี่ยหลังจากผสมพันธุ์เสร็จรีดนมได้ก็คือ3ปีขึ้นไปเนาะแล้วก็รีดนมกันเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะวันนึงก็ได้นมประมาณ15ลิตรถึง20ลิตรแล้วก็ไปผ่านกระบวนการแล้วก็ใส่ขวดเอาไปให้หนูกินเวลาที่ไปโรงเรียนนะเดี๋ยวคุณลุงสุนทรจะสาธิตการรีดให้ดูนะคะว่ารีดยังไงอย่างตัวเนี้ยเนี่ยมั้ยคุณลุงสุนทรก็เริ่มจากการทําความสะอาดเต้านมก่อนเห็นมั้ยคะมีผ้าเปียกๆอย่างนั้นก็ชุบน้ำยาไว้แล้วก็เช็ดเต้านมให้สะอาดเพราะนั้นขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากว่าเราจะได้กินนมที่สะอาดหรือเปล่าคราวนี้พร้อมแล้วนะก่อนอื่นต้องรีดนมทิ้งก่อนเราไม่เอามาเลยนะเพราะมันข้างบนหัวเนี่ยจะมีโชคกันนะเอาละใครรู้สึกว่าอยากจะสนุกขึ้นบ้าง
6: ผม
4: เอาเลยคราวนี้เด็กๆจะให้ลองรีดกันดูดี
6: ไ
4: หมใครอยากลองรีดคนที่หนึ่งยกม
6: ือ
4: นั่นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วอย่างนั้นแหละถูกต้องโอเคคราวนี้เราก็จะดูการรีดนมกระบือแล้วล่ะนะคะเพราะว่านี่เป็นกระบือเมซานี่สายพันธุ์พระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9เลยนะคะนมควายเนี่ยได้ไม่เท่านมวัวนะเพราะวัวตัวนึงเนี่ยก็ได้ประมาณสัก15กิโลแต่ถ้าเกิดควายตัวนึงก็รีดได้ประมาณสัก6หรือ7กิโลเท่านั้นแต่น้ำนมควายเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าเยอะมีทั้งไขมันมีทั้งโปรตีนเยอะกว่าเพราะสามารถใช้ทำโมสซาเรลล่าชีสได้
1: วัวไว้ด้วยกันค่ะเราจะมีวิธีแยกยังไงว่าอันไหนคือนมกระบือเนี่ย
4: ยากมากเลยถ้าเราไม่ได้มาที่นี่แต่วันนี้เรามาที่นี่แล้วเดี๋ยวจะสอนว่าเราจะแยกกันยังไงมาดูกันดีไหมเอ่ยดูสินะมีอะไรแตกต่างบ้างระหว่างนมสองถังนี้ดูสิฮะขาวๆนี่นมอะไร
6: นมควาย
4: นมกระบือเมซานี่สีเหลืองเป็นนมของโคของวัวนมนมกระบือสีขาวกว่านมวัวสีเหลืองกว่าคราวนี้อันที่สองที่เราต้องทดสอบคือกลิ่นล่ะค่ะ
7: เอาละครับเด็กๆแยกออกมาแล้วครับว่าอันไหนกลิ่นนมวัวอันไหนกลิ่นนมกระบือกันล่ะครับ
4: กลิ่นนมก็จะเป็นกลิ่นอย่างนี้แล้วอันไหนชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันครับ
6: กลิ่นนี้มากกว่าก
4: ลิ่นนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือกลิ่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของนมกระบือมีซานี่คือสีขาวมากกว่ากลิ่นหอมมากกว่าจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมนมกระบือจึงแพงกว่านมวัวประมาณ3ถึง5เท่าแล้วก็ที่สำคัญในประเทศไทยมีการรีดนมกระบือแบบนี้อยู่แค่ 2-3 ที่เองในประเทศไทยความสนุกสนานประสบการณ์ที่ได้จำไว้นะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยนมที่เราได้ดื่มทุกหยดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9จากน้ำพระทั้งแรงของเกษตรกรที่รีดออกมาเราต้องดื่มนมให้หมดทุกวันนะคะจากนี้ไปนะ
1: คะ
4: ก็ของบริษัทก็คงจบเพียงแค่นี้แล้วกลับมาเยี่ยมดินแดนแห่งมหัศจรรย์สัตว์ดำที่นี่อีกครั้งนึงนะคะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีครับผม
6: สวัสดี
8: Thank you.
0: ราจะได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการย้อมสีมาครามอยากมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับเรียนเชิญนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวนิดนึงนะคะพี่พัชราบุญบุตรนะคะเรียกพี่หนูดีก็ได้นะคะวันนี้นะคะน้องๆที่ใส่อยู่คือเป็นเสื้อย้อมครามใช่ไหม
1: ครับ
2: วันนี้เราจะพามาดูผ้าย้อมครามกันก่อนอื่นจะพาไปดูการโถผ้านะคะกีกระตุกนะคะก็เป็นกีอีกหนึ่งประเภทนะคะปกติเราจะมีอยู่2อย่างก็คือกีพื้นบ้านกับกีกระตุกนะคะยายกว่าจะทอตัวนี้มาได้เนี่ยต้องใช้เวลานะคะ
1: กี่วันเหรอครับ
2: นี่1เดือนครับกว่าจะได้มาเป็นทอเสร็จเป็นผืนผ้าให้เราสามารถใช้งานได้นะคะเห็นไหมคะกว่าจะได้เป็นผ้าเป็นชิ้นมาเราต้องใช้เวลานะลูกมีครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครั้งหนึ่งท่านเสด็จมาที่นี่นะคะมีพระราชดำรัสตอนนึงว่าขอให้ครูฝึกเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องสำคัญโดยห้ามใช้สีเคมีเป็นพิษภัยต่อราษฎรเห็นไหมคะของเราเราก็เลยทำเป็นผ้าย้อมครามผ้าย้อมครามก็คือสีจากธรรมชาติตัวนี้คุณยายทอผ้าสีขาว
1: สีขาว
2: เป็นผ้าคลุมไหล่สวยงามค่ะลูกการผ้าย้อมครามด้วยกีกระตุกเราเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะวิธีการขั้นตอนเยอะมากกว่าคุณยายจะทอผ้าแบบนี้ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะพาทำผ้ามัดย้อมจากครามนะคะมีใครอยากทำบ้าง
1: ผม
2: เราจะพาทำผ้ามัดย้อมเราจะให้ผ้ากลับไปคนละหนึ่งผืน

0: แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศเดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลกก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามีความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเป็นประเทศที่มั่นคงเป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่4ธันวาคม2532
1: พี่หนูดีจะให้ทำผ้ามัดย้อมจาก

0: พรามนะคะเทคนิคการมัดนะคะไม่ยากเลยตรงที่เรามัดนะคะน้ำพรามจะไม่ซึมเข้าไปเราจะมีอุปกรณ์ให้ก็คือลูกหัวใจลองทำดูค่ะเป็นไอเดียของเราเลย
1: อยากเห็นแล้วล่ะครับนี่เฮียว่าเด็กๆจะทำผ้าย้อมครามออกมาได้สวยขนาดไหนกัน
0: เห็นไหมคะเราทำผ้ามัดย้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่หนูดีจะพาไปย้อมครามกันนะโอเคเราไปกันเลยเห็นไหมคะเนี่ยโอ่งย้อมครามนะคะ
2: ในโอ่งย้อมครามนะครับมันจะมีอะไรแบบเป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบ
0: โอ่งย้อมครามนะคะมีส่วนผสมก็คือเนื้อครามนะคะผสมกับน้ำขี้เถ้านะคะลูกน้ำขี้เถ้าหรือด่างนะคะแล้วก็ผสมน้ำมะขามนะคะน้ำย้อมครามเราก็จะเป็นฟองๆอย่างนี้นะคะฟองสีน้ำเงินนะคะแต่ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือเสร็จแล้วนะโอเคเราลุยเลยค่ะคนละโอ่งเลยค่ะจุ่มเลย
2: จุ่มลง
0: ย้อมมาเลยลูกเราย้อมครามเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปล้างผ้าให้สะอาดเลยนะคะไปเลยค่ะเราไปล้างกันเลยจุ่มน้ำแรกก่อนโอเคจุ่มแล้วมาล้างสองเลยค่ะเป็นไงบ้างคะเราได้ผ้าเช็ดหน้าคนละหนึ่งผืนแล้วชอบไหมคะ
3: ชอบค่ะ
0: ผ้าเช็ดหน้าย้อมครามเราเอากลับไปใช้นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเราไปดูการเลี้ยงไหมกันนะคะโอเคค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อวีระชัยนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำกิจกรรมหมอนใหม่ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวหนอนใหม่แต่ณตรงนี้ลุงนำมาให้เห็นแค่2วัยคือวัย1ตรงนี้คือไข่ไข่ไหม
2: ไอ้นี
5: ่ไหมนั่นมันจะมีอยู่ทั้งหมด5วัยหลังจากฟักออกมาจากไข่แล้วแล้วเขาก็จะสร้างรังอย่างนี้นี่นะเวลาเขาได้รังอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าหากเราจะเอาไปสาวเป็นเส้นเราก็ต้องนำไปสาวภายในไม่เกิน10วันมาดูการสาวไหมสาวไหมปากหม้อแบบโบราณนะครับนี่เขาเรียกว่าสาวปากหม้อโดยการตั้งน้ำให้มันร้อนเพื่อจะให้เส้นมันคลายออกมาคลายออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคนคุมก็คุมเส้นไหมถ้าเราสาวปากหม้ออย่างนี้มันจะไม่เสมอไม่เหมือนกับเราสาวด้วยเครื่องถ้าเราสาวออกมาจากโรงงานนี้เส้นไหมของเขาจะเป็นเส้นที่สม่ำเสมอข้อดีอยู่อย่างนึงเราไปเป็นเส้นที่ใส่กระสวยเป็นเส้นพุ้งนะเวลาเราทอเข้าไปแล้วมันจะมีศิลปะไปในตัวมัน
2: คือแล้วทำไมที่นี่เขาไม่ใช้แบบเป็นอยู่ในโรงงาน
5: เออดีมากคือที่เราทำอย่างนี้เรามันเป็นอยู่ในศูนย์ศึกษาอย่างนี้มันเป็นการอนุรักษ์หรือสาธิตเพื่อให้ชาวบ้านเอาไปเรียนแบบได้แต่สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9พระองค์ทรงให้รักษาของเก่าๆบ้านเราของไทยเราต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้อย่าให้มันสูญหายไปจากสังคมไทยเราน
6: ี่นะครับพอเราสาวออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาเป็นเส้นอย่างนี้อย่างเส้นอย่างนี้มันออกจะเป็นหยาบๆคือมันมีโปรตีนและไขมันเคลือบอยู่เราก็เอาตัวนี้ไปฟอกออกก่อนฟอกกาวเส้นไหมออกโดยการใช้ดั่งเคมีต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาน้ำดั่งใส่ลงในน้ำเดือดๆก็เอาเส้นไหมลงไปจุ่มกาวหรือโปรตีนไขมันที่เคลือบอยู่ในเส้นไหมนี้ก็จะหลุดออกไปก็จะกลายมาเป็นอย่างนี้มันก็จะนุ่มขึ้น
7: นุ่มข
6: ึ้นพอมันนุ่มขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เอาไปลงสีได้อย่างลุงทำตรงนี้ก็ลงสีครามอย่าง
2: น
6: ี้ก็พร้อมที่จะเอาไปขึ้นกี่ทอได้เลย
2: แล้วมันจะมีวันหลุดไหมครับแบบนี้ครับ
6: ก็หลุดอยู่เหมือนกันลูกเราก็อย่าเอาไปซักด้วยผงซักผ้าให้ซักด้วยน้ำยาสระผมหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มซักเสร็จแล้วเราอย่าเอาไปตากแดดถึงลมมันจะชะลอการสึกก่อนของสีครามได้ดีมากๆเลย
2: คร
6: ับ ขอบคุณนะครับที่แวะมาสวนภูพานและก็มาเยี่ยมชมกิจกรรมหมอนใหม่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเชิญนะครับกิจกรรมหมอนใหม่ยินดีต้อนรับครับ
2: ขอบค
8: ุ
2: ณ
8: ครับขอบคุณคร
9: ับเอาเป็นไงครับลูกวันนี้เราได้ศึกษาศูนย์ศึกษากัมพนาภูพานและเยี่ยมชมโครงการต่างๆตั้งแต่เช้าจนเย็นพี่ขอฝากน้องๆทุกคนวันนี้ถึงแม้ว่าอายุของเรายังไม่มีโอกาสที่จะนำเอาความรู้หรือพระราชดำริของพระองค์ท่านที่ท่านมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษากัมพนาไปใช้โดยตรงแต่พี่คาดว่าในอนาคตข้างหน้าศูนย์ศึกษากัมพนาภูพานยินดีที่จะให้น้องมาน้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์ท่านตรงนี้ไปใช้เพื่อปฏิบัติประกอบอาชีพตัวเองให้อยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ละเวลามาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ ันนี้ผมก็ได้รู้ด้านอาชีพและการปศุสัตว์ก็คือการรีดนมวัวนมกระบืออย่างนี้เราต้องทำกันยังไงบางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเทคนิคก็คือจี๊ดจี๊ดแล้วก็เรื่องที่ผมอยากจะไปถามต่อก็คืออยากจะนำความรู้เนี่ย

0: มณ์ที่ดีเอาไว้ดื่มค่ะ
1: ก็ความรู้ที่ผมได้นะครับก็คือที่เนี่ยครับจะสอนเกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆครับเช่นการรีดนมวัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นทักษะชีวิตที่ดีเหมือนกันครับเป็นกิจกรรมที่น่าลองมากครับแล้วก็วิธีที่ผมจะสานต่อนะครับก็ขั้นแรกเลยครับก็จะเริ่มที่ตัวเองก่อนครับผมจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ผมได้มาเรียนรู้ครับแล้วก็หลังจากนั้นผมจะเริ่มเอาไปเผยแพร่ให้คนรอบข้างครับเช่นคนในครอบครัวเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็จะทำให้มันคงอยู่ต่อไปครับ
2: จากปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าการขาดแคลนน้ำที่จะนำมาใช้ในหน้าแล้งรวมถึงสภาพดินที่มีคุณภาพต่ำไม่สามารถอุ้มน้ำได้และมีความเค็มส่งผลต่อการเพาะปลูกพระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งให้มีการจัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่แห่งนี้จนปัจจุบันศูนย์ศึกษาและการพัฒนาภูพานเป็นแหล่งพื้นที่เรียนรู้สำคัญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาศึกษาและนำความรู้ที่พระองค์ท่านทรงมอบไว้ที่ศูนย์ศึกษาแห่งนี้กลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการมีชีวิตในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงในงานด้วยความจงรักและภักดีตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้ณบริเวณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการ

พัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ากพูดถึงคำว่าคนไร้บ้านภาพที่หลายๆคนอาจกำลังจะนึกถึงอยู่นะคะก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะเช่นใต้สะพานลอยใต้ทางด่วนในสวนสาธารณะหรือว่านอนตามป้ายรถเมล์หลายๆคนกลัวนะคะกลัวว่าคนเหล่านี้จะเข้ามาทำลายเขาหรือเปล่าหรือบางคนก็ออกอาการเหยียดไปเลยรังเกียจว่าโหเนื้อตัวไม่สะอาดมีกลิ่นตัวไม่อาบน้ำถ้าคุณคิดว่านั่นแย่แล้วคุณอาจจะยิ่งรู้สึกแย่กว่าเดิมถ้ารู้ว่าคนไร้บ้านนั้นมีอาการป่วยทางจิตเวชอบันเชื่อว่าพวกเราก็คงเคยมองดูคนเหล่านี้ดิ้นรนใช้ชีวิตอยู่ในที่สาธารณะแต่พวกเราอาจจะไม่เคยมองเห็นถึงชีวิตและจิตใจของพวกเขามองไม่เห็นว่าต้นตอปัญหาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นทั้งคนไร้บ้านและผู้ป่วยจิตเวชนั้นมันคืออะไรบทชนวนป่วนใจครั้งนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตั้งใจมองปัญหานี้กันอย่างจริงจังกันอีกสักครั้งนึงนะคะพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาและก็คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้มา2ท่านค่ะท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลส่วนอีกท่านก็คือพี่โด่งสมพรหานพงศ์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอบานรับรองเลยนะคะว่ามุมมองของคุณที่มีต่อผู้ป่วยจิตเวชจะเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ค่ะคุณหมอคะอบันทราบมาว่าคุณหมอมีส่วนร่วมในเรื่องของการสำรวจและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็เลยขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าแล้วข้อมูลที่ได้จากการวิจัยอันนี้คือมันมีประเด็นอะไรบ้างคะ
1: ค่ะก็สิ่งที่ทำไปนะคะก็คือเราไปสำรวจคนไร้บ้านนะคะโดยใช้แบบประเมินที่ดูเรื่องของสุขภาพจิตนะคะโดยดูเรื่องโรคจิตเวชที่เกี่ยวข้องอะค่ะก็พบว่าโรคจิตเวชเนี่ยเจอได้เยอะมากนะคะในคนไร้บ้านนะคะมีตั้งแต่ระดับแบบอ่อนๆจนถึงระดับปานกลางแล้วก็รุนแรงอะค่ะโรคที่เจอเยอะก็จะเป็นโรคสกิสโซฟรีเนียนะคะซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 1% นะคะแต่ว่าในคนไร้บ้านเนี่ยเจอได้ถึงเกือบ 30% เลยประชากรคนไร้บ้านเนี่ยเป็นงานวิจัยที่ทำได้ยากเพราะว่าเขาจะไม่ได้อยู่เป็นที่แล้วก็การสำรวจในจุด

0: หนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดฉะนั้นมันเวลาที่ทำงานวิจัยเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยเราต้องระบุนิดนึงว่าเราได้มาอย่างไงด้วยนะคะอย่างตอนที่ได้มานี่ก็คือได้มาจากการที่ลงสำรวจในแถวเสาชิงช้านะคะที่มีการเลี้ยงอาหารแล้วเขาก็มากันแล้วก็ได้สำรวจตรงนั้นแต่ว่าจริงจะมีคนไร้บ้านอีกมากมายที่เขาอาจจะไม่ได้มาในจุดนั้นหรือในตามเชลเตอร์นะคะที่เป็นที่พักอาศัยที่ทางรัฐบาลจัดให้อะค่
1: ะ
0: คนที่มาวันนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวแทนคนไร้บ้านทั้งหมดแต่วันนั้นที่มาก็ถือเป็นคนไร้บ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามารับอาหารแล้วก็ได้รับการสำรวจซึ่งก็ถือเป็นคนไร้บ้านที่เดินมาได้นะคะซึ่งน่าจะอยู่ในภาวะที่ยังพอดูแลตัวเองได้เพราะจะมีกลุ่มคนไร้บ้านบางกลุ่มที่เขาก็อาจจะไม่ได้เข้ามารับอาหารอาจจะเป็นกลุ่มที่มีระดับการดำเนินชีวิตเนี่ยแย่กว่าคนทั่วไปซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าโรคทางจิตเวชอาจจะรุนแรงกว่าก็เลยยังไม่รับการสำรวจในส่วนนั้นนะคะแต่ส่วนที่มาเนี่ยก็ถือว่าเขาเดินมาได้นะคะมารับอาหารได้แต่ก็ยังพบว่ามีโรคจิตเวชค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะโรคที่เรียกว่าระดับรุนแรงก็ยังพบได้เยอะอยู่มากกว่าประชากรทั่วไปถึงเกือบ30เท่าอะค่ะ
1: แล้วเหตุผลที่อย่างที่บอกค่ะว่าในกลุ่มประชากรทั่วไปเนี่ยจะพบคนที่เป็นซิสโซเฟเนีย 1%
0: ค่ะ
1: แต่ในกลุ่มคนในบ้านที่เป็นกลุ่มประชากรในการวิจัยเนี้ยสูงถึง 30%
0: ค่ะ
1: อาจารย์พอที่จะมีข้อมูลอธิบายไหมคะว่าสาเหตุที่เป็นแบบนั้นคืออะไรอะคะ
0: จริงๆในต่างประเทศก็มีการวิจัยมาเยอะมากนะคะมีมาแบบหลายสิบปีแล้วเขาก็มีการอธิบายอะค่ะว่ามันก็มีได้ 2-3 สาเหตุนะคะก็คือว่าพอคนที่เป็นโรคจิตเวชเขาความสามารถในการดูแลตัวเองไม่เต็มที่ฐานะค่ะทางสังคมที่จะมีเงินเดือนรายได้ประจำที่จะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ทำให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมดีๆเนี่ยมันก็จะไม่เต็มที่เพราะว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลตัวเอง
1: รวมถึงการทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขาก็จะตกชั้นได้ตกชั้นลงมาเป็นคนไร้บ้านนะคะในมุมกลับก็คือว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคทางจิตเวชเองเนี่ยโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะก็คือจะมีเรื่องของครอบครัวด้วยที่อาจจะไม่ได้ยอมรับคือเหมือนกับว่าด้วยโรคจิตเวชเองเนี่ยอย่างที่บอกเขาไม่มีความสามารถในการดูแลตัวเองได้เต็มที่ฉะนั้นญาติหรือคนในครอบครัวจะต้องมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยดูแลเขาแต่ว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าญาติหรือครอบครัวบางทีอาจจะไม่สามารถดูแลเขาได้เต็มที่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆฉะนั้นก็อาจจะทำให้เขาถูกทอดทิ้งได้เหมือนกันหรือบางทีตัวเขาเองก็ไม่สามารถจะเข้ากับบริบทของครอบครัวเขาก็เลือกที่จะออกจากบ้านออกมาอยู่เองข้างนอก
1: แล้วเป็นไปได้ด้วยไหมคะว่าคนที่ไร้บ้านนะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือแน่นอนว่าไม่มีเงินที่จะไปหาหมอหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เข้ามารักษาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยอาการอาจจะแย่ขึ้นด้วย
0: อันนี้เป็นส่วนที่สำคัญเลยนะคะก็เพราะว่าพอเขาโรคนี้มันจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วก็จำเป็นต้องอาศัยการรักษาต่อเนื่องรวมถึงด้วยตัวโรคเนี่ยคนไข้หลายคนจะไม่คิดว่าตัวเองป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยทำให้เขาไม่เข้าสู่การรักษาเพราะว่าคนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มีใครดูแลเพราะเป็นคนไร้บ้านแล้วนะคะฉะนั้นปกติถ้าคนกลุ่มนี้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเวชที่รุนแรงเนี่ยจะเป็นต้องมีญาติดูแลและญาติมักจะเป็นกำลังสำคัญที่จะพาคนไข้มารักษารวมถึงให้คนไข้ได้รับยาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเขาขาดส่วนนี้ไปเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่จะเข้าสู่การรักษาเนี่ยก็จะน้อยลงไป
1: วงจรที่ผลักดันให้คนที่มีบ้านเนี่ยกลายเป็นคนไร้บ้านแล้วก็รวมไปถึงวงจรที่ผลักให้เขาเป็นโรคจิตเวชเนี่ยคุณหมอพออธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: มันอาจจะคนละส่วนกันคือถ้าคนปกติที่ไม่มีโรคจิตเวชการไร้บ้านจะเป็นอีกแบบนึงคือมันจะมีสาเหตุทางจิตใจหลายอย่างเช่นสภาพของครอบครัวไม่เอื้อมหน่วยความรู้สึกของเขาหรือบางคนต้องการชีวิตที่เป็นอิสระซึ่งในต่างประเทศเป็นอย่างนั้นเยอะนะคะหลายคนเลือกวิถีชีวิตแบบนั้นเองเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นอิสระเขาไม่ได้อยากมีชีวิตที่แบบเป็นเหมือนวิถีแบบคนทั่วไปที่ต้องมีครอบครัวนะคะมันก็จะมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าในมุมที่เป็นคนจิตเวชอีกเรื่องนึงเลยคือเขาไม่ได้ตั้งใจเลือกเองแต่ด้วยความเจ็บป่วยเนี่ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนคนทั่วไปอย่างที่บอกข้างต้นนะคะว่าความสามารถในการดูแลตัวเองทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตกลงหรือด้วยตัวโรคเขาเนี่ยต้องมีคนดูแลเขาทางบ้านอาจจะไม่สามารถก็ถูกทอดทิ้งลงมาก็มีเหมือนกัน
1: คนในครอบครัวอาจจะไม่เข้าใจเลยยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนกับเป็นไปได้ไหมคะรู้สึกว่าเป็นภา ระรู้สึกกดดันอยู่ที่บ้านแล้วรู้สึกแย
0: ่มีเป็นไปได้มากมายเพราะว่าพอบรรยากาศที่เป็นแบบนั้นทางบ้านก็กดดันนะคะเพราะส่วนใหญ่โรคจิตเวทหลายครั้งเจอในบ้านที่ฐานะไม่ได้ดีมากนะเขาก็กดดันในแง่ตัวเองอยู่แล้วคนครอบครัวค่ะที่ทำมาหากินแล้วต้องมาเหมือนมีการดูแลส่วนนี้เพิ่มอีกซึ่งคนไข้บางทีเขาก็จะไม่สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะฉันญาติจะรู้สึกเหมือนต้องมารับภาระฉันบางทีอารมณ์ที่ออกมามันก็อาจจะมีหงุดหงิดหรือด่าท

0: อาจจะไม่ได้เจตนาที่ใจไม่ดีนะคะไม่ใช่นะคะแต่ว่าอารมณ์ที่มันออกมันหงุดหงิดมันก็ส่งผลคำพูดออกมากระทบใจคนไข้ได้ค่ะซึ่งคนไข้ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจแล้วก็มันก็รู้สึกเหมือนเขาไม่ได้ต้อนรับอะค่ะหลายคนก็เลยเลือกที่จะออกมาค่ะ
1: ทัศนคติของสังคมอะค่ะบางคนเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ต่อคนไร้บ้านในแง่ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เช่นถ้าเราเดินอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นคนนี้แบบเฮ้ยอันตรายหรือเปล่าเราอย่าอยู่เข้าใกล้แล้วแบบทำท่ารังเกียจหรือแม้กระทั่งแบบไปรังแกเขาอะค่ะตรงนี้นี่คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรอะคะ
0: อันที่หนึ่งคือแม้ถ้าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ก็อย่าทำร้ายเขาเลยคือหลายครั้งเราช่วยคนในสังคมเราไม่ได้นะคะก็อย่าซ้ำเติมอันนี้ต้องขอนิดนึงการเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขาก็ลำบากการเป็นโรคจิตเวชก็ลำบากอีกฉะนั้นสองลำบากมารวมตัวอยู่ในคนคนหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะฉะนั้นเมื่อเราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้อย่าซ้ำเติมบางทีมันคนเราซ้ำเติมตั้งแต่คำพูดไปสอดเสียดไปล้อเลียนเขาหรือกลั่นแกล้งอะไรนะคะด้วยคำพูดวาจาหรือบางทีสีหน้าไปรังเกียจรังงอนเขาเนี้ยทุกอย่างเนี่ยคือมีแต่ซ้ำเติมให้เขาแย่ลงฉะนั้นเมื่อเราช่วยเขาไม่ได้อย่าทำให้เขาแย่ลงเลยแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเขาสามารถแจ้งพวกมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิกระจกเงานะคะหรือหน่วยงานรัฐบาลนะคะที่จะเข้ามาช่วยว่าเขามีป่วยนะแล้วพวกคนป่วยตรงนี้อยากให้นำเข้าสู่การรักษาก็จะมีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ที่จะนำคนเหล่านี้ซึ่งถือเป็นคนไข้นะคะนำเข้าสู่การรักษาค่ะ
1: จริงๆมันก็มีโครงสร้างแล้วก็มีนโยบายในการที่จะคอยช่วยเหลือคนไร้บ้าน
0: ช่วงหลังดีขึ้นค่ะคือช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยมีการพัฒนาตรงนี้ดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า NGO เนี่ยเข้ามาช่วยเยอะเพราะ NGO เนี่ยเขาจะใส่ใจเรื่องคนที่เขาเรียกว่าชายขอบนะคนที่โดนสังคมไม่ได้ให้ความใส่ใจอะค่ะรัฐบาลก็เริ่มเข้ามามากขึ้นฉะนั้นตรงนี้มีส่วนของสังคมแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปเพราะว่าการที่เราปล่อยให้มีคนไร้บ้านเยอะๆมันเป็นตัวสะท้อนเลยค่ะว่าประเทศเราเนี่ยล้มเหลวต่อการดูแลคนในสังคมนะคะปล่อยให้คนส่วนหนึ่งต้องกลายเป็นแบบนี้ค่ะ
2: ส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านก็คือการหาบ้านให้กับพวกเขาและพี่โด่งสมพรหันพรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยท่านนี้แหละค่ะที่จะมาบอกเล่าถึงภารกิจสำคัญที่เขาทุ่มเททำมาตลอด10กว่าปี
1: พี่โด่งคะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้ามามีบทบาทเข้ามาทำงานร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านได้อย่างไรอะคะ
3: ก็คือต้องพูดถึงว่าโดยบทบาทของมูลนิธิเองมูลนิธิทำงานกับพี่น้องคนจนเมืองอยู่แล้วครับจนล่าสุดเนี่ยเราทำงานกับพี่น้องเกี่ยวกับกลุ่มคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะตอนประมาณปี2544ครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทำไมยิ่งแก้ปัญหาได้เกิดคนจนที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งล่าสุดเราก็เนี่ยเหมือนที่บอกครับว่าทำไมคนถึงมาใช้คิวในที่สาธารณะมันก็เลยทำให้มูลนิธิอยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็เริ่มจากนั้นเป็นต้นมาในการที่ทำงานกับพี่น้องคนไร้บ้านที่ใช้คิวในที่สาธารณะครับแต่ตอนที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันก็เจอความหลากหลายของพี่น้องบางคนก็เจอเหมือนกับคนที่อาจจะไม่ปกติในเชิงที่เราเรียกกันว่าผู้ป่วยทางจิตซึ่งเราแค่อยากรู้ตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอยากรู้แค่สาเหตุการมาใช้พื้นที่สาธารณะพอเราลงทำงานไปเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขบางเรื่องที่ทำให้เขามาใช้พื้นที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเรามองว่าคนที่มาใช้พื้นที่สาธารณะหรือเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราลงไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันมากกว่านั้นเราเรียกว่าปัญหาที่มันซับซ้อนแล้วกดทับพี่น้องบางคนมีความพิการมีความเรื้อรังของโรคอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะแล้วเราแบบนี้เราจะทำยังไงซึ่งมันก็เริ่มเป็นเงื่อนไขว่าเราจะทำไงกับเขาจนให้สังคมได้มีทัศนคติที่มองกับพี่น้องคนไร้บ้านนี่ใหม่อะไรเงี้ยครับหลังจากที่เราลงทำงานเนี่ยเราก็พยายามที่จะคิดเอ๊ะดูแล้วเนี่ยจากพี่น้องที่ใช้วินิจฉัยสาธารณะเนี่ยเขามีศักยภาพมีอะไรที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เริ่มจากการที่ลงทำงานพูดคุยแต่ถามว่าทำงานยากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้เงื่อนไขในการทำงานที่เขาจะกล้าเปิดเผยตัวเองก็เป็นที่มาของการลงไปงานจนนำมาสู่การรวมกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆเราเรียกว่ากลุ่มคนไร้บ้านอย่างเงี้ยครับจนประมาณปี4748เนี่ยเราก็เริ่มผลักดันกับกทม.ก่อนเพราะว่ากทม.เนี่ยมีนโยบายเรื่องการปิดสวนสาธารณะเริ่มจากสนามหลวงก่อนทำให้เขาได้เดือดร้อนอะไรเง
1: ี้ยกระทบแน่ๆไม่มีที่อยู
3: ่ใช่ก็เลยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องของการลงทำงานก็จนเป็นผลักดันให้กทม.เนี่ยหาพื้นที่ในการสร้างศูนย์เพื่อที่ให้เขาได้มามีที่ตั้งหลักชีวิตมาพัฒนาเสรีภาพเขาก็เป็นที่มาของการเริ่มมีศูนย์พักขึ้นมาตอนปี50เนี่ยเรามีศูนย์พักที่บางกอกน้อยซึ่งเราเช่าที่กับการรถไฟซึ่งพอเรามีศูนย์เนี่ยเงื่อนไขในการลงทำงานก็เริ่มชัดขึ้นว่า เราจะทำงานกับเขาไปในทิศทางไหนจะแก้ปัญหาจากเรื่อง

0: อะไรก่อนแต่ว่าเรายังเน้นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะบอกว่าเขาเวลาเขาเดือดร้อนเรื่องสุขภาพเรื่องบัตรเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในกระบวนการทำงานของเราเนี่ยเราไม่ได้แย่หรอกว่าไอ้ผู้ป่วยทางจิตเราไม่ทำคนแก่เราไม่ทำแต่เราพยายามถ้าทุกคนอยู่ร่วมกันได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้มาช่วยกันคิดว่าเราจะแก้ปัญหาร่วมกันยังไงนี่เป็นที่มาของพอเขามาอยู่บริหารจัดการร่วมศูนย์เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวเขาว่าเขาต้องจัดการดูแลด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าเพราะศูนย์ของเราเนี่ยจะต่างกับศูนย์ของรัฐหรือสถานคุ้มครองของรัฐเพราะว่าของเราเนี่ยเราจะมีกระบวนการทำงานตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะก่อนลงไปทำความรู้จักกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วถ้าเขาจะมีที่ตั้งหลักเนี่ยมันต้องผ่านทางทำความเข้าใจเขาก่อนว่าพอมาอยู่ที่ศูนย์คุณต้องบริหารจัดการหมดเลยนะค่าน้ำค่าไฟคุณใช้คุณต้องดูแลน
1: ะ
0: การอยู่ร่วมกับเพื่อนคุณต้องช่วยกันดูแลร่วมกันความสะอาดหรือกติกาการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัว
1: เหมือนเป็นสังคมเป็นครอบครัวที
0: ่
1: เหมือนกับเมื่อก่อนเขาอาจจะเร่ร่อนอยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอจะให้พวกเขามาอยู่ที่นี่ด้วยกันตอนแรกคือทางมูลนิธิหรือว่าทางกลุ่มที่คอยช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็คือพามาเลย
0: ไม่ครับ
1: ไปทำความรู้จักกันก่อนเกิดความไว้ใจกันให้เขาเข้าใจเรื่องสิทธิพื้นฐานพอให้มาอยู่ในสังคมใหม่ก็บอกกติกาให้เขาเข้าใจเหมือนกับเป็นการปรับตัวแล้วก็คิดว่ามนุษย์ทุกคนนะคะคือเขาเรียกว่าเป็นคนที่ต้องการสังคมต้องการที่มีเพื่อนคนอื่นเมื่อก่อนอาจจะมีบางเหตุผลที่ทำให้เขาไม่มีโอกาสนั้นนี่ก็เหมือนกับว่าให้โอกาสเขาใหม
0: ่
1: ที่จะเข้ามาได้ร่วมในสังคมอีกครั้งหนึ่ง
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนที่บอกครับว่าเราเนี่ยพยายามที่จะให้เขาได้คิดว่าเราไม่ได้เป็นภาระให้กับคนอื่นเราเนี่ยมีศักยภาพอย่างเงี้ยครับ
1: ป่วยจิตเวทอะค่ะเวลาเข้ามาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะมีความท้าทายมันน่าจะมีความเข้าใจยากหรือการสื่อสารยากหรือว่าการสร้างความสัมพันธ์น่าจะแบบมันน่าจะง่ายใช่ไหมคะแล้วที่นี่ทำยังไงอะคะ
0: คือต้องบอกก่อนว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เดินเข้ามาเนี่ยคนไหนป่วยไม่ป่วยจิตเวทเราไม่รู้เลยเพียงเพราะว่าถ้าเขามาคุยภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเนี่ยเราก็รับเขาหมดถ้าว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ว่าเป็นคนที่ใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งบางคนเราอาจจะรู้มาก่อนเพราะว่าเราไปทำงานกับพี่น้องในพื้นที่สาธารณะก่อนเราก็จะรู้อ๋อคนนี้เนี่ยมีอาการป่วยหน่อยนะแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องเราได้คนอื่นคิดว่าไงสมาชิกเราก็จะช่วยยืนยันว่าม
1: ีการเหมือนกับถามโหวตทำความคิดเห็นกันก่อนด้วยที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา
0: อย่างยกตัวอย่างอย่างลุงนึกเนี่ยคือแกมีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วซึ่งสมาชิกเขาก็รู้กันว่าเอาเนี่ยเจออยู่ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยแกจะชอบแต่งตัวเป็นรปภ.แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่ที่ศูนย์เนี่ยคนก็จะช่วยบอกว่าเอาไม่แกไม่เป็นพินภัยใครหรอกแต่อย่าไปทำให้แกโกรธอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: ง
1: ก็จะรู้แล้วจากกันว่าเป็นยังไง
0: แต่ว่าอีกประเภทอื่นเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะมาคุยกติกาเหมือนการอยู่ร่วมกันเหมือนคนปกติที่เราดูไม่ออกเลยจนมาอยู่ด้วยกันที่ศูนย์เนี่ยพอเวลาเราก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเนื่องจากว่าเขาถูกกระตุ้นหรือเขาขาดยาการกินยาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราเพิ่งเห็นว่าเขามีเป็นคนที่ป่วยทางจิตอย่างสมาชิกเราที่เห็นเนี่ยที่ศูนย์เนี่ยก่อนที่จะหมอจะไปตรวจที่ศูนย์นะก็มีพูดคนเดียวดึกๆบางทีเดินไปไหนก็คุยคนเดียวนี้เราจะเริ่มเห็นละ ทีนี้ถามว่าพี่น้องอยู่ลำบากไหมกับพี่น้องที่ป่วยทางจิตถามว่าเราก็คิดว่าเขาก็ไม่ได้แตกต่างกับคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเราจะคุยกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์มากกว่าว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปกระตุ้นเขาบางเรื่อง
1: อย่าไปแย่เขาอย่าไปทำให้เขารู้สึกแบบแย่หรือเกิดอาการ
0: ใช่ครับแต่สิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำกับสมาชิกที่พักที่ศูนย์ด้วยกันเนี่ยเราพยายามบอกว่าพวกเราอยู่กันแบบญาติพี่น้องกันนะอยู่แบบครอบครัวถ้ามีอะไรเราจะคุยกันซึ่งเราก็เคยมีประสบการณ์ว่าพี่น้องที่ป่วยทางจิตเนี่ยถูกกระตุ้นแล้วเขาหลุดนะเขาหลุดเขาก็จะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะให้สมาชิกเราเนี่ยคุยกันก่อนเออทุกคนก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้ปล่อยอันนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกินกำลังเราได้เนี่ยเราก็จะประสานทางโรงพยาบาลมาคุยอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยกับสมาชิกไว้ก่อนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถามว่าเราพะวงไหมกับพี่น้องคนละบ้านที่ป่วยทางจิตเราก็ไม่พะวงครับ
1: จริงๆที่พี่ดงพูดเนี่ยอบานคิดว่ามันเป็นการบอกข้อมูลอย่างนึงว่าทัศนคติของคนทั่วไปบางทีอาจจะมองผู้ป่วยรายบ้านที่เป็นแบบจิตโรคจิตเวทด้วยเนี่ยในทางลบเกินไปเพราะว่าอย่างที่พี่หยงบอกคือไม่มีใครกังวลคือสามารถพูดคุยสามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่คนมีเยอะพี่ดงคนพบว่าคนเข้าใจผิดอย่างนั้นเยอะไหมคะ
0: ผมคิดว่าเข้าใจผิดตั้งแต่เกี่ยวกับคนที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะแล้วครับเพราะว่าสังคมพยายามมองเขาว่ากลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่ไม่ดีอันตรายไม่สามารถพัฒนาได้ผมคิดว่าตั้งแต่เขาอยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วยิ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในสาธารณะแล้วมีอาการป่วยทางจิตยิ่งถูกมอง กดลงไปอี

0: ไรเงี้ยครับเอาเขาจริงๆเนี่ยเขาผมคิดว่าเขาไม่ได้น่ากลัวนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าไปคุยพูดคุยกับเขายังไงแค่นั้นแหละสร้างความไว้วางใจกับพี่น้องที่ป่วยยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกครับอย่างที่ศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างนึงที่เราเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ป่วยทางจิตเขาอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าเขาไว้ใจ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างศูนย์เราทํางานเหมือนที่บอกแล้วอยู่กันแบบครอบครัวก็อยู่กันพอคนที่ป่วยทางจิตพอรู้สึกว่าเขาไว้ใจคนอื่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นได้เนี่ยเขารู้สึกเขาอาการนั้นก็ไม่เกิดนะผมรู้สึกว่ามันเขาก็เหมือนคนปกติอ่
1: ะ
0: สิ่งที่ดีที่สุดผมคิดว่าการดูแลคนป่วยทางจิตเนี่ยผมคิดว่าใช้ระบบของความอยู่ร่วมกันแบบนี
1: ้
0: อย่าคิดว่าเขาคือภาระเขาคือคนที่น่ากลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆแสดงว่าสังคมก็อาจจะเป็นปัจจัยที่สร้างให้เขาเกิดอาการแล้วก็อาสังคมนี่แหละก็จะเป็นผู้ที่ช่วยเยียวยาเขาได้ด้วยอาบันสงสัยค่ะว่าในการอย่างที่พี่โดมบอกไปกี้เนี่ยการที่จะเข้าหาผู้ป่วยทางจิตตั้งแต่แรกนะมันน่าจะแบบจะต้องมีความรู้แหละจะต้องมีเทคนิคที่มันไม่ใช่ธรรมดาทั่วไปรวมไปถึงเวลาเขามาอยู่ที่นี่ในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่นวิธีในการปฏิบัติต่อพวกเขาตรงนี้เนี่ยมีการที่ได้ข้อมูลหรือว่าทำงานร่วมกับเครือข่ายทางการแพทย์มากน้อยอย่างไรคะแล้วคุยกันยังไงเอาข้อมูลมาร่วมกันเครือข่ายให้ได้ประโยชน์สูงสุดยังไงคะ
0: คือเอาเริ่มจากแรกก่อนแล้วเริ่มแรกเราไม่มีเทคนิคอะไรเลยเพราะว่าเราแค่ใช้ใจลงไปคุยก่อน อะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยอาการทางจิตขั้นไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าโดยหลักทางการแพทย์เนี่ยเขาจะมีป่วยระดับ1ระดับ2ระดับ3อะไรของเขาอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มเห็นว่าสมาชิกเราเนี่ยมีพี่น้องที่เป็นป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็จากการที่พอเรามีศูนย์เนี่ยหน่วยแพทย์อะไรเงี้ยครับก็มาตรวจสุขภาพมาอะไรเขาก็บอกว่าอุ้ยมีสมาชิกที่พักอยู่ที่นี่มีอาการเข้าขั้นป่วยทางจิตเนี่ย
1: คือตอนแรกมาตรวจสุขภาพมาดูแลสุขภาพทั่วไปก่อน
0: ใช่ครับเขามีการประเมินทีนี้ก็พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอ้ยจะทำไงพอพี่น้องเริ่มมีการป่วยเราจะมีวิธีการดูแลเขายังไงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ยครับก็เป็นที่มาของการทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานซึ่งผ่านภายใต้ของโครงการจากสสส.ซึ่งก็มีทั้งคุณหมอทางตะวันในที่มาช่วยซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจกับพี่น้องที่ป่วยจะเป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราได้ทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานไหมก็เริ่มหลายชัดขึ้นในเรื่องของการทำงานทั้งสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องจิตเวชมากขึ้นแล้วก็ทำงานกลไกเงื่อนไขว่าถ้าเขาป่วยแล้วเราจะมีการช่องในการนำส่งยังไงเรื่องโรงพยาบาลไหนที่จะดูแลผู้ป่วยทางจิตอะไรเงี้ยครับก็มีเริ่มมีกลไกและช่องทางในการดูแลพี่น้องที่ป่วยทางจิตมากขึ้น
1: เหมือนกับเราก็มีคอนแทคแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางหน่วยงานว่ามีปัญหาปุ๊บก็สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือ
2: ฉะนั้นอยากให้มองด้วยความเข้าใจและเห็นใจคือเราเกิดมาดีถือว่าโชคดีแล้วโรคจิตเวทเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากทางสมองมันเป็นเองไม่ใช่ว่าคนจิตใจอ่อนแอ
1: ไม่ได้เรื่องอยากจะเป็น
2: ไม่ใช่เรื่องอยากจะเป็นแล้วก็ไม่ใช่ความอ่อนแอของใจด้วยมันเป็นโรคของสมองมันผิดปกติฉะนั้นเราเกิดมาสมองไม่ผิดปกติถือว่าโชคดีมากฉันว่าเจอเขาเป็นแบบนั้นให้เห็นใจเพราะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเขาวันนึงเขาก็ปกติเหมือนเรามาเรื่อยๆนะคะจนวันนึงสารตรงนี้สื่อประสาทเสียสมดุลปุ๊บเขาก็เลยเปลี่ยนไปซึ่งวันนึงเราไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าโชคดีละดังนั้นถ้าเขาเป็นก็ต้องเป็นความเห็นใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เลือกจะเป็นนะคะ
1: แล้วเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาที่จะทำร้ายใครอะไรง่ายๆอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
2: โดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าลงไปเนี่ยโรคจิตเวทเนี่ยที่เป็นอย่างซิสโซฟรีเนี่ยเป็นโรคที่ทุกคนจะกลัวที่สุดเพราะเป็นโรคที่ดูแปลก
1: ๆ
2: ไม่อาบน้ำแต่งตัวแบบแปลกๆ
1: หรือพูดคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: พูดคนเดียวหรือท่าทีดูประหลาดๆเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นกลุ่มโรคที่ทำให้คนรู้สึกน่ากลัวแต่ความจริงเขาไม่ได้คิดจะทำร้ายใครนะคะ
1: ค
2: ือเขามีโรคของตัวเองเขาจะแบบมีความคิดมีวิความคิดแปลกๆไปแล้วก็พูดจาพึมพำนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยเห็นแล้วก็ตกใจได้ฉะนั้นถ้าเกิดเห็นเขาแบบนั้นเขาอยู่โลกของตัวเองเขาไม่ได้ทำอะไรใครก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
1: พอฟังเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดนะคะอาบันก็เลยสงสัยว่าทำไมคุณหมอถึงได้สนใจประเด็นของผู้ป่วยจิตเวชรายบ้านนะคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอย่างที่เห็นในสังคมอะค่ะคือเป็นจริงๆเวลาที่รีวิวงานพวกนี้ในต่างประเทศอะค่ะต่างประเทศเนี่ยเขาก็พบจำนวนประชากรโรคจิตเวทในกลุ่มนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็คิดว่าก็เป็นโอกาสเพราะเรามองด้วยตาไปก็จะพบว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนหนึ่งที่เราดูก็ดูลักษณะแล้วก็ไม่น่าใช่คนทั่วไปละน่าจะมีโรคทางจิตเวทแฝงอยู่นะคะบวกกับรีวิวต่างประเทศก็พบว่ามากจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออยากพัฒนาคุณภาพของคนนะคะคืออยากจะให้งานวิจัยอันนี้เป็นตัวกระตุ้นให้สังคมหันมาสนใจว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะในขณะที่แบบ

0: สังคมส่วนหนึ่งก็ให้เหมือนการซัพพอร์ตเยอะแต่ว่าสังคมอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนถูกทิ้งเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยสามารถดูแลเขาขึ้นชั้นให้เป็นคนปกติได้ในประเทศที่เจริญแล้วเขาดูแลคนไข้กลุ่มนี้ดีมากคนกลุ่มนี้นะคะแล้วหลายคนพัฒนาขึ้นไปเป็นคนทั่วไปได้กลับมามีชีวิตเป็นปกติได้และเป็นกำลังสำคัญของประเทศฉะนั้นอันนี้มันบอกเลยว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะใส่ใจทรัพยากรบุคคลแต่ในมุมกับประเทศที่ยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่อะค่ะจะละเลยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งจริงๆแล้วทรัพยากรบุคคลนี่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเหล่านี้ค่ะทำให้สนใจว่าสิ่งเหล่านี้อยากทำวิจัยเพื่อจะกระตุ้นให้สังคมหันมามองว่าจริงๆเป็นหลายคนสามารถขึ้นชั้นได้ถ้าเราดูแลเขาได้ถูกวิธีจริงๆโรคหลายโรคถ้านำเข้าสู่การรักษาดีๆเขาก็กลับมาเป็นคนปกติได้และในมุมกลับประเทศเราโรคทางจิตเวชเนี่ยเป็นโรคเรื้อรังแต่ว่าไม่มีการดูแลแบบระยะยาวค่ะในคนไข้จิตเวชซึ่งน่าเสียดายว่าทำให้หลายคนตกชั้นลงไปเป็นคนไร้บ้านซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนถึงระบบการดูแลสุขภาพจิตในประเทศเราด้วยที่มันยังมีจุดที่มันเป็นปัญหาเรื่องการฟื้นฟูคนไข้เหล่านี้ค่ะ
1: ประเด็นที่คุณหมอพูดมาค่ะบานรู้สึกว่าสำคัญมากเพราะว่าบางทีเรามองผู้ป่วยเนี่ยเป็นแค่ปัจเจกไปแต่ที่คุณหมอกำลังพูดเนี่ยทำให้เราเห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของการดูแลสังคมที่เป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดและคุณภาพของสังคมมันจะดีได้ถ้าเราไม่ละเลยกลุ่มคนต่างๆที่จริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือได
0: ้
1: โรคจิตเวชหลายอย่างเนี่ยก็ได้รับดูแล้วว่ารักษาให้หายได้
0: ร
1: ัก
0: ษาได้แล้วก็ดีขึ้นได้เยอะมาก
1: ซึ่งสุดท้ายเขาก็จะมาเป็นกำลังสำคัญของสังคมนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทานตะวันอวิรุธวรกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่มาช่วยเล่าประเด็นต่างๆที่เราหลายๆคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงมาก่อนรวมไปถึงละเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: หลังจากที่อาบันได้พูดคุยกับทั้งสองท่านนะคะก็คือคุณหมอทานตะวันกับพี่โด่งแล้วเนี่ยอาบันรู้สึกเลยว่ามุมมองความเข้าใจต่างๆของอาบันที่เคยมีต่อผู้ป่วยจิตเวชที่ไร้บ้านด้วยเนี่ยได้เปลี่ยนไปเลยจากเมื่อก่อนที่เรามองรู้สึกว่าเขาอันตรายหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเพียงต้องการแค่โอกาสและความเข้าใจรวมไปถึงวิธีในการรักษาต่างๆที่ถูกต้องอาบันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนหลังจากที่ได้ชมตอนนี้ไปแล้วทัศนคติความคิดข้อมูลต่างๆที่เคยมีเกี่ยวกับผู้ป่วยไร้บ้านน่าจะเปลี่ยนไปไม่แพ้อบันเลยค่ะยังมีชนวนป่วนใจอีกเยอะหลายเรื่องเลยนะคะที่เราจะต้องมาค่อยๆปลดกันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกในครั้งหน้านะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะอบันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ต่อชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

อาหารง่ายๆและผู้ชายที่ชื่อบุญชูคือการโคจรมาพบกันของวิกฤตกับโอกาสเพราะบางครั้งจุดเปลี่ยนในชีวิตก็อยู่เพียงแค่พลิกฝ่ามือ

0: สวนมะม่วงจำนวน7ไร่คือมรดกที่ดินที่บุญชูได้รับมาจากผู้เป็นพ่อมรดกที่พ่วงมากับละครชีวิตเรื่องเดิมๆของคนเป็นเกษตรกร
1: ผลผลิตมันก็ได้แต่ว่าหักค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่คุ้มเพราะว่าการลงทุนครั้งเนี่ยมันเยอะมากเพราะว่ามันต้องครั้งแรกก็ต้องแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งปุ๊บเราก็ต้องใส่สารพอใส่สารแล้วก็ฉีดดึงช่อดึงดอกดึงใบมันหลายขั้นตอนนะพอผลผลิตเราได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่ทันกระแสตลาดเขาเนี่ยเราก็ขายไม่ได้การขายไม่ได้คือว่าเราก็ต้องเป็นหนี้เพราะว่าเคมีเราต้องไปเอาเข้ามาก่อนบางครั้งเราต้องเงินเราไม่มีเราก็ไปเอาเข้ามาก่อน
0: มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

0: น้ำดอกไม้เบอร์4โชคอนันต์และเพชรบ้านลาดทั้งหมด700ต้นกลายเป็นการลงแรงที่ศูนย์กล่าว
1: เนี่ยที่สุดก็คือสีทองแล้วห่อไว้อย่างสวยเนี่ยราคา3บาทเขายังไม่ซื้อเลยครั้งแรกที่จัดการก็คือเอามาทำต้มแผ่นพอมันไม่ไหวแล้วมันเน่ามันเยอะมากเลยมันทำไม่ไหวเลยแล้วก็ต้องปล่อยทำเป็นปุ๋ยไปพอร่วงมาปุ๊บเนี่ยวันสองวันมันก็เริ่มเน่าแล้วเราก็ต้องหาวิธีคือวิธีเดียวคือต้องทำปุ๋ยความคิดตอนนั้นโอ้โหเราต้องเอาเงินที่เราลงทุนไปมาทิ้งในส่วนของเราเองเหรอเนี่ยนึกในใจ

0: ก็คิดอย่างเดียวคือว่าเราจะต้องตัดทิ้งความคิดครั้งแรกเลยโละทิ้งจะทํานาแต่ปีเนี้ยการทํานาราคาข้าวมันเนี่ยเหลือแค่ 6,000 5,000 6,000 การลงทุนรายนึงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 7,000 กว่าบาทดูแล้วมันไม่คุ้มหมดหวังฉะนั้นหมดหวังจริง
1: ๆนะโชคจะขายมะม่วงฮะ
2: เอ้ยไปแล้วไปแล้ว
0: นั้นก็แบกมะม่วงไปก็ไปหาที่ขายแล้วแหละตลาดมัธยมเรานี่แหละป้าคนนึงเขาขายไข่มดแดงเขาวางเป็นถ้วยพี่ก็ยังมองอยู่โอ้มันจะขายได้หรือไอ้มดแดงเนี่ยความคิดในใจนึงสู่มะม่วงเราไม่ได้ละ
3: สองกระทงเลยป้าโอ้สองกระทงป้ากระทงเมื่อไหร่เนี่ย40 บาทจ้ะ
0: พอคนมาซื้อเนี่ยมะม่วงแล้ว10 บาทเนี่ยขายไม่ได้ของเขาเนี่ย40 บาทโอ้โหแงะไปทีนึงอ้าวมีคนมาซื้อแงะไปมีคนมาซื้อพี่ก็บอกว่าต้องแก้มไปถามแกนะว่าป้าขายมดไม่เนี่ยวันๆก็บอกโอ้โหมันพอขายแล้วไอ้หนูเขาว่าป้าว่างั้นเราบอกว่าป้าเราป้าเอามาจากไหนเขาบอกว่าโอ้ยป้าวันป้ามีสวนมะม่วงป้าก็สอยในสวนมะม่วงของป้าแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของพี
4: ่แฟนบอกเฮ้ยในตลาดก็ขายมดได้ว่ะก็เลยแบบทำไงดีวะอย่างงี้ก็เลยแบบลองเลี้ยงกันไหมก็คุยกัน2คนว่าลองเลี้ยงกันไหมบอกอ่ะก็ลองเลี้ยงดูว่างี้เนาะ
5: ก่อนหน้านี้บุญชูเคยเชื่อว่ามดแดงคือศัตรูตัวสำคัญของมะม่วงแต่เมื่อราคาของไข่มดแดงดีกว่ามะม่วงหลายเท่าตัวบางครั้งการแก้ไขปัญหาคือการหันหน้ากลับไปเป็นมิตรกับศัตรูจากที่เคยฉีดพ่นยาเพื่อฆ่าให้ตายก็เปลี่ยนเป็นออกตามหามดให้มาอยู่ด้วยกัน
0: ผมก็มะม่วงแล้วก็พี่ก็ใช้เคมีไปเยอะเนาะมันก็ไม่ค่อยมีมดอะไรพยายามคิดของตัวเองว่าทำยังไงจะให้มดมันมีเยอะๆนั่นแหละ

คิดว่าภูเขาเนี่ยมันเพราะอากาศมันแห้งแล้งมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มันน่าจะขยายพันธุ์ของมันจะดีกว่าบนข้างล่างว่ามันต่างถิ่นกันมันไปถึงแล้วมันต้องขยายรังมันต้องทำรังของมัน

0: มดแดงถูกนำมาปล่อยตามโคนต้นมะม่วงถึงจะยังไม่แน่ใจในเส้นทางข้างหน้าแต่การคว้าทางเลือกย่อมหมายถึงโอกาสรอดบุญชูเริ่มคิดค้นเพื่อหาทางเอามดแดงมาเป็นเพื่อน
1: จากการที่เราเกลียดมดแดงอย่างมากเลยกับกายเราต้องกลับมาคิดเป็นมิตรกับเขาต้องรักเขาให้มาก
0: การเข้ามาของมดแดงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบุญชูมากกว่าที่คิดคุณอุปการอย่างแรกคือการตัดขาดจากยาฆ่าแมลงเพราะมดแดงช่วยกำจัดพยาศัตรูตัวฉกาจที่สร้างความเสียหายให้กับช่อมะม่วง
1: ผลผลิตของมะม่วงเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยมดแดงมันจะไปอยู่ตามช่อเพราะไอ้แมงต่างๆที่จะไปจับกินช่อกินดอกมันเนี่ยไปเจอมดแดงเนี่ยมดแดงก็มันก็ไม่กล้าเข้าไปจะไม่มีเพี้ยเลยตอนนี้เพี้ยน้ำมันเพื่อแป้งนี่จะไม่มีเลย
0: คุณอุปการอย่างที่สองคือผลผลิตของมะม่วงที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแม้ราคาจะตกต่ำอย่างไรก็ถือว่าเป็นอิสระจากต้นทุนแล้ว
1: ถึงราคามันจะต่ำหน่อยนึงแต่ว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่มีเลยจริงๆผิดกับปีที่แล้วมาที่ยังไม่คิดเลี้ยงมดแดงนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยใช้ต้นทุนสูงมากในเรื่องของยาฆ่าแมลงในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆเนี่ยใช้เยอะมากพอกลับมาเลี้ยงมดแดงให้มันอยู่ระบบนิเวศของมันเนี่ยต้นทุนการทำมะม่วงอ่ะที่นี่จะไม่ค่อยจะไม่มีเลยครับ
0: และประการที่3คือรายได้จากการขายไข่มดแดงที่พอๆกับมะม่วงทุกวันนี้สวนของบุญชูคล้ายป่ามากกว่าสวนเพราะมดแดงชอบความร่มรื่นและอากาศเย็นทุกอย่างจึงถูกจัดวางให้เอื้อต่อการใช้ชีวิตของมดแดง
1: ตัดแต่งกิ่งมะม่วงนี่เราต้องช่วงปลายเนี่ยจะให้มันทึบไว้ให้กิ่งมันติดกันคือว่าส่วนมากแล้วมันจะอยู่นะเขตของใครของมันการขึงเชือกแบบนี้ให้มันเดินหากันได้สะดวกขึ้นคือว่าสร้างไม้ตีให้มันการเดินหากันเนี่ยมันจะผสมพันธุ์ดีกว่า

0: มดแดงเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายลำพังเรื่องอาหารก็นับว่าประหยัดกว่าการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นหลายเท่าตัวขอเพียงแค่น้ำเปล่าเพียงเท่านี้มดแดงก็อยู่ได้แต่สูตรเด็ดของบุญชูคือการเพิ่มข้าวคลุกปลาทูในเมนูหลัก
1: ข้าวคลุกปลาทูเนี่ยปลามันจะหอมมดมันเนี่ยมันได้กินปลาแล้วมันจะมีความกระตุ้นว่ามันอยากจะกินเยอะกว่าอย่างอื่นถ้าให้พวกกระดูกสัตว์เนี่ยมันจะกินอยู่มันอยู่ตรงนั้นมันไม่สามารถจะคาบขึ้นไปรังได้วันนึงก็ใช้2ตัวซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเลี้ยงอย่างอื่นแล้วรายจ่ายมันน้อยกว่า
0: การเลี้ยงมดแดงสำหรับบุญชูคือเวทีของการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้นอะไรที่ดีก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
1: ์เมื่อก่อนนี้ก็จะให้ทุกต้นเลยเพราะว่าการให้ทุกต้นเนี่ยมันเผื่อจะให้หมดมันช้าแล้วก็มันเปลืองอาหารมากกว่าให้กองกลางส่วนข้าวเนี่ยก็จะให้เป็นจุดๆไปแต่ว่าน้ำเนี่ยที่นี่จะให้4-5ต้นให้จุดนึงโดยการใช้แขวนนะแต่ก่อนจะตัดขวดแปะกับต้นมะม่วงการตัดขวดกับแปะต้นมะม่วงเนี่ยเวลาใบมงใบไม้มันร่วงใส่เนี่ยน้ำมันเสียไวนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวิธีเอาขวดทั้งขวดเลยแล้วก็มาตัดตรงกลางให้มันเป็นรูให้มันเดินเข้าไปกินเองนั่นคือว่าน้ำจะเสียน้อยก็ปรับเปลี่ยนวิธีเรื่อยๆหาจุดให้ได้พยายามจะหาจุดดีๆให้ได้ในการเลี้ยง

0: การฉีดน้ำใส่รังก่อนที่มดแดงจะวางไข่เป็นวิธีเพิ่มปริมาณมดแดงและช่วยขยายรังไปในตัวเพราะเมื่อมดแดงร่วงลงจากรังก็พร้อมที่จะไปสร้างรังใหม่ทันที
1: เพราะว่ามดแดงเนี่ยมันสื่อสารกันด้วยกลิ่นถ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นแปลกปลอมมามีกลิ่นของมันมันก็จะทำรังของมันไอ้ที่หางมาใส่ไว้เนี่ยมันก็จะรวมตัวกันไปทำรังของมันต่างหากแล้วก็เริ่มขยายไข่ของมันเราก็ได้รังเพิ่มขึ้นที่นี่จะใช้วิธีสังเกตเอาสังเกตเรียนรู้จากมดแดงโดยจริงๆเลยเรียนรู้ด้วยตัวเองและเรียนรู้จากพฤติกรรมของมดแดง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างมดแดงและมะม่วงเป็นไปอย่างพึ่งพาทั้งสองฝ่ายต่างต้องพึ่งพิงถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน
1: มะม่วงเนี่ยใบมันจะใหญ่พอมันเจอเยื่อมดเนี่ยการแห้งของมันเนี่ยจะนานกว่าใบไม้อย่างอื่นถ้าใบไม้อย่างอื่นเป็นใบไม้เล็กๆเนี่ยถ้าเจอเยื่อมันพวกเนี่ยมันจะแห้งไวการแห้งไวของมันแล้วมันก็จะย้ายรังไวกว่านั่นคือว่าผลผลิตมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่มะม่วงเนี่ยคือว่าใบมันแข็งแล้วใบมันนานแก่ใบมันนานแก่การทำรังมันจะนานกว่าถ้าเรารักษาระบบนิเวศของมันได้เนี่ยมันเกื้อกูลกันทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันก็ช่วยเหลือกันอยู่

เราได้ทั้งมะม่วงมะม่วงนี่ก็เป็นหลักมะม่วงที่คือว่ามันก็ปลอดสารพิษจริงๆและมดแดงนี่เราก็ได้เป็นส่วนที่รองลงมาจากมะม่วงแล้วก็มดแดงเนี่ยมันก็สามารถช่วยรักษามะม่วงรักษาระบบนิเวศของเราได้เป็นอย่างดีเลยเราจะไปคิดว่าเคมีจะช่วยได้อย่างเดียวไม่ใช่

0: ไข่มดแดงจะเริ่มเก็บขายได้ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับมะม่วงในสวนแต่จะยาวนานกว่าคือตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่อไหร่ที่รังมีลักษณะกลมมนมีใยขาวๆเผยออกมาให้เห็นรอบๆรังนั่นแสดงว่าได้เวลาที่จะสอยไข่มดแดงแล้ว
1: ก็ลักษณะของมันก็ใบมันจะเริ่มแห้งๆหน่อยๆแล้วก็มันจะชักใยเต็มรังของมันเลยแล้วรังของมันเนี่ยมันจะกลมกว่าปกตินั่นแหละคือว่าใช้ได้แล้ว

วนมากไอ้มดแดงเนี่ยไข่ของมันเนี่ยมันจะอยู่ท้ายรังเองช่วงบนมันจะไม่ไข่แต่มันไข่อยู่ช่วงท้ายๆแล้วก็ค่อยๆแย่ท้ายๆแย่ๆลงมาแล้วพอรังมันไม่แตกเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปิดรังอย่างเก่ามันก็ไข่อย่างเก่า

ังสอยขามดแดงก็ใช้ถุงปุ๋ยสัตว์แล้วก็ใช้ลวดขดเป็นวงกลมแล้วก็ใส่ติดกับไม้แล้วก็สอยสอยลงมาก็ใส่ถาดแล้วก็ใช้แป้งแป้งโรยถ้าเป็นแป้งข้าวเหนียวเป็นแป้งมันอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้เพราะว่าพอเจอเยี่ยวมันเนี่ยมันจะติดกับไข่เลยมันการคัดแยกมันจะยากทีนี้จะใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเนี่ยพอเจอเยี่ยวปุ๊บเนี่ยพอมันเยี่ยวใส่เนี่ยแป้งมันจะเป็นมันจะไม่ติดกับไข่มันจะการคัดแยกมันจะง่ายกว่าคือใส่คาร์บูทที่มันน่ะมันจะขึ้นกัดเราไม่ได้แล้วก็มือเราเนี่ยมันต้องใส่ถุงมือด้วยถุงมือยางบางๆงั้นแหละใช้ได้ถ้าเป็นถุงมือธรรมดามันกัดมันเกาะได้ถ้าเป็นถุงมือแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เกาะเรามันลื่น

0: ราคาไข่มดแดงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ราคาขีดละ40บาทนับเป็นรายได้ที่ลงตัวสำหรับบุญชูและครอบครัว
1: เราอยู่ได้ค่ะเนี่ยเพราะว่าทุกปีเนี่ยพี่จะกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะคะแต่ปีนี้ไม่มีได้ยืมเข้ามาไม่เคยกู้เลยเพราะว่าเราอยู่ได้เพราะนั้นเราไม่มีตังค์เราก็เท่าไปซอยมด
2: รายได้จากมดแดงก็ตั้งแต่ช่วงมกราถึงเมษาเนี่ยมันจะเป็นไข่เล็กไข่เล็กนี่ก็จะขายได้โลละ300เดือนนึงก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 8,000 กว่าบาทได้หลังจากนั้นก็เป็นไข่ใหญ่ไข่ใหญ่นี่ก็ขายได้โลถึงโลละ350ถึง400ไข่ใหญ่ได้ประมาณ3เดือนกว่าๆ3เดือนก็เมษาพฤษภากรกฎาคมมิถุนาถึงมิถุนาไปถึงมิถุนาได้ประมาณเดือนนึงก็ตก 10,000 กว่าบาทได้เวลานั้นก็เริ่มทํารังแล้วอย่างน้อยนึงก็ใช้ได้แล้ว
0: ทุกวันนี้สวนมะม่วงของบุญชูกลายเป็นสวนที่ส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลี้ยงมดแดงให้กับเพื่อนเกษตรกรด้วยกัน
2: คนที่ทำมะม่วงคุกอยู่กับเคมีหลักๆเขาเลยเขาก็บอกว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาเจอเคมีไม่ได้เลยตอนนี้เลยเขาก็หันกลับมาเลี้ยงมดแดงแล้วก็ทำระบบอย่างของที่นี่น้อยถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยมันจะการลุมมันจะมาลุมมายากหน่อยนึงผมให้น้อยใส่แบบนี้เลยเนี่ยวางแบบเนี้ยมันจะได้ตายกิ่งของมันให้มันลงมากินแล้วมันย้ายขึ้นวิ่งลงได้สบายทีนี
3: ้ก็รู้จักกันมานานแล้วครับแต่ก็ได้ยินข่าวก็ทำไอ้มดแดงผมไม่ได้ไปดูสักทีเพิ่งไปดูเมื่อปีที่แล้วนี้ก็ไปดูก็เราว่าอายุมากแล้วไอ้ป่ามะม่วงเราก็มีอยู่แล้วเนาะเราก็มดแดงมาปล่อยมันก็คงจะดีเหมือนกันเราก็ได้ดูแลไปเรื่อยๆเพราะสารพิษเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วก็คิดว่างั้นก็เลยไปดูเขาแล้วกลับมาทำ
0: ทางเลือกเล็กๆที่ต้องหาทางออกให้กับตัวเองในวันนั้นแต่เพียงแค่การคิดกลับด้านกลายมาเป็นทางสายหลักที่บุญชูสามารถแบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆได้ในวันนี
2: ้คนเราพอมันจะมีโอกาสเราต้องปล่อยคว้าก่อนไม่ใช่ว่าโอ้มันจะทำได้เลยอะไรเนี่ยเราจะไปคิดอย่างนั้นคนเรามันต้องกล้าที่จะทำมันถึงจะรู้ว่าถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีก่อนจะสบายมันต้องลำบากก่อนเนี่ยคนเราเกิดมามันจะสบายเลยไม่ได้แล้วมันต้องผ่านความลำบากไปก่อนถึงจะสบายได้

0: กำหนดส่งผลิตภัณฑ์เวียนมาถึงอีกครั้งทุกคนมั่นใจในฝีมือว่าครูทั้งสองจะให้ผ่าน
1: ตั้งแล้วว
0: ันไหนหากอากาศดีครูสมาแอร์มักจะออกไปเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำสมาชิกศิลปาชีพในหมู่บ้านเสม
2: อ
0: เขายังจำพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระราชินีเมื่อ30ปีที่แล้วได้ดี
3: เขาพูดว่าให้สองคนอื่นด้วย
0: สมัยแอร์มาฮะเป็นครูศิลปาชีพจักสารย่านลิบเผาแห่งบ้านคลอแระตำบลบาเระใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมานานร่วม30ปีทั้งสอนให้คำแนะนำบางครั้งก็ช่วยแบ่งปันวัตถุดิบด้วยความใส่ใจของครูและความตั้งใจของเหล่าสมาชิกฝีมือและผลงานของแต่ละคนจึงไม่เคยสร้างความผิดหวังเช่นเดียวกับฝีมือและผลงานของครูที่เคยได้รับคำตรัสชมหลายต่อหลายครั้ง
3: เขาชมว่าสวยสวยมากถึงไปที่ตำหนักเขาให้ขึ้นบนโต๊ะยืนถ่ายรูปแล้วก็ให้เงินพระราชทานให้ไปสร้างอะไรจะซื้อที่ดินซื้ออะไรเขาบอกว่าให้ทำให้เป็นผลประโยชน์แต่ผมเอาเงินกลับมาซื้อที่ดินปลูกยางปลูกปาล์ม
0: ครูรีกิมะคู่ชีวิตที่เป็นครูศิลปาชีพเช่นกันก็ยังเป็นอีกแรงที่คอยให้คำแนะนำสมาชิก
4: ก็ได้เงินเดือนแล้วก็ได้สองก็ภูมิใจก็มีใจที่เป็นครูจะได้ไปสองลูกศิษย์คนอื่นๆให้ทำให้สวยๆส่งประกวดก็จะได้ให้ติดอันดับ
0: วันนี้ไม่มีผลงานชิ้นไหนต้องกลับไปทำใหม่เลยทุกคนเริ่มคาดหวังถึงค่าตอบแทนจะได้รับในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ผลงานทุกชิ้นยังต้องผ่านการตรวจอีกครั้งก่อนจะส่งไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันนี้จึงมีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ของอำเภอบาเจาะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระที่ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกและทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เองคนที่มีผลงานมาส่งก็รอผลการตรวจรับด้วยใจจดจ่อขณะเดียวกันอีกหลายคนก็จดจ่ออยู่ที่เสียงเรียกขานชื่อ
5: สาวนุรมาสุภูมุง
0: ค่าตอบแทนของผลงานที่ส่งไปเมื่อ2เดือนก่อนเดินทางมาถึงแล้วมากบ้างน้อยบ้างตามฝีมือและความขยันเงินจากน้ำพักน้ำแรงนี้ไม่เพียงเป็นรายได้เพิ่มพูนแก่ครอบครัวแต่แนบมาด้วยขวัญและกำลังใจที่พระราชทานแก่สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลให้ยังทำงานต่อไปได
3: ้มุจโยเดียดตุลงสัปปะลันนังเดือบเลตาบิเดียดตุลิโมบิดีครอกัยได้ครูสมัยดุบเลตานานาบุเลหัวบุเลที่เกาบุเลตากาลี

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพารณามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครที่เต็มไปด้วยผู้นําแต่ความจริงแล้วเนี่ยคําว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นําหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ําแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกแต่เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาทเมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดําเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามแล้วก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่เรื่องที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดําริย้ําว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สําคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุน้ําที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลําบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยผิดกับโครงการอื่นๆนะคะที่สําคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยโครงการช่างหัวมันค่ะ
แพนเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช่างนั้นไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

จากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพลิกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตระกูลมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีก1ปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้

างทดแทนค่ะนอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนคิดว่าควรจะต้องพักแต่พระองค์ท่านยังคงทรงงานเช่นเดิมค่ะในปี2552ค่ะคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่ศิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยลจิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีอีกเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัลพระองค์ท่านทรงมีพระพักที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญแล้วยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆศิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านศิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า100,000คนค่ะเฉพาะคนไข้ที่เข้าออกกันประมาณ10,000 กว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ย

จึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลศิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมีพระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะน่าจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาเพราะทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันหนึ่งทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะ

จากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะเห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและส่งให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนทำอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

ากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่องราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอผ่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มปากว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่พันเชื่อค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับ
0: วันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นนึงครับคนหลายๆคนหลายๆชุมชนก็ยังลำบากจริงครับผมเห็นมีแต่คนบ่นว่าบ้านครอบครัวยากจนชุมชนแออัดการศึกษาก็น้อยแล้วก็ไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้
1: เวลาที่เราทำให้ระบบเขาเรียกว่าชุมชนแม้ว่าเป็นชุมชนแออัดนะแต่รวมพลังกันขึ้นมาแล้วก็จัดทับระบบขึ้นมาเนี่ยชุมชนนั้นรอดได
0: ้มันเป็นไปได้ครับถ้าทุกอย่างมันแย่หมดสภาพแวดล้อม
1: ยกตัวอย่างง่ายๆตอนที่สมัยที่กรุงเทพมหานครแก้ปัญหาสลัมที่มันมีอยู่มากมายในกรุงเทพมหานครเราเรียกเป็นภาษาสวยๆว่าเป็นชุมชนแออัด
0: ซึ่งจริงๆสมัยก่อนก็เรียกว่าสลัมนั่นเอง
1: นั่นแหละคือชุมชนแออัดและกรุงเทพก็สลายชุมชนแออัดแล้วไปสร้างเป็นตึกหรือบ้านเอื้ออาทร
0: ครับ
1: อย่างการครั้งหนึ่งที่การแข่ชุมชนร่มเกล้าลาดกระบังที่มีตึกเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นการสลายชุมชนแออัดแล้วเข้าไปวางไว้ที่การแข่ชุมชนร่มเกล้าความจริงแรงบันดาลใจอันนึงที่หมอเห็น
0: ครับ
1: คุณป้าคนหนึ่งซึ่งมีพลังเขาเรียกพลังจิตอาสาเยอะมากเลยเนี่ยเขามีความคิดดีคือเป็นตัวผู้หญิงเล็กๆคนเดียวนะไม่ใช่ฝูงชนนะไม่ใช่คนเดียวเองเลยนะเขาเชิญหมอได้มีโอกาสเชิญหมอไปพูดอันนี้คือเท้าความหลายปีมาแล้วนะหมอเข้าใจว่าเกือบจะ10กว่าปีที่แล้วคุณป้าเขาเชิญหมอไปพูดแล้วหมอไปช้าแล้วก็พอไปถึงปุ๊บผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดสมัชชาครอบครัวอยู่เนี่ยก็มาต้อนรับเราเดินผ่านห้องสมุดที่ใหญ่ได้ยินเสียงพ่อแม่เขาคุยกันแซงแซ่มาเลยเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรรอวิทยากรมาบรรยายหมอก็เลยคุยกับผอ.โรงเรียนว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้อำนวยการเปิดไอ้ห้องสมุดนี้ซึ่งใหญ่โตเลยนะอยู่ในโรงเรียนเลยเนี่ยให้พ่อแม่เนี่ยเขากลายเป็นแหล่งเรียนรู้คือให้โรงเรียนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ไปเลยเนี่ยนะจะดีมากๆเลยแทนที่จะเปิดไว้แค่เฉพาะห้องประชุมนั้นแล้วก็รอวิทยากรมาพูดแล้วก็จบหน้าที่กันไปผู้อำนวยการโรงเรียนบอกตอบกับหมอว่าหมอหาเรื่องงานเข้าอ่ะคือเงินแกก็ไม่มีคนก็ไม่มีแล้วอยู่ดีๆจะให้มาเปิดรั้วโรงเรียนเข้าของจะหายแล้วคุณครูก็งานหนักอยู่แล้วจันทร์ถึงศุกร์ยังจะต้องมาทำกิจกรรมในช่วงเสาร์อาทิตย์ให้กับชาวบ้านชาวชุมชนด้วยเนี่ยเขาไม่มีกำลังคนและกำลังเงินหมอก็เลยบอกกับท่านผู้อำนวยการตอนนั้นว่าลองคิดใหม่นะว่าโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนเมื่อโรงเรียนนี้อยู่ในชุมชนชุมชนก็เป็นเจ้าของ
0: ครับ
1: ร่วมด้วยเราอยากให้ชุมชนได้ประโยชน์เราก็ดึงชาวบ้านที่เป็นแกนนำมานั่งล้อมวงคุยกันสิเงินไม่มีคนไม่มีเรากลัวข้าวของหายเราไม่มีใครที่จะมาเป็นอะไรนะรปภ.เหมือนเฝ้าแล้วให้ชุมชนช่วยกันแก้ปัญหาและเกิดพันธสัญญาในการใช้พื้นที่นี้ขึ้นมาดีไม่ดีผู้อำนวยการไม่ต้องใช้คุณครู